0: ได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
1: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกันวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิจปาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
4: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
3: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลัก
5: หากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีฑา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทอง ขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเนชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาจึงเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติและทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พิรพลจึงได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05
13: 1นาทีกับกปท.
12: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควร หรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่เฟซ

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
4: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไม่ถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราที่มันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
3: ครับผม
4: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
3: ครับคร
4: ับ ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักตัวมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
3: ครับ
4: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนให้ฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับส่วนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จะต้องเลี้ยวตัดยาวไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรี

0: และราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักมากมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีผลลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะครับเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบ2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะยาวเลย
1: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตักตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรครับ
0: และมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
1: ม
0: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
1: ัน
0: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งจะตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
1: ครับที่ว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
0: ใช่ครับมันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมนะฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยครับ
1: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
1: คร
0: ับผมเข้าประชุมท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวันร้อยกว่ามิลต่อร้อยกว่าบินแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันอ่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
1: ครับแล้วด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
0: ครับ
1: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
0: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดีเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งจะเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบ เพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอ่ะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
1: อ
0: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาวเลยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิกให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหน
1: ระ
0: ดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรู้เลยนะครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกรู้เลย14วันข้างหน้านะครับเรามองรู้หน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งทันล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ ดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
6: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
5: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
7: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็เดินเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
5: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นภศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
8: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Zero Corruption และการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
6: ปิดโอกาสโกงครับ
9: เปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จและจะต้องเกิดขึ้น
8: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
9: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
8: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
10: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
11: ผมว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่อง Digital Transformation เนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งและต่างๆนานา
10: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตน นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
12: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางเกษตรแห่งชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
10: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
17: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แดงให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับการรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนดเวลา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204277สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์จะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151และ153จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 2,082 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,784 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนสป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่21กันยายน2569ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023891257ต่อ203การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ300เมกะวาต์230กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18พฤศจิกายน2569ยื่นซองวันที่3ธันวาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562711ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaker and Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271918 5ถึง6ต่อ2530ถึง2531แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370
การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนดระยะเวลา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204277การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นตู้เติมเงินมือถือตู้ออนไลน์ตู้เติมเงินหยอดเหรียญและอื่นๆที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่มีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่17กันยายน2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่22ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่6พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์023719185-6ต่อ2530-2531การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนดเวลา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204277สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์จะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151และ153จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 2,082 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,784 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนสป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่21กันยายน2569ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023891257ต่อ203การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ300เมกะวา
230กิโลโวลต์ Power Transformer สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18พฤศจิกายน2569ยื่นซองวันที่3ธันวาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaker and Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนดระยะเวลา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204277การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นตู้เติมเงินมือถือตู้ออนไลน์ตู้เติมเงินหยอดเหรียญและอื่นๆที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่มีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่17กันยายน2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่22ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า
ดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่6พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนดเวลา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204277สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์จะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151และ153จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 2,082 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,784 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนสป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่21กันยายน2569ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02389-1257ต่อ203การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ300เมกะวัตต์230กิโลโวลต์ Power Transformer สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18พฤศจิกายน2569ยื่นซองวันที่3ธันวาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaker and Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21 ตุลาคม 2569งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนดระยะเวลา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22 กันยายน 2569ถึงวันที่22 ตุลาคม 2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14 ตุลาคม 2569ยื่นซองวันที่30 ตุลาคม 2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4277การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์เสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นตู้เติมเงินมือถือตู้ออนไลน์ตู้เติมเงินหยอดเหรียญและอื่นๆที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่มีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่17 กันยายน 2569ถึงวันที่19 ตุลาคม 2569ยื่นซองวันที่22 ตุลาคม 2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9 ตุลาคม 2569ยื่นซองวันที่6 พฤศจิกายน 2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26 ตุลาคม 2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5 ถึงวันที่16 ตุลาคม 2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531จบข่าวประกวดราคาชโลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รอฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรมาริชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
8: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชนประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนนะครับวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้มากัน2คนนะครับเอกพงศ์นพสกุลและคุณชยนันท์แก้วกล่ำครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงศ์นะคะกับรายการค้นหามาเล่าวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะ
0: ครับ
1: คุณเอกพงศ
0: ์เราพลาดไม่ได้เลยเรื่องของสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็บอกไปแล้วว่าเป็นช่วงของอากาศแปรปรวนมันเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวอย่างที่เราได้ทราบกันว่าประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแม้แต่ร่างกายเราก็ยังปรับไม่ทันบางทีแดดแจ๋ร้อนมากฝนตกอากาศชื้นร่างกายเราก็ปรับไม่ทันครับแล้วก็ช่วงนี้สภาวะฝนต่างๆมันก็มาพออากาศแปรปรวนฝนตกเมื่อวานนะครับคุณผู้ฟังคือผมอยู่แถวนี้ก็คือพักอยู่แถวนี้แหละเมื่อวานนี่ตอนเช้าเนี่ยแดดจ้ามากนะครับตากผ้าอะไรก็รีบตากเลยแต่พอสักบ่ายสองมันเริ่มได้ยินเสียงคลื่นดังมาไกลฟ้าร้องว่าเอ๊ะร้องที่ไหนร้องแล้วฝนไม่ตกสักทีสักพักนึงเนี่ยประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งนี่เทลงมานะครับเป็นชั่วโมงเลยนะที่นี่นะตกนะตกเยอะมากเมื่อวานนี
1: ้มีคนบอกว่าทั้งลมทั้งฝน
0: ใช่
1: นะคะที่แถวสวทเราเนี่ยนะคะก็จริงๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบใหม่เนี่ยเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: เขาประกาศถี่ขึ้น
1: ะ
0: นะครับประมาณ2ชั่วโมง3หนึ่งชั่วโมงอะไรถ้ามีโพสต์อะไรที่ประชาชนควรรู้เนี่ยเขาก็จะขึ้นในเพจเลยแล้วก็ภาษาที่ใช้ก็อย่างที่เรารู้กันคือเขาปรับให้ประชาชนหรือคนอย่างเราอ่านปุ๊บเข้าใจทันทีแต่ว่าถ้าในรายละเอียดพวกลมกระโชกแรงหรือว่าอะไรตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนืออะไรพวกนี้มันจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถดูได้เหมือนกันคือเขาใช้คำใหม่เขาใช้ประโยคใหม่แต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งในส่วนของภาษาราชการเลยอันนี้ก็สามารถที่จะดูได้ในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามเรื่องข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาแหละเขาบอกว่ามีประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระเช่าลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ฝนก็ตกบางตกหนักบางแห่งด้วยครับแล้วก็พอเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับแถวที่ลาดเชิงเขาอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อย่าไปอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่ค่อยแข็งแรงที่เสาไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็กรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะครับแล้วก็ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยของเราโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเพราะฉะนั้นถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือเริ่มแรกอาจจะมีฝนมากหน่อยช่วงหลังอุณหภูมิอาจจะลดลงนะครับคุณผู้ฟังก็ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยนะครับทะเลอันดามันอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยครับคุณผู้ฟังช่วงนี้สิ่งที่ปรับอีกอย่างหนึ่งก็คือลมเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับทีนี้พอลมเปลี่ยนทิศเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงที่หลายคนใฝ่ฝันเวลานั่งเครื่องบินจากภาคใต้อ่ะคุณลองสังเกตไหม
1: ค่ะ
0: เวลานั่งเครื่องบินจากภาคใต้มาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไปยูเทิร์นแถวเนี่ยแถวรังสิตแถวพระนครศรีอยุธยาแล้วบินกลับมาลงตรงฝั่งตะวันออกของรันเวย์ที่ดอนเมืองเนี่ยแต่ว่าพอลมเปลี่ยนทิศปุ๊บเนี่ยไม่ต้องยูเทิร์นก็คือบินจากภาคใต้มาเราจะเห็นตัวกรุงเทพตลอดทั้งกรุงเทพเลยนะก็คือจะบินผ่านตัวกรุงเทพชั้นในปกติแล้วเนี่ยเขาก็พอมาถึงพวกสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรเงี้ยเขาก็จะไปวนแถวสุวรรณภูมิแถวอุตภาแล้วก็วนกลับมาลงทางทิศตะวันออกแต่ว่าเวลาลมเปลี่ยนทิศปุ๊บเนี่ยเขาจะบินผ่ากรุงเทพมาเลยทีนี้ถ้าอันนี้ผมบอกทริคนะใครอยากเห็นกรุงเทพจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปซื้อที่อ่ะมันต้องนั่งฝั่งซ้ายอ่ะถึงจะเห็นถ้านั่งฝั่งขวาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร
1: ่
0: ันนี้คือผมก็ไปรู้จากคนอื่นมาเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณเนี่ยตุลากลางตุลาตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมแล้วอาจจะเลยไปถึงปีใหม่เนี่ยลมมันจะเปลี่ยนทิศมาอย่างนี
1: ้
0: แล้วถ้านั่งฝั่งซ้ายของเครื่องบินจะเห็นตัวกรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าสวยด้วยนะคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่ะนะครับทีนี้ผมก่อนที่จะไปดูเรื่องของข่าวที่เรานำมาฝากในวันนี้มาดูเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะครับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็อย่างที่บอกว่าความกดอากาศสูงและก็มวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีมรสุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝนจะตกนะครับทีนี้ถ้าเป็นรายภาคตอนนี้ภาคเหนือฝนวันนี้นะ60ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนอยู่ที่ร้อยละ60ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาคกลางฝนอยู่ที่60ของพื้นที่ 60% นะครับภาคตะวันออกฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันภาคใต้ทั้ง2ฝั่งรวมถึงตั้งแต่ฝั่งตะวันออกก่อนร้อยละ60คือวันนี้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาคแต่ละภาคเนี่ยภาคละ6ฝนร้อยละ60นะครับแต่ว่ายกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันร้อยละ40นะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันระมัดระวังนะครับแต่ว่าเขาเตือนนะ 5-6 ก็คือวันนี้และพรุ่งนี้ฝนในกรุงเทพและภาคกลางจะค่อนข้างตกเป็นบริเวณกว้างะนะฮะโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำเลยครับ
1: ค่ะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก็ยิ่งสำคัญคนกรุงเทพมหานครยิ่งใกล้ช่วงเลิกงานเนี่ยเป็นห่วงนะคะหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นกันนะอ่ะยังไงนะขอเอาใจช่วยด้วยแล้วกันหลายๆพื้นที่มาดูกันหน่อยนะคะเรามาเปิด6ขั้นตอนเรื่องของการยื่นรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกันหน่อย
0: ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับต้นเดือนตุลาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปภ.กรุงเทพมหานครเขาก็ประกาศนะครับแนวทางการเยียวยาเพราะว่าน้ำท่วมน้ำเริ่มลดหรือพอน้ำเริ่มลดปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการดูแลตัวเองอะไรเสียหายบ้างนู่นนี่แต่ภาครัฐเขาก็มี6ขั้นตอนอย่างที่ว่านะครับทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐที่เราเคยเชิญชวนให้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้ได้แล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับตัวเว็บไซต์ของกรมการปกครองด้วยนะครับก็คือทะเบียนราษฎรนั่นแหละใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ6ขั้นตอนมีอะไรกันบ้างขั้นตอนที่1เข้าไปใช้ในระบบนะคะเข้าสู่ระบบแล้วก็ยืนยันขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่คุณเอกพงศ์ได้บอกไป2ก็คือลงทะเบียนคำร้องเลือกคำร้องค่ะที่เปิดรับลงทะเบียนนะเข้าไปกดที่ตัวแบนเนอร
0: ์
1: ตัวคำร้องเนี่ยเลือกคำร้องที่เปิดรับลงทะเบียนขั้นตอนที่3ก็คือบันทึกข้อมูลคำร้องกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนข้อมูลที่เราเข้าไปกรอกส่วนใหญ่ในระบบเนี่ยก็ชื่อนามสกุลใช่ไหมคุณเอกพงศ
0: ์ก็เป็นข้อมูลพื้นฐาน
1: พื้นฐาน
0: ซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้ทางรัฐนะแล้วคุณยืนยันตัวตนผูกกับตัวบัตรประชาชนในไทยดีอยู่แล้วอะไม่ต้องกรอกอะไรเลยมันจะโชว์ขึ้นมาหมดเลยเพียงแต่ว่าเรายินยอมหรือเปล่าให้เขาใช้มันจะขึ้นมาว่าเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลอายุอะไรยังไงบ้านเลขที่ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไหมอะไรยังไงเนี่ยคือมีแต่ได้กับได้นะครับแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกรอกมันขึ้นมาเลยแต่ว่ามันจะโชว์ทุกอย่างนะถ้าต้องกรอกต้องแก้ไขต้องเพิ่มเติมก็เขียนเข้าไปได
1: ้ครับยืนยันข้อมูลนะครับไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยว่าชื่อนามสกุลเราถูกต้องหรือเปล่
0: า
1: เลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องไหมเลขบัญชีธนาคารถูกต้องหรือเปล่าผูกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการผูกเลขบัตรของพร้อมเพลย์เนี่ยก็ต้องเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน ว่าข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยถูกต้องเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นขั้นตอนที่5ก็คือส่งคำร้องสำเร็จระบบจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อใช้ติดตามสถานะนะคะอันนี้เก็บไว้ให้ดีๆขั้นตอนที่6ก็คือติดตามสถานะคำร้องค่ะซึ่งสามารถติดตามสถานะได้ที่เมนูคำร้องของฉัน
0: ทำเป็นรายการโปรดได้คุณผู้ฟังเข้าไปในแอปพลิเคชันภาคทางรัฐนะแล้วก็เอาพวกเนี้ย เอามาเป็นรายการโปรดมันจะโชว์ไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้สิ่งที่คุณผู้ฟังควรทราบนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกเข้ารหัสนะครับแล้วก็ถูกปกป้องรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเขามีอยู่นะครับคือเราไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลเราจะรั่วไหลนะครับเราต้องกรอกข้อมูลของเราเนี่ยให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เป็นความจริงเท่านั้นนะครับใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารถ้าเกิดคุณมีพร้อมเพย์ที่เป็นมือถือเขาไม่สามารถโอนได้นะครับพร้อมเพย์คุณต้องเป็น13หลักเท่านั้นนะครับติดตามสถานะและผลการพิจารณาได้นะครับอย่างที่คุณเชนันว่าผ่านระบบนั่นแหละไปดูนะครับในคำร้องของฉันทำให้เป็นรายการโปรดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA เนี่ยการประมวลผลส่วนบุคคลก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550ในการให้การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านสู่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมนะครับเว้นแต่กฎหมายกำหนดสามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณผู้ฟังเข้าไปในแอปพลิเคชันของปภ.หรือว่าในเว็บไซต์ของปภ.เนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้รับเรื่องนะครับจากพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วส่งไปให้ธนาคารออมสินหรือธนาคารอื่นของภาครัฐที่กำหนดเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีนะครับ
1: ค่ะและที่สำคัญนะคะว่าสำนักทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA นั้นนะคะขอแจ้งพี่น้องประชาชนว่ากำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาสาเหตุของการส่งข้อความซ้ำๆโดยเร็วที่สุด
0: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ใช่
0: จะมีทำไมทางรัฐเด้งบ่อยจังเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ว่าเราดูแล้วข้อความมันเหมือนกันเลย
1: ใช่อันนี้คือจากกรณีที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ได้มีการออกประกาศออกมานะคะเรื่องของการปิดปรับปรุงการลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยลงก็คือการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมบทแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวซึ่งในวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาคือช่วงเวลา21นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพให้บริการตามที่ได้กล่าวเรียนไปนะคะแต่ว่าในวันถัดมาเนี่ยก็คือปรากฏว่าเกิดปัญหาผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายด้วยกันก็คือได้รับข้อความแจ้งซ้ำ
0: ๆ
1: คุณเอกพงศ์ด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นจำนวนมาก
0: ผมก็ตกใจอ
1: ่ะ
0: แต่ว่าพอคือเราอยู่ในสื่ออยู่แล้วพอดีเราก็เจอเราก็อยู่ในไลน์กลุ่มหลายกลุ่มอย่างไลน์ของกลุ่ม PRD ไลน์ในเพจ Facebook ของ NVD Connect อะไรเงี้ยเขาก็จะมีข่าวแจ้งว่ามันเกิดในเรื่องของระบบนะครับ
1: ใช่นะเรียกว่าก็รบกวนการใช้โทรศัพท์นะคะซึ่งทาง DGA ก็ออกประกาศขออภัยประชาชนแล้วก็พร้อมระบุเขาว่าจากการตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติมคือพบนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากกลไกของการทำงานระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมโยงกับหลายส่วนค่ะเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันก็ทำให้เกิดปัญหาในส่วนของความแออัดของการส่งนะคะแม้ทาง DGA นั้นได้ระงับข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่เนี่ยก็ทำให้รันคิวต่อไปก็กลายเป็นว่าทำให้การส่งเนี่ยทำให้ระบบเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จก็พยายามที่จะส่งซ้ำๆๆๆจนหมดคิวไปนะคะซึ่งทาง DGA ก็ร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะตรวจสอบนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้นะไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงซึ่งจริงๆแล้วเล่มทะเบียนตัวจริงเนี่ยมันสำคัญมากแต่ว่าทางรัฐเขาก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการใหทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมที่อยู่พื้นที่ได้รับผลกระทบจากเขตอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็รายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผู้ได้รับผลกระทบ แล้วก็เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะใครใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีเนี่ยครับคุณผู้ฟังสูญหายหรือว่าชำรุดเนี่ยทีนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนครับสามารถที่จะขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงอันนี้สะดวกมากนะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้อันนี้เมื่อก่อนคือก่อนหน้านี้เขากำหนดเลยว่าต้องเอาตัวจริงมาเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับสามารถดำเนินการได้เลยที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถนะครับถ้ามีในกรณีไม่มีเนี่ยก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถนะครับหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ทำหนังสือมอบอำนาจค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเนี่ยแผ่นละ100บาทนะครับค่าคำขอ5บาทยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศส่วนใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใหม่อันนี้นะครับมาคัดใบคัดเล่มทะเบียนรถใหม่เนี่ยถ้าใครที่ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ ขออภัยอันนี้ต้องยื่นคำขอนะสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่นะครับอันนี้สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่าธรรมเนียมก็

ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการประชุมวุฒิสภาครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ณห้องประชุมวุฒิสภาครับซึ่งในวันนี้ก่อนการประชุมนั้นนะครับทางห้องประชุมวุฒิสภาได้มีการลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับทั่วทั้งห้องประชุมนั้นได้ลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความเคารพในครั้งนี้นะครับและในมติการประชุมวุฒิสภาในวันนี้มีเรื่องของการรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่องการใช้โดรนโจมตีทางทหารและการก่อการร้ายของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐจากนั้นมีในหมวดเรื่องด่วนครับเป็นร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับนี้นะครับเป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติเห็นชอบแล้วและทางวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนะครับและในขณะนี้ครับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขึ้นสู่บัลลังก์เพื่อเปิดการประชุมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังในวาระของการปรึกษาหารือณบัดนี้ครับ
2: พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปยังจังหวัดปราจีนบุรีและมาตรการการแก้ไขปัญหาการอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อประชาชนนายชูเชียบเอื้อการเป็นผู้ตั้งคำถามถามนายกรัฐมนตรี 2. กระทู้ถามเรื่องความคืบหน้าโครงการผันน้ำน้ำมุ่นอ้วยส้มปล่อยตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อใช้บรรเทาอุทกภัยบริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองจังหวัดน่านนายมังกรศรีจรกุลเป็นผู้ตั้งคำถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. กระทู้ถามเรื่องการติดตามและควบคุมการนำเข้าแร่และการส่งออกสารเคมีเพื่อแก้ปัญหาบนพิษข้ามพรมแดนจากเหมืองแร่ในประเทศเมียนมานางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์เป็นผู้ตั้งคำถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ 4. กระทู้ถามเรื่องการพิจารณาบำเหน็จความชอบแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในแพทย์เปรมศักดิ์ปิยลาเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี 2. ในคาประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่12สายสมัยสามารถประจำปีครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2519ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังนี้1รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567 2รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านควบความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2560ประจำปีพ.ศ. 2566และ3รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่3ที่1ระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีต่อไปเป็นระเบียบวาระที่3กระทู้ถาม 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน6กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.1.2 กระทู้ถามเรื่องการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังชันจังหวัดปราจีนบุรีนายเดชานุตรัยเป็นผู้ตั้งคำถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวขำผู้ได้รับมอบหมายมาตอบกระทู้ถามมีสื่อแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้รับนัดหมายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่26ตุลาคม2569กระทู้ถามที่ 3.1.4 เรื่องความคืบหน้าและรายละเอียดของกระบวนการการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98และขอทราบข้อท้วงติงของคณะกรรมการกฤษฎีกานายเทวฤทธิ์บุญฉายเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้รับหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปวันที่26ตุลาคม2569กระทู้ถามที่ 3.1.5 เรื่องทางด่วน2ชั้นช่วงงามวงวานพระราม9นายสุนทรพฤกษพิพัฒน์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้มันสามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามในวันจันทร์ที่19ตุลาคม2569กระทู้ถามที่ 3.1.6 เรื่องขอให้กำหนดหลักความเป็นธรรมหนี้ที่มีหลักประกันต้องมีเพดานความรับผิดและจบลงไม่เกินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อคุ้มครองประชาชนและผู้และสร้างดุลยภาพในระบบสินเชื่อนางจุฑารัตน์นิ่มเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธรรมภาสผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีสื่อแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้รับหมายไว้ล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2569ดังนั้นในวันนี้จึงมีการถามตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน2กระทู้ผมขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามประมาณไม่เกิน20นาทีโดยกำหนดเวลา20นาทีเป็นเวลาหลวงของทั้งผู้ตั้งกระทู้ถามและผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาควรใช้เวลาฝ่ายละไม่เกิน10นาทีและในการถามกระทู้สมาชิกควรอภิปรายให้กระชับและเข้าสู่ประเด็นคำถามสามจุดหนึ่งจุดหนึ่งกระทู้ถามเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9อนุ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544นายประพลตั้งศรีเกียรติคุณเป็นผู้ตั้งคำถาม
ถามนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับ

0: ขอเชิญท่านประพลตันศรีเกียรติคุณผู้ตั้งคุณผู้ถามครับ
1: กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เกียรติกับสภาในการตอบทูลวันนี้ครับผมนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติคุณสมาชิกวุฒิสภาขอตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ของกองทุนการบริหารจัดการเงินกองทุนและความชอบด้วยกฎหมายในการนำเงินกองทุนซึ่งมาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบร้อยละสองไปใช้และลงทุนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนสสส.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการนำรายได้จากภาษีสุราและยาสูบซึ่งเป็นภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ Earmark Taxมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยหรือหมายถึงกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าหากสังคมไทยต้องเผชิญกับผลกระทบจากสุราและยาสูบก็ควรนำรายได้จากภาษีดังกล่าวมาสร้างประโยชน์ทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยตรงตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาสสส.ได้รับการจัดสรรเงินจากภาษีดังกล่าวจำนวนหลายหมื่นล้านบาทและในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้รับเงินเข้ากองทุนเฉลี่ยปีละกว่า 4,000 ล้านบาทแม้นว่าจะเป็นการดำเนินโครงการและกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพจำนวนมากแต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังมีข้อสงสัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูงโดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงานและเยาวชนปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องการดื่มสุรายังเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในด้านการควบคุมยาสูบแม้นอัตราการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมอาจมีแนวโน้มลดลงในบางช่วงเวลาแต่กลับปรากฏปัญหาใหม่ที่รุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนคือการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังกลายเป็นความท้าทายทางด้านสาธารณสุขครั้งใหม่ของประเทศขณะเดียวกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นคำถามที่สังคมมีสิทธิ์จะได้รับคำตอบว่างบประมาณจำนวนมหาศาลที่กองทุนได้รับแต่ละปีนั้นได้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเป็นรูปธรรมเพียงใดนอกจากนี้จากข้อมูลด้านการเงินของกองทุนปรากฏกองทุนยังมีเงินสะสมและเงินคงเหลือจำนวนมากต่อเนื่องหลายปีและมีการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งในตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นวงเงินระดับหลายพันล้านบาทประเด็นที่นำไปสู่การพิจารณาที่สำคัญเงินภาษีรัฐจัดสรรให้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนควรถูกนำไปใช้เพื่อภารกิจสาธารณะโดยตรงหรือควรถูกนำไปสะสมและแสวงหาผลตอบแทนในตลาดเงินยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อสงสัยในทางกฎหมายที่สมควรได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจนเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ2544มาตรา9อนุ3ได้บัญญัติให้กองทุนมีรายได้จากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุนแต่ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจในการนำเงินกองทุนไปลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงอาทิเช่นตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหุ้นสามัญไว้อย่างชัดแจ้งจึงเกิดข้อพิจารณาว่าการตีความอำนาจดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการนำเงินกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นนั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายมหาชนหน่วยงานของรัฐจะกระทำการใดๆก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้งการขยายเขตอำนาจการบริหารทรัพย์สินของกองทุนไปสู่การลงทุนในตลาดทุนจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม แต่ต่อมาคณะกรรมการกองทุนได้ออกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพว่าด้วยการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนพ.ศ. 2552ข้อ8อนุ6กำหนดให้สำนักงานกองทุนสามารถจัดหาผลประโยชน์จากกองทุนโดยการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารสุดตามสัดส่วนที่คณะกรรมการอนุมัติและมอบหมายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการประเด็นนี้จึงเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีแนวทางที่เริ่มปรากฏตั้งแต่ปี2552และยังคงได้รับการบัญญัติไว้ในข้อบังคับในปีปัจจุบันคือ2562ในข้อ7อนุ7จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา17ปีโดยมีนัยยะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารทรัพย์สินเพื่อหาผลประโยชน์ภายใต้แนวทางที่มีความเสี่ยงต่ำไปสู่การเปิดให้กองทุนลงทุนในตราสารทุนซึ่งมีความผันผวนและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นรวมทั้งสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารพอร์ตการลงทุนได้ดังนั้นคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่ากองทุนลงทุนได้หรือไม่แต่ต้องพิจารณาว่าข้อบังคับดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดเพื่อบริหารทรัพย์สินภายในขอบเขตอำนาจของพระราชบัญญัติให้อำนาจไว้หรือเป็นการขยายขอบเขตอำนาจจากการหาผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของกองทุนไปสู่การลงทุนในตลาดทุนซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมทั้งหลักการบริหารคุ้มครองเงินสาธารณะเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามบรรทัดฐานทางกฎหมายจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จ1439/2560ในกรณีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพศาสนาแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS โดยมีโครงสร้างรายได้จากภาษีจัดสรรลักษณะเดียวกันโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยการที่องค์กรออกระเบียบภายในเพื่อนำเงินไปลงทุนในกองทุนเอกหุ้นกู้เอกชนในการดำเนินการที่กฎหมายแม่บทมิได้ให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้งและถือว่าเป็นการออกระเบียบขัดต่อกฎหมายแม่บทแม้กรณีสสส.จะยังไม่เคยมีการวินิจฉัยโดยตรงแต่เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายมหาชนและบรรทัดฐานดังกล่าวย่อมมีเหตุอันควรตั้งข้อสังเกตว่าการนำเงินภาษีจัดสรรไปลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เอกชนอาจเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการตรวจสอบตีความทางกฎหมายอย่างรอบด้านอย่างรอบคอบนอกจากประเด็นดังกล่าวของกฎหมายแล้วยังมีข้อพิจารณาเชิงนโยบายและจริยธรรมกองเงินกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุนมากน้อยเพียงใดและมีมาตรการใดที่จะป้องกันไม่ให้เงินกองทุนนำไปลงทุนในกิจการที่อาจขัดแย้งกับภารกิจด้านสุขภาพขององค์กรเองด้วยเหตุนี้ผมจึงเห็นว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการบริหารเงินกองทุนแต่เป็นเรื่องของหลักนิติธรรมความโปร่งใสการใช้เงินภาษีประชาชนและความคุ้มค่าของกลไกภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่รัฐสภาได้มอบความไว้วางใจให้แก่กองทุนแห่งนี้จึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการชี้แจงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแนวนโยบายต่อที่ประชุมแห่งนี้ในประเด็นคำถามดังนี้การที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนำเงินที่ได้จากภาษีสุราและยาสูบไปสะสมและลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เป็นเงินวงเงินจำนวนมากตามข้อบังคับกองทุนพ.ศ. 2562ข้อ7อนุ7นั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์วัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544เพียงใดโดยแนวทางดังกล่าวมีมาตั้งแต่ข้อบังคับพ.ศ. 2552และยังคงใช้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปีและรัฐบาลมีกลไกกำกับดูแลตรวจสอบการและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินการดังกล่าวอย่างไรเพื่อให้การบริหารเงินกองทุนไปตามกฎหมายโปร่งใสรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับเชิญครับ
2: กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านวุฒิสมาชิก ทุกท่านครับอย่างที่ท่านวุฒิสมาชิกได้สอบถามนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับต้องเรียนว่ารัฐบาลก็มีความมีมาตรการในการกำกับดูแลนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่อาจจะต้องขออธิบายในเรื่องของความแตกต่างระหว่างการบริหารกองทุนหมุนเวียนสสส.นะครับกับของไทย PBS นะครับอันดับแรกนะครับกฎหมายที่จัดตั้งนะครับกองทุนสสส.นะครับจัดตั้งตามพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธศักราช2544ในลักษณะของกองทุนในส่วนของไทย PBS นะครับจัดตั้งตามพ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี2511ในลักษณะขององค์การสถานะกฎหมายเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับของสสส.นะครับจึงอยู่ภายใต้พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียนพุทธศักราช2558ประกอบกับกฎหมายเฉพาะของสสส.ในส่วนของไทย PBS เป็นนิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจการดำเนินงานภายใต้ทุนทรัพย์สินและก็รายได้ขององค์การของไทย PBS นะครับต้องเรียนว่าในส่วนของไทย PBS และสสส.มีความแตกต่างนะครับในแง่สาระสำคัญก็คือแล้วก็มีทั้งสสส.เนี่ยมีกฎหมายเฉพาะของกองทุนแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนใช้ประกอบกันในการนำทุนหมุนเวียนที่ยังเป็นสภาพคล่องของสสส.นะครับไปลงทุนนะครับในส่วนของไทย PBS เองนะครับใช้กฎหมายการจัดตั้งองค์การเป็นฐานหลักในการบริหารทุนทรัพย์สินและก็รายได้ขององค์การแต่อย่างไรก็ตามครับทางสสส.ปัจจุบันได้มีการขอยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมุมมองแล้วก็ในความสามารถในการนำไปลงทุนสำหรับทรัพย์สินที่เป็นสภาพคล่องที่รอการใช้นะครับของทางสสส.อยู่ทางรัฐบาลนะครับมีความระมัดระวังในการที่จะได้มอบหมายให้ทางสสส.เนี่ยใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการตีความข้อความการหาผลประโยชน์นะครับซึ่งเราจะต้องให้ใช้การตีความอย่างเคร่งครัดโดยไม่ให้กองทุนสสส.เนี่ยใช้เงินสภาพคล่องไปหาผลประโยชน์หรือว่าหาผลตอบแทนอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็ยังฝากเน้นย้ำไปยังกองทุนสสส.ให้จำกัดเอาไว้เฉพาะการดำเนินการของสสส.เท่านั้นในการใช้งบประมาณกว่า 4,000 ล้านที่ได้มาทุกๆปีจากEarmark Tax อย่างเมื่อสักครู่นะครับโดยสภาพคล่องที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ราวๆ 1,700 ล้านบาทนะครับทั้งหมดนะครับจะต้องนี่คือทั้งประมาณ 1,700 ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่เก็บไว้เป็นสภาพคล่องสำหรับใช้จ่ายกับให้กับกองทุนให้กับโครงการที่กองทุนสสส.ได้อนุมัติเอาไว้นะครับแล้วรอการเบิกจ่ายดังนั้นสภาพคล่องเหล่านี้ก็ต้องบริหารจัดการให้ระมัดระวังและดำรงไว้อย่างเพียงพอเพื่อการบริหารจัดการสภาพคล่องเท่านั้นเน้นให้ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีผู้บริหารมืออาชีพในการบริหารจัดการนะครับซึ่งในอดีตนะครับต้องเรียนว่าก็จะเป็นผู้บริหารกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบลจ.กสิกรไทยนะครับแล้วก็บลจ.ไทยพาณิชย์และอื่นๆในอดีตนะครับต้องเรียนว่าในปัจจุบันตั้งแต่เมื่อไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับทางสสส.ได้ดำเนินการลิควิเดตนะครับกองทุนเหล่านี้หรือว่าการยุติการจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเหล่านี้กันในการบริหารจัดการแล้วโดยในปัจจุบันเนี่ยได้นำเงินนะครับสำรองทั้งหมดที่เป็นสภาพคล่องเนี่ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับฝากไว้กับธกส.นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถดึงออกมาใช้ได้เพียงพอและทันกับเวลาที่จะต้องนำเงินไปให้กับกองให้กับโครงการที่กองทุนสสส.เนี่ยได้อนุมัติเอาไว้นะครับอยากจะขอแตะไปเรื่องของมาตรการกำกับดูแลการบริหารกองทุนที่ในอดีตนะครับเคยจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเอาไว้นะครับก็คือเรามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแค่รักษาสภาพคล่องของกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพันแล้วก็มีเงินสำรองสำหรับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การบริหารก็จะต้องเป็นการบริหารเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดการจ่ายให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ำมีหน่วยงานภายในเป็นกลไกภายในผ่านคณะกรรมการ2ชุด คือคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการประเมินผลซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีทั้ง2ชุดในการกำกับดูแลเป็นกลไกภายในส่วนกลไกภายนอกของกองทุนนะครับก็จะต้องส่งตรวจที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบนะครับส่วนในมาตรการการลงทุนนะครับหรือการหาผลประโยชน์จากเงินกองทุนก็ได้มีการวางกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์เอาไว้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนกำหนดประเภทของหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้เพื่อรักษาสภาพคล่องและเงินฝากในธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ตราสารหนี้ภาครัฐรวมไปจนถึงกองทุนตลาดเงินประเภทตราสารภาครัฐและกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นนะครับกรอบการจัดสรรเงินทุนคือต้องเน้นในเรื่องของสภาพคล่องและความปลอดภัยนะครับเป็นประการแรกวัตถุประสงค์3ประการก็เน้นย้ำครับในเรื่องของการรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอมีทุนสำรองรองรับความผันผวนและสามารถบริหารเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดการเบิกจ่ายให้เกิดผลตอบแทนอันเหมาะสมนะครับต้องเรียนว่านอกจากนั้นแล้วนะครับตั้งแต่ที่เมื่อต้นปีนะครับที่ผมได้เข้ามารับตำแหน่งนะครับอีกครั้งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งนั่งเป็นรองประธานในบอร์ดของสสส.นะครับก็ได้พูดคุยนะครับได้ปรับกระบวนการทำงานร่วมของกองทุนสสส.ให้มีความสอดคล้องและรักษา KPI ร่วมกันกับมาตรการแล้วก็ KPI ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าเราให้มีการสำรองเงินสภาพคล่องนะครับเอาไว้เพียงพอประมาณ3เดือนนะครับของสสส.คือก็ประมาณ 4,000 ล้านนะครับก็เราได้มีการพูดคุยกันว่าประมาณ 3-4 เดือนไม่เกินนะครับก็พยายามจะลดลงให้ได้เหลือประมาณ 1,500 ล้านนะครับปัจจุบันมีอยู่ที่ประมาณ 1,700 นะครับก็ลดลงต่อเนื่องจากที่เคยสูงสุดเนี่ยกว่า 2,000 ล้านนะครับส่วนที่เหลือนะครับเงินสภาพคล่องเหล่านี้แม้จะมีภาระที่จะต้องนำไปให้กับโครงการที่สสส.ได้อนุมัติไปแล้วนะครับในปีก็ประมาณ 2,570 ที่เริ่มต้นแล้วนะครับเงินต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าทางกองทุนสสส.ก็ควรจะนำตัวชี้วัดแล้วก็กิจกรรมโดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดของกองทุนสสส.เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นอาทิการส่งเสริมทางกายการลดเลิกยาสูบบุหรี่สุราต่างๆนะครับแล้วก็การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพการดูแลสุขภาพจิตสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับการตระหนักรู้ในทุกๆช่วงวัยแม้หลายๆครั้งจะเป็นตัวชี้วัดที่คล้ายกันนะครับแต่การปฏิบัติและองคาพยพกำลังคนความสามารถความเชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคนะครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยย่อมมีความสามารถที่สูงมากนะครับมากกว่าภาคเอกชนในหลายๆส่วนนะครับที่จะพร้อมที่จะทำงานร่วมไปกับทางกองทุนสสส.ไปพร้อมๆกันซึ่งเชื่อมั่นว่าในปีก็ประมาณ2570นะครับการดำเนินงานของสสส.ก็จะมีการรักษาตัวชี้วัดนะครับร่วมไปกันกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
3: ท่านประพลมีประเด็นสักถามเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
1: ครับขออนุญาตครับ
3: เชิญครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานนะผมมีคำถามเล็กๆอีก2คำถามนะคำถามที่1รัฐบาลประเมินหรือไม่ว่าการจัดเก็บภาษีเพื่อจัดสรรเป็นรายได้ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับภารกิจปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และแม้มีแนวทางกำกับให้การใช้เงินเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เป็นรูปธรรมอย่างไรและข้อที่2รัฐบาลมีแนวทางเพิ่มความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรโดยเฉพาะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เงินการสะสมเงินการลงทุนผลตอบแทนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่จัดเก็บจากภาษีถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายครับขอบคุณครับ
3: ท่านรัฐมนตรีมีอะไรตอบชี้แจงไหมครับครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานครับท่านวุฒิสมาชิกครับต้องเรียนว่ารัฐบาลนะครับก็มีแนวคิดที่จะมีการปรับปรุงนะครับการทำงานของสสส.เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเรียนว่างบประมาณที่ได้รับไปนะครับประมาณปีหนึ่งกว่า 4,000 ล้านเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการทำงานต่างๆกระบวนการทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะครับกับความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราก็เข้าสู่ยุคที่เป็นซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้แล้วนะครับก็ต้องเรียนว่าการที่ดึงให้กองทุนสสส.นะครับมาทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นนะครับโดยจัดตั้งทีมเป็น working team เป็น working group นะครับมาทำงานร่วมกันและมีการประชุมไปแล้ว 2-3 ครั้งที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่จะสามารถใช้งบประมาณ 4,000 ล้านให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หากเราสามารถนำ KPI ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆที่มีภารกิจในการร่วมดูแลสุขภาวะแล้วก็สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาร่วมกันได้ในเวทีลักษณะนี้นะครับก็น่าจะสามารถทำให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเงินกองทุนของสสส.นะครับได้นำไปใช้ในส่วนใดบ้างนะครับต้องเรียนว่าเดี๋ยวจะนำสู่เข้าที่ประชุมของสสส.นะครับแล้วก็ให้นำมารายงานแล้วก็คงจะต้องสามารถ เปิดเผยให้กับประชาชนในวงกว้างได้รับรู้ได้เพิ่มมากขึ้นยิ่งครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นจบการพิจารณากระทู้ถามที่ 3.1.1 ครับกระทู้ถามที่ 3.1.3 เรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีพ.ศ.2569ถึง 2,570 พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายเป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์เป็นผู้ได้รับมอบหมายมาตอบกระทู้ถามครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับขอเชิญพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายผู้ตั้งกระทู้ถามถามครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภากราบเรียนท่านประธานขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้เกียรติอย่างยิ่งที่มาตอบวันนี้ท่านประธานครับกระทู้นี้ผมถามตั้งแต่นู้นตั้งแต่นายกเศรษฐาท่านแรกครับผมจนถึงนายกท่านที่4นะครับที่ได้มาตอบคือไอ้เรื่องปัญหายาเสพติดท่านประธานครับมันเป็นยาขมของเมืองไทยอย่างมากเลยนะครับไปตรงไหนในคณะกรรมการผมได้ออกเยี่ยมเยียนทุกสถานที่ที่ไปคำแรกที่เอ่ยกล่าวถึงตลอดเวลาว่าเหตุใดประเทศไทยจึงนิ่งเฉยไม่เอาจริงเอาจังเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเลยซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาต้นทางสารพัดทำไมเหมือนนิ่งเฉยอยู่นะครับแล้วก็จากสวพบประชาชนที่สวทุกภาคส่วนเรานะครับที่ลงพื้นที่ก็สะท้อนมานะครับส่งเรื่องมายังคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมว่าท่านในฐานะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุใดยังนิ่งเฉยอยู่จึงได้มีตั้งกระทู้ถามนะครับใช้คำว่ากระทู้ถามผมยาวนานมากท่านประธานครับใช้เวลา2ปีกว่าเกือบ3ปีที่ได้มีการตอบคำถามนี้ซึ่งกราบเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับว่าหากรัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังทำสำเร็จท่านทำมาแล้วทราบว่าท่านทำแล้วนะครับว่าทำแล้วได้โปรดสื่อสารให้พี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจทำอย่างจริงๆจังๆพี่น้องประชาชนจะสรรเสริญในการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นอย่างยิ่งนำเรียนให้ทราบนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผู้เสพยาเสพติดคลั่งเอาในพื้นที่ของผมจังหวัดสุรินทร์นี่เกิดขึ้น3เดือนติดต่อกันเลยนะครับท่านประธานอันดับแรกก็ลูกฆ่าพ่อจากเสพยาแล้วคลั่งเป็นข่าวคราวโด่งดังมาทั่วประเทศถัดเดือนถัดมาก็หลานทำร้ายยายถัดเดือนต่อมาเกิดขึ้นไม่เฉพาะจังหวัดนี้เดียวหลายๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นรัฐบาลได้เอาจริงเอาจังเข้มงวดขึ้นมาเหตุการณ์จึงได้เงียบลงไปอยากให้เรียนให้ทราบว่า เรียนหารือว่าทางรัฐบาลมีแนวโน้มมีแนวคิดตั้งปณิธานตั้งแนวคิดจะทำงานอย่างไรที่จะดูแลเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเอาในปี60นี่แหละครับเพราะว่าวาระจะรอบแรกในรอบนี้จะสิ้นสุดในปี2570นำเรียนท่านรัฐมนตรีได้สื่อสารให้ทราบพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจนะมีมาตรการอะไรบ้าง1 2 3 4ที่จะดูแลท่านประธานครับจากมีการจัดสัมมนาในคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่โรงแรมรามาการ์เด้นเรื่องปัญหายาเสพติดในที่ประชุมมีการถามและก็ถกถามกันว่าชาวบ้านหลายๆที่ก็สงสัยกันนะครับว่าเหตุใดจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยพอผู้เสพเป็นผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะมายุ่งพวกเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ป่วยนี่คือแนวคิดที่ทุกคนได้ทราบในพื้นที่อยากให้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการนะครับว่าในที่ประชุมวันนั้นท่านประธานครับว่ากฎหมายเรื่องผู้เสพเป็นผู้ป่วยมีข้อตกลงไว้ระหว่างประเทศยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไม่ปรับปรุงแก้ไขได้ไม่ว่าแต่ขอให้มีมาตรการว่าคำว่าผู้เสพผู้ป่วยจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างครับเช่น1 2 3จะต้องมีมาตรการบอกว่าให้สมัครใจบำบัดอุ้ยชาติหน้าครับเรื่องสมัครใจบำบัดท่านประธานครับน้อยคนมากนักที่จะเดินไปยืดอกเฮ้ยผมนี่แหละติดยาขอสมัครใจบำบัดมีแรกๆครับจากเสียงสะท้อนจากเจ้าที่สาธารณสุขประจำตำบลทุกที่บอกนะครับว่ามาอยู่ครับใหม่ๆมาอยู่แต่แรกๆหลังๆไม่ค่อยมาเลยก็จะเป็นปัญหาตามมาเสพขึ้นเรื่อยเสพขึ้นเรื่อยแล้วก็เพี้ยนก่อให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมในพื้นที่สะท้อนว่าเจ้าที่รัฐเราได้รู้แรงแค่ไหนกราบเรียนท่านประธานท่านรัฐมนตรีครับในการพิจารณางบประมาณในปีนี้นะครับทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดทั้งประเทศไทยเรามีไม่ต่ำกว่า28หน่วยงานโอ้อะไรจะเยอะขนาดนี้หน่วยงานเยอะขนาดนี้น่าจะดูแลเรื่องมาตรการเรื่องการป้องกันปลายาเสพติดให้ได้ดีขึ้นบ้างไม่ต้องการให้ลดครับแต่ขอให้มีการลดลงบ้างลดลงบ้างทำให้เต็มที่ตามงบประมาณที่ได้รับไปทราบว่าจากทางปปส.ปีนี้ได้สนับสนุนงบประมาณในการบำบัดลงไปแต่ละอำเภอเป็นจำนวนมากปปส.สนับสนุนงบประมาณให้กับทีมสาธารณสุขลงไปเป็นจำนวนมากเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับท่านนั่งหัวโต๊ะเรียกมาเลยครับเอาตำรวจมาทีมสาธารณสุขมาทีมกระทรวงมหาดไทยมาทำงานร่วมกันเพื่อดูแลขจัดปัญหาในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเอาปราบปรามก็ปราบปรามไปบางอย่างมีข้อจำกัดเราทราบครับในการผลิตยามาในต่างประเทศอันนั้นต้องเป็นระดับรัฐบาลที่จะประสานงานต่างประเทศมาดูในประเทศเราเนี่ยท่านประธานครับยาเสพติดที่จับในปีที่แล้วนะครับเกินกว่า 1,100 ล้านเม็ดโอ้โหท่านครับไม่จำนวนน้อยถามว่าประชาชนปลื้มใจไหมครับก็เฉยๆครับแต่ถ้าในสังคมมีผู้เสพยาเสพติดลดลงกลับคืนคนดีนั่นแหละครับคือสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการผู้เสพที่มีการตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานปปส.ในรอบปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด3,800,000คนครับท่านประธานไอ้3,800,000คนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นซอมบี้เป็นโรคประสาทที่จะทำร้ายพี่น้องประชาชนเท่าไหร่ครับไม่กล้าเลยเหล่านี้เป็นปัญหาการบ้านอย่างหนักที่รัฐบาลจะต้องทำงานทำอย่างไรจะให้ผู้เสพเหล่านี้กลับมาเป็นคืนคนดีสู่สังคมทำอย่างไรที่จับมือกันระหว่างทุกกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบงานด้านนี้ไม่ใช่เอามาเพียงตัวเลขรายงานว่าเอาทำแล้วมีผู้ร่วมโครงการเท่านี้แล้วแต่ผลการติดตามสัมฤทธิ์ผลยังไม่มีเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดนั้นคืนสู่สังคมเท่าไหร่อยากให้ทางรัฐบาลนะครับปรับรูปแบบการรายงานเช่นเอายกตัวอย่างท่านรัฐมนตรีครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาตำรวจภูธรภาคนี้
5: เอาภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ในเดือนที่ผ่านมาท่านนำคนเข้าสู่บำบัดยาเสพติดได้อย่างไรและติดตามผลว่าเขาเลิกได้อย่างไรบ้างเป็นตัวชี้วัดที่ผมเห็นควรว่าน่าจะมีเพิ่มเติมมานะครับในส่วนนี้รัฐบาลณปัจจุบันนี้ทำมาเต็มที่แล้วและอยากให้ทำต่อเนื่องตลอดไปเป็นเพียงความเห็นที่มัมเสนอปรึกษาหารือหรือตั้งกระทู้ถามในวันนี้ว่าในรอบปี70ทางรัฐบาลท่านมีแนวคิดในการทำงานเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างไร 2. จะดูแลไม่ให้คนเข้าไปเพิ่มติดเพิ่มได้อย่างไรจากตัวเลขท่านประธานครับตัวเลขที่เห็นได้ชัดเจนว่าปี2567ผู้เข้าบำบัดยาเสพติด 221,836 คน 67 นะครับ68 207 69ยังไม่สิ้นปีฟาดเข้าไป 202แล้วครับนี่อันนี้ตัวเลขในระบบนะครับจริงๆมีตัวเลขซ่อนอยู่อีกเยอะตามที่กล่าวไว้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องเกินกว่า3ล้านคนเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งจะต้องเป็นวาระแห่งชาติและก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้มาตอบกระทู้ในวันนี้และขอขอบคุณท่านที่มีแนวคิดล่วงหน้าไว้ว่าจะทำอะไรบ้างที่มาจะสนับสนุนในที่ประชุมกระผมขออนุญาตเรียนถามเพียงสั้นๆเท่านี้ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับก็เชิญท่านมติตอบชี้แจงครับ
6: กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมพลตรีโทฤทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้นะครับของทางท่านพลตรีโทบุญจันทร์นวลสายนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับในเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงปีพ.ศ. 2569ถึงปีพ.ศ. 2570นะครับก็ขออนุญาตสรุปคำถามนะครับก็ในคำถามแรกนะครับก็รัฐบาลมีแผนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบำบัดรักษากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดยาเสพติดอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าในปีพ.ศ. 2569เนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า25ปีนะครับที่เข้าสู่ระบบในการบำบัดรักษาเนี่ย 49,000 คนนะครับซึ่งในส่วนนี้เองทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหานะครับถึงได้ดำเนินการเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันการเฝ้าระวังการคัดกรองและการบำบัดรักษาโดยประสานงานของกับทุกหน่วยงานนะครับอย่างต่อเนื่องให้ความร่วมมือระหว่างครอบครัวนะครับโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่จะได้ประสานการปฏิบัติในการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยมีแนวทางที่สำคัญนะครับคือเรื่องแรกในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กรุ่นนะครับโดยดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและทักษะชีวิตให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติดมีการเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวสร้างความอบอุ่นและการสื่อสารที่ดีในครอบครัวกำหนดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดจากการเรียนรู้และระบบคัดกรองชุมชนนะครับมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีการสื่อสารและให้ความรู้ที่เท่าทันต่อสถานการณ์ยาเสพติดเช่นบุหรี่ไฟฟ้าสารสังเคราะห์และก็สื่อโซเชียลต่างๆนะครับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็เน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่แสวงหาผลประโยชน์จากเยาวชนนะครับในเรื่องของเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับยาเสพติดนะครับมีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีแนวทางที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของปราบปรามผู้ค้าหรือเครือข่ายที่มุ่งเป้านะครับที่มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับต่อเด็กและเยาวชนบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีการสกัดกั้นการเข้าถึงยาติดของเด็กและเยาวชนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแหล่งมั่วสุมแหล่งอบายมุขแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโดยประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เช่นทางตำรวจทางปกครองทางสาธารณสุขนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ได้ดำเนินการในส่วนนี้มีการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมีการแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากยาเสพติดนะครับ ในส่วนที่3นะครับในเรื่องที่3ก็มีการส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยใช้แนวทางนะครับผู้เสพคือผู้ป่วยเน้นการบำบัดรักษามากกว่าการลงโทษทางอาญานะครับให้มีการเข้าถึงการบำบัดรักษาที่รวดเร็วยึดหลักการผู้เสพเด็กเยาวชนต้องได้รับการฟื้นฟูช่วยเหลือลดการตีตาบริการบำบัดรักษาแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกมิติติดตามคืนคนดีสู่สังคมหลังการบำบัดนะครับซึ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ติดตามปัญหาต่างๆปัญหาผู้เสพปัญหาผู้เข้ารับการบำบัดและที่ผู้ได้รับการบำบัดแล้วนะครับว่าจะมีการมีสภาพอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คัดกรองหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศซึ่งมีอยู่กว่า 1,000 แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นได้ที่สถาบันธัญลักษณ์อำเภอธัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นสถานที่เฉพาะนะครับส่วนคำถามที่2นะครับรัฐบาลมีแผนและมาตรการในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในปี69ถึง70อย่างไรนะครับรวมทั้งในพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับก็ในส่วนนี้นะครับอย่างที่ทราบว่าทางรัฐบาลได้ประกาศการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งภายในเดือนนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีประกาศนโยบายนะครับเพิ่มความเข้มนะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็ขอให้ทางท่านสมาชิกนะครับก็ได้ติดตามในส่วนนี้นะครับซึ่งนี้เราได้ทำการบ้านมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆการแก้ไขในเรื่องบทลงโทษนะครับเพื่อไม่ให้มีในเรื่องของการเสพยาการจำหน่ายยาเสพติดนะครับส่วนตรงนี้รายละเอียดเนี่ยขออนุญาตถ้าหลังจากทางท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายเรื่องนี้แล้วนะครับผมอาจจะมีโอกาสได้มาชี้แจงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งช่วงปีตั้งแต่นโยบายนะครับก็มีในเรื่องของแผนระดับชาตินะครับได้ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการแก้ปัญหายาเสพติดปี66ถึง70นะครับก็มีทั้งหมด6ด้านนะครับในเรื่องการป้องกันปราบปรามและก็การป้องกันปราบปรามนะครับการยึดทรัพย์การแก้ไขปัญหาผู้เสพนะครับแล้วในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาประมาณเดือนถึง2เดือนที่แล้วนะครับผมก็เดินทางไปเข้าไปในทั้งพื้นที่ของประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่านะครับไปดูเส้นทางการลำเลียงนะครับไปให้ความร่วมมือในเรื่องของการตั้งจุดสกัดนะครับในพื้นที่ระหว่างสามเหลี่ยมทองคำกับประเทศลาวที่แขวงบ่อแก้วนะครับให้ทางปปส.ให้การสนับสนุนการตั้งจุดตรวจนะครับมีการสนับสนุนให้ความรู้กับทางเจ้าที่เพิ่มทักษะในการตรวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ดำเนินการนะครับเราได้ไปประสานกับทางผู้นำของประเทศพม่านะครับเป็นประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นที่เรากลับมาเนี่ยผลที่ได้รับก็คือในพื้นที่ของพม่าเนี่ยมีการทลายแหล่งยาเสพติดหลายรายแล้วนะครับหลายจุดแล้วมีการประสานหมายจับนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ประสานส่งหมายจับให้จำนวน33หมายนะครับช่วงนี้ก็ทยอยส่งมาเรามีเงินรางวัลให้กับทางเจ้าที่ทางประเทศพม่าและประเทศลาวในกรณีที่สามารถจับกลุ่มผู้หายาเสพติดที่ก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปประเทศทั้งสองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่านอกจากในประเทศไทยแล้วนะครับในส่วนของต่างประเทศเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่ได้กับนำเรียนนะครับซึ่งผลการปฏิบัตินะครับปีงบประมาณ69เนี่ยตั้งแต่1ตุลาถึง31สิงหาปีงบประมาณนะครับก็ประมาณ11เดือนนะครับยังไม่ครบ12เดือนปีงบของปีงบประมาณนะครับสิ่งที่เราดำเนินการก็คือในการป้องกันบุคคลนะครับไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวนะครับมีการป้องกันชนพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเรามีการตรวจตามหมู่บ้านซึ่งมีปัจจุบันเนี่ยมีหมู่บ้านเข้มแข็งอยู่กว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วเราได้รับเงินของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับมาสนับสนุนอีก 26,000 หมู่บ้านนะครับการปราบปรามนักค้ายาเสพติดนะครับการแพร่ระบาดมีสายด่วน1368ของปปส.นะครับดำเนินการไปแล้ว 25,287 เรื่องนะครับจากการรับแจ้งทั้งหมด 32,000 เศษนะครับคิดเป็นร้อยละ 76.95 ในเรื่องของการจับกุมยาเสพติดนะครับ จับกุมนะครับจะเป็นเดือนจับกุมไป 284,596 คดีพุ่งหา 290,000 คนเสพนะครับยึดยาบ้าได้ถึง 1,300 ล้านเสพนะครับเป็นยาไอซ์ถึง 59,000 กิโลกรัมเฮโรอีน 1,239 กิโลกรัมนะครับยึดอายัดทรัพย์สิน 12,110 ล้านบาทนะครับจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับ 18,000 นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าการดำเนินการของทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของนปชสนะครับทั้ง3จุดที่เรามีอยู่แล้วคือนปชสนะครับที่สกัดกั้นทางภาคตะวันตกคือนปชส17นะครับภาคเหนือนปชส35ภาคอีสานนปชสที่24นะครับซึ่งตอนนี้นโยบายทางท่านนายกรัฐมนตรีก็จะตั้งนะครับนปชสที่49นะครับซึ่งจะรับผิดชอบปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของภาคใต้นะครับส่วนในเรื่องของผู้เสพนะครับผลการดำเนินการบำบัดนะครับเป้าหมายทั้งหมด 166,000 คนนะครับนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 184,000 นะครับที่เป็น 111% นะครับซึ่งสูงกว่าเป้าที่เราได้กำหนดไว้นะครับส่วนคำถามที่3นะครับรัฐบาลมีแผนและมาตรการในการติดตามกำกับดูแลประเมินผลตลอดจนเร่งรัดขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขออนุญาตนำเรียนว่าในระดับชาตินะครับเรามีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับในส่วนของหน่วยการปฏิบัติเรามีศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับสอปสซึ่งมีผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นประธานนะครับในการปฏิบัติมีการประชุมนะครับอันอย่างต้นเนื่องนะครับในระดับพื้นที่ก็มีสปสในส่วนของจังหวัดในส่วนของระดับกรุงเทพมหานครนะครับมีปอมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางท่านผู้ถามได้แจ้งว่ามีหลายหน่วยจริงที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับทุกหน่วยงานที่ได้แจ้งมานะครับก็จะมีทางปปสนะครับซึ่งหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นผู้ที่ควบคุมนะครับเป็นผู้ที่สนับสนุนในเรื่องของมาตรการนะครับในเรื่องงบประมาณต่างๆให้แก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ขออนุญาตนำเรียนว่าปัญหายาเสพติดนี่เป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนนะครับทุกงานทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์นนท์สายท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ความให้ความห่วงใยในเรื่องนี้นะครับและท่านก็ทำงานเรื่องยาเสพติดมาตลอดและผมก็เคยนะครับเป็นผู้ทำชาที่ได้ร่วมงานกับท่านท่านมีความจริงใจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็มีความที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขเราได้ทำงานร่วมกันมานะครับในเรื่องทุกเรื่องนะครับในเรื่องของการบำบัดอะไรต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับก่อนเราจะเร่งรัดเรื่องดำเนินการซึ่งภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีนโยบายที่เข้มแข็งของทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนกับทางสมาชิกวุฒิสภาต่อไปครับกราบขอบคุณครับ
3: เชิญท่านพลตรีบุญจันทร์ครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
4: ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมาตอบคำถามฝากประเด็นท่านนิดหนึ่งนะครับเรื่องการค้นหาผู้เสพผู้เกี่ยวข้องคงจะต้องมีการรวมทุกกระทรวงทั้งองค์กรมาจับมือกันว่าจะผู้เสพในตัวเลขท่านรายงานถึง108กว่าทำอย่างไรตัวเลขเหล่านี้ย้อนคืนได้สักครึ่งยังดีนะครับท่านประธานครับผมเรื่องที่สองมีการสัมมนาในกระบวนการครับเช่นการท่านประธานครับมีราชายาเสพติดรายใหญ่รายหนึ่งเป็นข่าวโด่งดังมากว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตเอ๊ะไม่กี่ปีออกมาเดินเชิดหน้าชูตาในสังคมแล้วสังคมก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นแล้วกันแน่นอนก็ฝากเรียนท่านรัฐมนตรีว่าถ้าเป็นไม่ได้มี จะมีมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับใดไหมว่าฝากดูแลนักค้ายาเสพติดรายใหญ่เช่นจะได้มีการลดหย่อนผ่อนโทษหรืออะไรก็ตามฝากพิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่าเพราะชาวบ้านจับตาดูว่าไม่เป็นไรหรอกค้ายาเสพติดรายใหญ่ไปติดคุกไม่กี่ปีก็ออกไม่ต้องกลัวนี่คือมีเสียงพูดมาอย่างนี้แล้วท ทำอย่างไรให้บุคคลที่เป็นนักค้ารายใหญ่รายสำคัญได้เข็ดได้หลาบบ้างครับนี่ประชาชนฝากถามมาขอบคุณครับ
3: รัฐมนตรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
6: ครับก็ขออนุญาตตอบเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพื่อสื่อสารไปทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของที่มีนักค้านะครับแล้วติดคุกไม่กี่ปีแล้วได้ออกไปซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับผมได้ให้นโยบายนะครับทางกรมราชทัณฑ์ไปนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการพูดคุยประชุมนะครับในข้อยุติของในระดับกรมนะครับซึ่งผมไปเป็นประธานด้วยมีทางท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมไปก็คือในเรื่องของการบริหารโทษนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยกรณีผู้ที่ต้องโทษนะครับประหารชีวิตเนี่ยโดยสรุปนะครับก็คือจะต้องติดไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับผู้ที่ต้องโทษตลอดชีวิตจะติดไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับหลังจากนั้นก็จะลดหลั่นมารวมทั้งที่ผู้ที่ต้องโทษที่ต่างกรรมต่างวาระในกรณีเหมือนกับคดีช่อโกงนะครับที่มีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยเราก็ได้กำหนดตรงนี้ไว้นี่คือเรื่องของการบริหารโทษสิ่งที่ดำเนินการต่อไปนะครับก็จะไปประชุมร่วมกับทางศาลนะครับไปประชุมร่วมกับทางนักสิทธ์นะครับแล้วเราจะเปิดเวทีพูดคุยนะครับกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้หากได้ข้อยุติยังไงนะครับเราก็จะออกเป็นกฎของกฎกระทรวงนะครับในเรื่องของระเบียบในการลดโทษต่างๆก็นำเรียนเพื่อคุณท่านทราบครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นจบการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือ 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจาท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน3กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.2.3 กระทู้ถามเรื่องปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิกับความรับผิดชอบของระบบบริหารและการสื่อสารนางปทุมวงศ์สวัสดิ์เป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามออกไปวันจันทร์ที่19ตุลาคม2569ดังนั้นในวันนี้จึงมีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน2กระทู้ผมจะขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามละไม่เกิน20นาทีเป็นเวลารวมของผู้ตั้งคำถามและกระทู้และผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาใช้เวลาไม่เกินฝ่ายละ10นาทีครับสามจุดสองจุดหนึ่งกระทู้ถามเรื่องการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนายนพดลพิงสกุลเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสมาชิกครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระหลวงทองเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับประจําที่ครับขอเชิญท่านนพดลพิงสกุลผู้ตั้งกระทู้ถามถามครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านรัฐมนตรีนะครับที่ขอบคุณมากวันนี้ที่มาตอบกระทู้นะครับผมนพดลพิงสกุลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ขอเสนอกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งวันนี้ที่ผมได้ถามกระทู้ผมได้มีการลงภาคสนามไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเพื่อขอทราบข้อที่จริงนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลดังต่อไปนี้นะครับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นภารกิจสำคัญของภาครัฐเนื่องจากอาหารที่นักเรียนได้รับในแต่ละวันนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพการเจริญเติบโตและการพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจดังนั้นนักเรียนทุกคนควรได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอมีคุณค่าทางโภชนาการมีคุณภาพมีความสะอาดและมี

เอกสารและหลักฐานตลอดจนการควบคุมและการตรวจสอบการใช้จ่ายของงบประมาณประเด็นดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันภาระงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายและการตรวจรับและการทำเอกสารหลักฐานอาจจะเพิ่มภาระให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งควรมีเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมหลักคือการจัดการเรียนรู้การสอนและการดูแลนักเรียนปัจจุบันหากรัฐบาลมีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดหรือสนับสนุนอาหารกลางวันนะครับให้แก่นักเรียนจำเป็นต้องกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนและไม่เป็นเพียงการย้ายภาระจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งดังนั้นการยกระดับโครงการอาหารกลางวันจึงควรพิจารณาทั้งระบบตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาวัตถุดิบการประกอบอาหารการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบตลอดจนผลลัพธ์ที่นักเรียนได้รับจริงโดยนำระบบดิจิตอลมาใช้ในการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่วันที่งบประมาณได้รับจนถึงอาหารที่นักเรียนได้รับประทานด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นะครับคำถามแรกนะครับกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อร้องเรียนของโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในด้านปริมาณคุณภาพโภชนาการสุขอนามัยความปลอดภัยและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณจำนวนเท่าใดและมีสถานศึกษาและจำนวนนักเรียนได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดกระทรวงศึกษาธิการได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแล้วหรือไม่และปัญหาสำคัญเกิดจากอะไรเกิดจากงบประมาณระบบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างหรือระบบกำกับตรวจสอบในส่วนใดนะครับข้อที่สองกระทรวงศึกษาธิการมีระบบติดตามและตรวจสอบงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณจำนวนนักเรียนการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบการประกอบอาหารที่นักเรียนได้รับจริงให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้หรือไม่และระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณรายการอาหารวัตถุดิบราคาและผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างของพื้นที่เช่นเขตเมืองชนบทพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะซึ่งมีต้นทุนของวัตถุดิบและค่าขนส่งแตกต่างกันหรือไม่หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนรัฐบาลมีแผนการพัฒนาระบบดิจิตอลให้สามารถตรวจสอบได้ในระดับรายโรงเรียนและรายพื้นที่อย่างไรข้อที่3นะครับกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการอย่างไรในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายการตรวจรับและเอกสารโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายคืนครูสู่ห้องเรียนและหากมีการถ่ายโอนหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทกระทรวงศึกษาธิการจะจัดระบบอย่างไรไม่ให้เป็นเพียงการย้ายภาระครูจากโรงเรียนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับข้อที่4ครับรัฐบาลมีรูปแบบการแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสาธารณสุขไว้อย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ทั้งในด้านการจัดหาอาหารการกำหนดมาตรฐานโภชนาการการควบคุมสุขอนามัยการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับและการกำกับติดตามรวมทั้งมีมาตรการป้องกันการผูกขาดหรือผลประโยชน์ซับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมหรือไม่ข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับรัฐบาลมีแผนยกระดับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนจากระบบที่เน้นการตรวจสอบคือการมีเอกสารและกระบวนการไปสู่การตรวจสอบผลลัพธ์ที่นักเรียนได้รับจริงหรือไม่โดยมีมาตรฐานกลางด้านปริมาณคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารรวมทั้งระบบดิจิตอลสำหรับติดตาม

0: และประเมินผลหรือไม่หากมีรัฐบาลกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างไรและจะสามารถรายงานผลการดำเนินการทั้งรูปแบบต่อวุฒิสภาได้ภายในเมื่อใดขอขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายประเสริฐจันทละลงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอตอบกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและการยกระดับโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนของท่านสมาชิกนะครับท่านนพดลพิงสกุลต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ให้ความสำคัญของคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนแล้วก็สนใจในเรื่องของการติดตามเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับผมขออนุญาตตอบคำถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมานะครับเรื่องแรกเรื่องการร้องเรียนนะครับต้องเรียนว่าเรื่องการร้องเรียนนั้นในปี2569เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้าทั้งหมด23เรื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนในเรื่องการบริหารจัดการนะครับก็คือได้รับคำร้องจากคุณครูนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภาระงานนะครับที่เพิ่มจากการเรียนการสอนแล้วก็จะเป็นการร้องว่าไม่มีคู่มือในการดำเนินการเรื่องโครงการอาหารกลางวันซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงแล้วก็ทางสำนักงานปปช.นี่ก็ได้ร่วมกันนะครับในการจัดทำคู่มือในเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเริ่มตั้งแต่การรับงบประมาณเลยแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการงบประมาณผ่านไปยังโรงเรียนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เรื่องของคุณภาพอาหารกลางวันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตตอบท่านสมาชิกในข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบติดตามงบประมาณในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงมีโปรแกรมในเรื่องการบริหารจัดการในระบบดิจิทัลเรามีโปรแกรมที่เรียกว่า Thai School Run โดยใช้กับ 26,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในระบบนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการรายงานเรื่องการคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้คุณค่าทางโภชนาการมีการถ่ายภาพอาหารมีการถ่ายภาพเมนูแล้วก็ส่งไลน์พอส่งไลน์ไปปุ๊บเนี่ยไลน์นี้ก็จะเข้าสู่ระบบThai School Runเลยแล้วก็บันทึกเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันทันทีนะครับซึ่งระบบนี้เราได้ใช้อยู่นะครับในขณะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นระบบติดตามในเรื่องของคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆทีนี้ในประเด็นนี้เนี่ยก็มีเรื่องร้องขึ้นมาในเรื่องของเกี่ยวกับการลดภาระงานครูซึ่งเป็นเรื่องข้อที่3ที่ท่านสมาชิกให้ความสนใจในเรื่องลดภาระงานครูนี่กระทรวงได้ประกาศเป็นนโยบาย5ด้านนะครับแล้วก็เรื่องลดภาระงานครูนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่ากระทรวงนี่อยากให้คุณครูได้ใช้เวลาที่สำคัญในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนก็เลยมีการดำเนินการหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกผมได้กราบเรียนท่านสมาชิกไปแล้วก็คือเรื่องของการเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เรื่องของ Thai School Run เพื่อเป็นการลดภาระแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีการออกทำรูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้เวลาน้อยลงนะครับเรียกว่าให้กรอกข้อมูลใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเพื่อให้ระบบนี้ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เป็นภาระงานครูนอกจากนั้นแล้วนโยบายอีกด้านหนึ่งนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีแนวคิดก็คือนโยบายการใช้เรื่องของครัวกลางหรือ Cloud Kitchen ให้เกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ในหลายพื้นที่เนี่ยหลังจากที่เราได้รับเสียงจากโรงเรียนต่างๆว่าเป็นภาระเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยเราไม่อยากเห็นครูเป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็มีหน้าที่ในการหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนก็ ็เลยมีแนวคิดว่าเรื่องคลาวด์คิทเช่นเนี่ยจะเป็นการรวมโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลต่างๆเนี่ยแล้วก็จัดทำเป็นครัวกลางขึ้นมาแล้วก็ทำที่เดียวเลยแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำสคูลแมปปิ้งอยู่นะครับในเรื่องของการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งสิ้นว่าแต่ละเขตพื้นที่แต่ละตำบลเนี่ยได้มีโรงเรียนที่ควรจะมีการทำนโยบายครัวกลางให้เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อเป็นการลดภาระงานครูซึ่งในวันที่ในช่วงเวลาไม่นานนี้นะครับในช่วงเวลาต้นเดือนธันวาคมนี้จะมีโครงการนำร่องเรื่องครัวกลางในหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมีการพัฒนาด้านนี้แล้วก็ถ้าระบบนี้ได้ผลก็จะขยายผลไปยังเขตพื้นที่โรงเรียนต่างๆนะครับส่วนในพื้นที่ห่างไกลที่ท่านนพดลให้ความเป็นห่วงนี้จริงเรามีระบบติดตามนะครับแล้วก็ใช้ระบบติดตามที่เป็นระบบเดียวกันโดยคำนึงถึงมาตรฐานในการที่เด็กจะได้รับโภชนาการที่เป็นประโยชน์นะครับผมไปต่อที่คำถามเรื่องรูปแบบการทำงานนะครับก็ในการทำงานรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องเรียนว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกระทรวงได้หารือกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลท้องถิ่นอยู่แล้วก็กำลังหาแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องของการบริหารโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ได้เริ่มคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของโภชนาการที่เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการทำข้อตกลงเรื่องของหลักโภชนาการร่วมกันในการพัฒนาเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารกลางวันที่เด็กควรจะได้รับอย่างถูกต้องต่อไปนะครับท่านให้คำถามว่าจะมีการซ้ำซ้อนกับท้องถิ่นหรือไม่นะครับก็ต้องเรียนว่าเราพยายามที่จะให้เรื่องนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ใช่เป็นลักษณะการทำงานซ้ำซ้อนกันผมเรียนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแนวคิดที่กระทรวงได้เปิดแนวคิดมาก็คือเดิมเนี่ยเรามีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประจำอยู่แต่ละโรงเรียนแห่งนั้นนะครับโดยกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนที่ให้บริการขณะนี้กระทรวงได้มีแนวคิดในการยกระดับกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทำเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับตำบลขึ้นมาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการนะครับโดยแนวคิดนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานที่คิดว่าน่าจะให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็ดีในการที่จะบริหารโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ตำบล นั้นก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องการยกระดับไปสู่การตรวจสอบนะครับก็กระทรวงก็ได้มีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบผ่านระบบไทยสคูลรันนะครับแล้วก็ทางกระทรวงยังมีแอปพลิเคชันเรียกว่าซูเปอร์แอปที่กระทรวงได้พัฒนาขึ้นมาเองนะครับเรียกว่า EduPass ระบบนี้ก็จะเป็นระบบใหญ่ที่จะดูแลภาพรวมทั้งหมดของคุณภาพด้านอาหารกลางวันแล้วก็หลักโภชนาการต่างๆนะครับผมขออนุญาตได้ตอบท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติท่านนพดลตามที่ท่านได้ซักถามมานะครับขอกราบขอบคุณมากครับ
1: นพดลมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับ
3: ครับ
1: เชิญครับเชิญ
3: ก็ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับสำหรับคำตอบนะครับคือผมอยากจะฝากนิดนึงครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีทำจัดทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับเชิญปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในระดับปฏิบัติการนะครับมาทำโฟกัสกรุ๊ปแล้วจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าสีเขาต้องการคืออะไรนะครับจากคำตอบของท่านรัฐมนตรีนะครับผมเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับ และมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดูจากใจของท่านที่ตอบแล้วผมว่าชัดเจนมากนะครับแต่ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตและถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้นะครับในเรื่องแรกนะครับท่านรัฐมนตรีครับวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องว่าอาหารกลางวันมีคุณภาพหรือไม่แต่มีปัญหาเรื่องของระบบการบริหารจัดการนะครับจากข้อมูลที่ผมได้รับจากการลงไปสอบถามในพื้นที่พบว่าครูจำนวนหนึ่งต้องรับผิดชอบตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายการตรวจรับไปจนถึงการจัดทำหลักฐานต่างๆนะครับในขณะที่ครูมีควรมีเวลาอยู่กับเด็กนักเรียนและทำหน้าที่การจัดการเตรียมการสอนดังนั้นผมเห็นด้วยกับแนวคิดคืนครูสู่ห้องเรียนนะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงรัฐบาลไว้นะครับผมได้สอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวกับแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนปกครองเข้ามารับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันคำตอบที่ได้รับคือหลายแห่งครับมีภารกิจเดิมจำนวนมากอยู่แล้วและมีความกังวลว่าหากต้องรับภาระกิจเรื่องของอาหารกลางวันเพิ่มเติมก็อาจจะกลายเป็นภาระอีกด้านหนึ่งนะครับผมจึงขอถามรัฐมนตรีว่าหากรัฐบาลมีนโยบายให้ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันรัฐบาลจะมีหลักประกันอย่างไรว่าจะไม่เป็นการย้ายภาระจากครูไปยังท้องถิ่นนั้นๆ นะครับและหากมีการถ่ายโอนภารกิจจริงจะมีการถ่ายโอนงบประมาณบุคลากรอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไปพร้อมกันหรือไม่นะครับสองนะครับท่านประธานครับผมขอเรียนถามให้ชัดว่าผมไม่ได้เสนอว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรเข้ามามีบทบาทแต่ผมเสนอว่าการให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทต้องออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพราะบริบทของประเทศไทยแตกต่างกันมากเช่นผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังคำฝันคือเมืองร้อยเกาะเพราะฉะนั้นโรงเรียนส่วนมากตามเกาะก็จะมีอีกบริบทหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนในเมืองโรงเรียนชนบทโรงเรียนเกาะหรือโรงเรียนที่ห่างไกลมีต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่แตกต่างกันในกระทู้ที่ผมเสนอจึงได้ถามรัฐบาลถึงระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่งบประมาณจำนวนนักเรียนการจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงอาหารที่เด็กได้รับจริงโดยคำนึงถึงความแตกต่างของตะและของแต่ละพื้นที่ด้วยดังนั้นผมยังถามว่ารัฐบาลมีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งหรือไม่ว่าแห่งใดพร้อมแห่งใดไม่พร้อมและแห่งใดมีภาระงานมากจนไม่สามารถรับภารกิจเพิ่มเติมได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีข้อมูลก่อนที่จะออกแบบนโยบายนะครับ3นะครับข้อเสนอแนะอีกอันหนึ่งของผมคือเด็กเป็นศูนย์กลางคือครูคืนสู่ห้องเรียนท่านประธานครับผมขอเสนอแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางออกในเรื่องนี้ก็คือเด็กเป็นศูนย์กลางคือการคืนครูสู่ห้องเรียนท้องถิ่นสนับสนุนตามความพร้อมรัฐกำหนดมาตรฐานและระบบดิจิทัลเพื่อช่วยในการตรวจสอบผมขอเสนอให้รัฐบาลแบ่งบทบาทให้ชัดเจนคือ 1. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรฐานด้านอาหารโภชนาการคุณภาพและความปลอดภัย 2. โรงเรียนทำหน้าที่ดูแลเด็กและติดตามว่าเด็กได้รับอาหารจริงมีคุณภาพและความเพียงพอแต่ไม่ควรให้ครูต้องแบกรับงานเอกสารและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากเกินไป 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ไม่ใช่กำหนดให้ทุกแห่งต้องรับภาระเหมือนกันทั้งหมด 4. หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาช่วยกำกับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลและโภชนาการ 5. ระบบดิจิตอลทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่างบประมาณเท่าไหร่นักเรียนกี่คนซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ทำอาหารอะไรเด็กรับอาหารจริงหรือไม่นี่คือการเปลี่ยนจากการตรวจสอบเฉพาะเป็นเอกสารครบหรือไม่นำไปสู่กระบวนการตรวจสอบสุดท้ายเด็กได้รับอะไรและได้รับประโยชน์จริงหรือไม่ขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบชี้แจงอีกครั้งครับ
2: ครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพ ขอตอบคำถามของท่านวุฒิสภานะครับวุฒิสมาชิกเรื่องแรกนะครับกระทรวงยินดีในการจัดทำโฟกัสกลุ่มโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเข้ามาหารือร่วมกันแล้วก็จะได้ถามมาสิ่งที่ต้องการจริงๆนั้นเป็นอย่างไรเรื่องที่สองนะครับในเรื่องการบริหารจัดการที่ท่านมีความห่วงใยว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเหมือนลดภาระด้านหนึ่งแล้วไปเพิ่มภาระให้อีกด้านหนึ่งหรือไม่ใจของท่านนพดลนี่ผมเข้าใจว่าท่านเป็นห่วงครูด้วยในการอยากใช้ให้ครูนี่ใช้เวลาอยู่หน้าห้องเรียนเต็มที่ผมเรียนว่าเรื่องนี้เดิมเนี่ยกระทรวงมีแนวคิดที่จะหารือท้องถิ่นในการให้ท้องถิ่นมาช่วยแต่หลังจากที่ได้หารือกับท้องถิ่นแล้วนี่กระทรวงได้ปรับแนวคิดใหม่ก็คือกระทรวงได้คุยกับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็จะปรับวิธีการบริหารจัดการภายในกระทรวงเองนะครับไม่เกี่ยวพันในเรื่องของจะให้ท้องถิ่นมาเป็นผู้จัดในเรื่องอาหารกลางวันแต่กระทรวงจะบริหารจัดการในแต่ละเขตพื้นที่เองซึ่งท่านได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ก็คือแต่ละเขตก็มีบริบทที่ต่างกันในเรื่องนี้กระทรวงจะรับข้อสังเกตเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบที่ประเมินผลในขั้นตอนที่คุณภาพเนี่ยต้องเรียนว่าเรามีไทยสคูลรันไทยสคูลรันนี้จะเชื่อมโยงกับระบบเอสดูพาสซึ่งเป็นระบบใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็เราจะตัดสินใจในภายใต้ฐานข้อมูลที่มีความแม่นยำในอนาคตต่อไปครับขอขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณท่านสมติครับจบการพิจารณากระทู้ถามที่ 3.2.1 ครับ 3.2.2 กระทู้ถามเรื่องมาตรการยกระดับความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาจากเหตุความรุนแรงทางอาวุธการลุกคามทางเพศการล่วงละเมิดและการทำร้ายร่างกายท่านปริญญาวงเชิดฝันเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญท่านรัฐมนตรีสมาชิกวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านประเสริฐท่านลุงทองเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามครับขอเชิญท่านปริญญาวงเชิดฝันผู้ตั้งกระทู้ถามถามครับ
4: ครับขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่เข้ามาตอบกระทู้ในเรื่องนี้ครับเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้เองนะครับทั้งเกี่ยวกับมาตรการยกระดับความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิและบุคลากรในสถานศึกษาจากความรุนแรงจริงๆผมอยากจะเขียนให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับทางท่านรัฐมนตรีครับทั้งเรื่องการมีอาวุธปืนที่เราเคยเห็นในตามหน้าข่าวสื่อและท่านก็ได้เข้าลงพื้นที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับรวมถึงการคุกคามทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศหรือการข่มขืนภายในสถานศึกษาเองก็ตามหรือการทำร้ายร่างกายท่านรัฐมนตรีครับท่านเชื่อไหมว่าเรื่องพวกนี้ที่ผมพูดมาหมดมันเป็นเรื่องจริงและมันมีมาอยู่ต่อเนื่องนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยครับในส่วนเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่มีการยิงนะครับหลังจากนั้นมาก็มีมาเรื่อยๆผมย้อนไปถึงทางรัฐมนตรีครับว่าในเกี่ยวกับเรื่องตัวเด็กนักเรียนในการก่อเหตุอาชญากรรมพวกนี้ครับย้อนกลับไปเป็นคดีดังคดีหนึ่งนะครับที่เด็กศูนย์การเรียนแห่งหนึ่งแถวสยามการยิงในสยามพารากอนอันนี้ก็เป็นตัวบทหนึ่งที่เราเห็นครับว่าในวัยในทุกอายุทุกวัยการศึกษารูปแบบแบบไหนก็ตามสามารถเกิดเหตุก่อเหตุได้อย่างเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงณวันนี้เองเนี่ยครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องเข้ามาเกี่ยวเรื่องการที่การกราดยิงต่างๆนะครับไม่นานมานี้เองนะครับโรงเรียนก็ได้เจอเหตุการณ์ในการขู่โดยทางนักเรียนขู่คุณครูขู่เพื่อนนักเรียนนะครับก็มีมาอย่างโดยตลอดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมเอาขึ้นในหน้าจอนะครับก็คืออย่างเช่นโรงเรียนชุมแพศึกษาเนี่ยครับก็จะมีการขู่จนโรงเรียนมีมาตรการในการปิดหรือการเรียนออนไลน์ออนไซต์อาจจะเป็นนโยบายทางท่านรัฐมนตรีที่ท่านได้ออกมาตรการกำกับควบคุมดูแลไว้แล้วนะครับแต่ผมอยากให้เห็นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่พี่มอน้องม.3 แทงม.4ความรุนแรงทั้งเรื่องการใช้วาจากระทบเทือนทางด้านสังคมกายหรือการใช้โลกโซเชียลออนไลน์เองนะครับในการที่มีการบูลลี่กันก็ตามหรือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะผ่านโรงเองดักฉุดนักเรียนข่มขืนทำมาโดยตลอดจนเด็กตั้งครรภ์เด็กอายุ16เป็นเด็กดีช่วยเก็บยกเก็บเก้าอี้ ในห้องเก็บของภายในโรงเรียนและเหตุการณ์การข่มขืนพวกนี้ครับท่านรัฐมนตรีครับซึ่งมันเกิดกระทั่งไม่ใช่แค่ผ่านโรงอย่างเดียวคุณครูเองข่มขืนนักเรียนก็มีมาโดยตลอดหรือไม่จะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเองเนี่ยครับก็มีพฤติกรรมแบบนี้หรือกระทั่งรุ่นพี่เด็กนักศึกษาฝึกงานคุณครูฝึกงานมาเป็นครูฝึกงานไม่นานมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนหรือเพื่อนนักเรียนข่มขืนเพื่อนนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนไม่มีข่าวออกหรอกครับแต่ข้อมูลในฐานะผมคนหนึ่งผมก็อยู่ในกรรมการการศึกษากระทรวงศึกษาของวุฒิสภาเราก็ได้รับข้อมูลต่างๆพวกนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยอยากจะถามทางท่านรัฐมนตรีง่ายๆนะครับว่าโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่เด็กกลัวการสอบหรือเป็นสถานที่ที่เด็กต้องกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าโรงเรียนควรเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ควรเป็นพื้นที่ที่เด็กต้องเติบโตควรเป็นพื้นที่ที่พ่อแม่สามารถส่งลูกเข้าไปเรียนแล้วมั่นใจว่าลูกจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับในประเด็นนี้ครับความรู้สึกคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ทุกคนมีความรู้สึกแบบเดียวกันเหตุการณ์หนึ่งครั้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โรงเรียนเดียวทำให้ผู้ปกครองภายในโรงเรียนนั้นเกิดวิตกกันขึ้นแต่มันสืบเนื่องไปในทุกๆพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบเหตุการณ์ต่างๆในความไม่ปลอดภัยของโรงเรียนในการข่มขู่การทำร้ายอาวุธต่างๆนะครับโดยไม่คิดว่าเหตุการณ์พวกนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากด้วยตัวเด็กนักเรียนเองหรือบุคคลภายนอกหรือจะเป็นบุคคลภายในสถานศึกษาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะผู้ได้รับผลกระทบก็คือใครนะครับคือเด็กตัวเด็กนั่นเองนะครับเด็กคนนึงนะครับอาจถูกทำลายอาจถูกทำร้ายเพียงไม่กี่นาทีแต่ผลกระทบทางร่างกายจิตใจอาจติดตัวของเขาไปหลายสิบปีดังนั้นความปลอดภัยของโรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดหรือการมีรปภ.แต่มันคือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนนะครับในความปลอดภัยในสถานศึกษาในสิ่งที่สำคัญนะครับในประเด็นคำถามที่อยากจะให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยตอบนะครับทำไมเราต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนเพราะเหตุการณ์พวกนี้ทุกข่าวทุกครั้งที่มันมีเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากการที่มันมีเหตุการณ์เราไม่มีระบบป้องกันผ่านมากี่สิบปีผมไม่โทษทางท่านรัฐมนตรีหรอกครับเพราะว่ากี่ท่านรัฐมนตรีก็มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นแต่ผมอยากให้ทางท่านรัฐมนตรีที่ท่าน อยู่ปัจจุบันนี้ครับท่านหามาตรการอย่างเข้มข้นที่เราทำก่อนที่เกิดเหตุนะครับมีการวางมาตรฐานมาตรการเดียวกันทั้งประเทศแล้วหรือยังไม่ใช่เพียงหลังเกิดเหตุแล้วจึงตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็ไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจึงออกหนังสือกำชับนะครับแต่เราควรต้องมีระบบที่สามารถประเมินได้ว่าโรงเรียนไหนมีความเสี่ยงโรงเรียนไหนมีปัญหาการกลั่นแกล้งกันโรงเรียนไหนมีปัญหาความรุนแรงโรงเรียนไหนมีความเสี่ยงด้านการล่วงละเมิดทางเพศและโรงเรียนไหนมีความเสี่ยงจากอาวุธหรือบุคคลภายนอกผมยกตัวอย่างครับเหตุการณ์พวกนี้จริงๆมันมีมาเกือบเป็นรายวันมีเหตุการณ์ปิดข่าวกันครับหากมีการเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนั้นๆโรงเรียนจะเสียชื่ออย่างเช่นไม่นานมานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับก็มีเหตุการณ์โรงเรียนเอกชนดังแห่งหนึ่งย่านสาธรเด็กนักเรียนตกกระโดดตึกมาฆ่าตัวตายท่านเคยเห็นข่าวพวกนี้ไหมครับไม่มีนะครับมีแค่ในห้องไลน์กลุ่มของผู้ปกครองกันเท่านั้นหรือเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยมันมีมามากมายนะครับวันนี้นะครับเราจะมีกี่โรงเรียนนะครับที่มีระบบป้องกันเหตุอย่างเป็นมาตรฐานและกระทรวงเองจะกำหนดเส้นตายเมื่อใดนะครับให้โรงเรียนทุกแห่งมีมาตรการขั้นต่ำด้วยความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าเด็กในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีได้กำกับได้กำชับดูแลนะครับก็คงจะต้องให้ปลอดภัยแต่เด็กในต่างจังหวัดก็ต้องปลอดภัยเช่นเดียวกันเด็กในโรงเรียนขนาดใหญ่ปลอดภัยเด็กโรงเรียนขนาดเล็กก็ต้องปลอดภัยเท่าเทียมกันถ้าขอสิทธิ์ในความปลอดภัยเนี่ยครับมันคือสิทธิ์ความเสมอภาคความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเด็กโรงเรียนไหนโรงเรียนใหญ่โรงเรียนมีชื่อต้องปลอดภัยโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนแบบไหนก็ตามอยู่ตามต่างจังหวัดก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยแบบเช่นเดียวกันนะครับคำถามที่สองนะครับถ้าโรงเรียนป้องกันเด็กไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบนะครับท่านประธานครับผมอยากถามในเรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือเด็กคนนึงถูกลุมทำร้ายถูกข่มขู่ถูกคุกคามถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแล้วพบว่าก่อนเกิดเหตุมีสัญญาณเตือนแต่โรงเรียนไม่ดำเนินการอะไรเลยท่านครับท่านทราบไหมครับประเด็นนี้เองเด็กหลายคนเคยไปบอกกับทางครูหรือผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเยียวยาบางครั้งถูกดุกลับมาด้วยความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งครับเวลาเขาเดือดร้อน เขาต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยแก้ไขแต่ไม่ได้รับการตอบรับแบบนั้นกลับมาสุดท้ายเป็นไงครับเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้นมามันแก้อะไรไม่ทันแล้วนะครับเราไม่สามารถบอกนะครับว่าเหตุการณ์พวกนี้เราไม่เคยทราบมาก่อนไม่คิดว่าจะรุนแรงก็เหตุการณ์แบบนี้คำพูดแบบนี้ครับผมเชื่อว่าท่านทั้งนี้ก็จะต้องเคยได้ยินว่าไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะแบบนี้เล็กน้อยท่านครับเด็กเองเนี่ยบอกไปแต่ผู้ใหญ่ไม่เคยสนใจกับเขาเลยจึงต้องถามท่านรัฐมนตรีครับว่ากระทรวงมีการกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดไว้ชัดเจนหรือไม่หากมีการปล่อยละเลยเตือนสัญญาณเตือนจนเกิดเหตุอันตรายนะครับจึงต้องขออนุญาตเสนอหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญให้กับกระทรวงว่าความปลอดภัยของเด็กต้องเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารไม่ควรถูกประเมินเพียงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแต่ต้องถูกประเมินด้วยว่าเด็กในโรงเรียนของท่านปลอดภัยหรือไม่ผมเชื่อว่าอันนี้คืออำนาจหน้าที่ที่สำคัญของผอ.โรงเรียนที่จะต้องทำให้ปลอดภัยไม่ใช่บอกว่าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นก็บอกโอ้ผอ.รับผิดชอบหมดทุกเรื่องแต่ท่านมาเป็นผู้บริหารท่านแย่งชิงไต่เต้าขึ้นมามาเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่เองก็ตามท่านปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าอย่ามาโทษแต่ผอ.แต่ผอ.นั่นแหละครับท่านเป็นคนอยากจะเข้ามาท่านจะต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกนักเรียนของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อเกิดเหตุจริงใครต้องทำอะไรในกี่นาทีนะครับคำถามสุดท้ายนี้ครับผมคิดว่ามันสำคัญมากนะครับสมมติว่าพรุ่งนี้เกิดเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนมีคนนำอาวุธเข้ามามีการขู่ข่มขู่ว่าจะยิงมีการทำร้ายร่างกายหรือเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศผมอยากให้ทางท่านรัฐมนตรีตอบให้ชัดครับว่า5นาทีแรกใครต้องทำอะไรแล้วนาทีต่อไปผู้บริหารต้องแจ้งหน่วยงานไหนตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าระงับระยะเหตุเนี่ยครับจะต้องระงับภายในกี่นาทีหรืออย่างไรบ้าง นะครับและที่สำคัญที่สุดคือเด็กที่รับผลกระทบนะครับจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาและดูแลทางด้านจิตใจภายในกี่ชั่วโมงนะครับเราไม่ควรที่จะมีเพียงมาตรการป้องกันมาตรการหลังเกิดเหตุนะครับแต่วันนี้อยากให้ทางท่านตีนะครับช่วยตอบในที่ประชุมนี้ครับว่าท่านมีแนวคิดมีการวางแผนและท่านสามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้เร็วที่สุดอย่างไรในใจผมอยากให้ไม่เกิน24ชั่วโมงให้มันออกเป็นมาตรการในการกำกับดูแลไม่อยากให้พรุ่งนี้มีเหตุการณ์พรุ่งนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปเพื่อเด็กนักเรียนของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับก็เชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละลงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่านปริญญาวงเชิดขวัญ นะครับที่ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีความสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นเรื่องลำดับต้นๆเลยว่าเด็กนักเรียนเนี่ยต้องได้รับความปลอดภัยและโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ที่ให้ความปลอดภัยสำหรับเด็กได้ทุกคนนะครับไม่ว่าโรงเรียนนั้นจะอยู่ในเขตสพฐ.อาชีวะสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือสำนักงานการส่งเสริมการเรียนรู้ที่อยู่ในกำกับดูแลทั้งหมดครับต่อข้อซักถามของท่านสมาชิกวุฒิสภาครับว่าทำไมต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนเนี่ยแล้วก็ทำไมไม่มีมาตรการผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีก็ดีด้วยสภาพของสังคมและวัฒนธรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนี่บางครั้งก็เป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามกระทรวงได้ออกมาตรการในเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษาซึ่งได้ออกมาแล้วก็มีการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยๆนะครับเดิมนี่ได้ออกมาและหลังจากที่มีเหตุการณ์แล้วก็ได้มีเรื่องของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาล่าสุดกระทรวงได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาประกาศเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตได้เล่าโดยสังเขปให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบนะครับเราได้ออกประกาศออกมาโดยมีสาระสำคัญครอบคลุมอยู่ทั้งหมด7ด้านด้วยกันนะครับเรื่องแรกให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา ขณะนี้ทุกโรงเรียนเนี่ยทุกสถานศึกษาได้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับและก็ในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยจะมีการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการจะมีการเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ท่านได้กราบเรียนมาเรื่องความรุนแรงเรื่องอาวุธการคุกคามทางเพศการทำร้ายร่างกายหรือการบูลลี่ในลักษณะต่างๆประเด็นที่สองก็คือให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องนะครับและก็มีการตรวจตาความปลอดภัยก็คือให้สถานศึกษาเนี่ยทุกแห่งจัดทำแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่สถานศึกษาและก็ระบบความปลอดภัยสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปเรียนหรือเข้าไปฝึกงานต่างๆนะครับทั้งมาตรการในเรื่องการเดินทางไปเดินทางกลับแล้วก็มาตรการเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็สามารถที่จะให้บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้จัดให้มีการจัดหาเพื่อมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นนะครับเรื่องที่3ให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและพัฒนาครูแนะแนวก็คือให้สถานศึกษาจัดระบบเรื่องการดูแลสุขภาพจิตประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขกรมส่งเสริมสุขภาพจิตเราได้ประสานงานกับกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงเองก็มีนักสุขภาพจิตที่ประจำแต่ละเขตพื้นที่การศึกษานะครับในเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่กระทรวงให้ความสำคัญในการป้องกันก่อนเรื่องที่4ก็คือให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือให้มีการจัดการความปลอดภัยและกำกับดูแลส่งเสริมพิจารณาความร่วมมือไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งองค์กรท้องถิ่นทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ศูนย์ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขนักสังคมสงเคราะห์ต่างๆเรื่องที่5ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการนะครับเดี๋ยวนี้เรากำหนดให้สถานศึกษาเนี่ยต้องมีพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้ามาสังเกตการเพื่อเยี่ยมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ได้ตามความเหมาะสมในการสร้างหลักประกันและความมั่นใจท่านจะสังเกตนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆโรงเรียนนี่จะมีพื้นที่สำหรับผู้ปกครองต่างหากเลยเพื่อที่ให้ผู้ปกครองได้มาสอดส่องดูแล ว่าบุตรหลานที่เรียนแต่ละโรงเรียนนี่เขาทำอะไรอยู่แล้วเขามีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนนะครับเรามีการจัดพื้นที่หลายโรงเรียนก็ทำใบพื้นที่หน้าโรงเรียนแล้วก็พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่างๆเรื่องที่6ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษานะครับโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยได้สร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับและมีการทำงานช่วยเหลือกันระหว่างครูกับนักเรียนกับนักเรียนกับนักเรียนเองกับรุ่นพี่ต่อรุ่นน้องนะครับก็หลายเรื่องนั้นนะครับเราได้ให้สภานักเรียนซึ่งมีอยู่แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่จะเป็นโครงการคล้ายๆเพื่อนช่วยเพื่อนเวลามีปัญหาอะไรที่ไม่กล้าบอกไปยังคุณครูแต่กล้าพูดกับเพื่อนนี้ก็สามารถที่จะให้สภานักเรียนนั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับเรื่องที่7นะครับในเรื่องให้สถานศึกษาพื้นฐานเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับในเรื่องนี้มีรายละเอียดหลายด้านด้วยกันนะครับอย่างเช่นห้ามมิให้นักเรียน พกพาอาวุธหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายอาวุธเข้ามาในโรงเรียนเรื่องนี้มีการตรวจสอบนะครับเป็นมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับโดยเน้นในเรื่องของถ้ามีสิ่งของครอบครองตามกฎหมายนี่คนนี้เรายึดเลยนะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ห้ามมิให้พกพาไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายอาวุธก็ตามนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการแสดงตนเวลามีผู้ปกครองเข้ามาหาเนี่ยหรือเข้ามาหรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนนี่จะต้องมีการแสดงตนเพื่อที่จะเปิดเผยสัมภาระและสิ่งของที่ตนเองพกพามาเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทำการตรวจสอบนะครับในเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจถ้ามีบุคคลภายนอกเนี่ยเป็นผู้ติดต่อเข้ามาก็เป็น7มาตรการนะครับที่กระทรวงศึกษาได้ประกาศมาก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงได้พัฒนาระบบที่เราเรียกว่า Taffy Edu นะครับได้ขึ้นมาอีกระบบหนึ่งเป็นระบบเตือนภัยนะครับที่เวลามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยสามารถแจ้งมายังศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ได้เลยนักเรียนสามารถสื่อสารได้โดยตรงนะครับก็จะเข้าสู่คำถามที่2ที่ท่านได้กรุณาถามมาก็คือท่านบอกว่าการเตือนภัยบางทีไม่ได้รับการดูแลนะครับว่าถูกเก็บไว้บางโรงเรียนมีเหตุแล้วก็ไม่มีใครทราบครับในเรื่องนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญนะครับว่าต่อไปนี้เรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะสื่อสารได้โดยตรงเลยผ่านระบบ Taffy Edu นะครับแจ้งได้โดยตรงเลยขณะนี้ก็มีแจ้งมาหลายเรื่องแล้วเราก็ได้ดำเนินการแก้ไขไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนกรณีที่ท่านได้ให้ความเห็นว่าต่อไปเนี่ยจะกำหนดให้ผู้บริหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ KPI ในการที่จะพิจารณาในเรื่องต่างๆดีหรือไม่ผมขอรับเรื่องนี้ไปนะครับรับเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาในหน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากนะครับมีบุคคลทั้งหมดเสียชีวิต11คนนะครับทั้งเด็กนักเรียนทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งคุณครูซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับในเรื่องนี้ผมรับข้อคิดเห็นของท่านไปท่านได้ถามต่อในเรื่องเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องทำอย่างไรเนี่ยใน5ทีจริงๆเรามีการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานนะครับโรงเรียนมีการบริการทั้งกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเตือนภัยหลายโรงเรียนนี่มีระบบเตือนภัยที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยไม่ช้านะครับไม่ช้าแต่อย่างไรก็ตามท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าควรจะโดยเร็วโดยทันทีนี่ผมก็จะกำชับในเรื่องนี้ไปยังทุกโรงเรียนให้มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณท่านปริญญานะครับที่หลายเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ผมรับข้อเสนอแนะของท่านไปทำเป็นนโยบายต่อไปในการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นครับขออนุญาตตอบท่านวุฒิสภาเพียงเท่านี้ก่อนครับ
1: เชิญท่านปริญญาครับขอความนาท่านใช้สรุปประเด็นสั้นๆเพราะว่ารอบแรกท่านใช้หมด10นาทีนะครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานวิศิภาครับผมปริญญามูเชิดกวันนะครับขอไม่นานครับท่านประธานครับสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีบอกนะครับทั้งเรื่องมาตรการผู้รับผิดชอบงบประมาณกรอบเวลาและตัวชี้วัดเนี่ยครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากๆครับว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วในส่วนที่ท่านบอกนะครับในตัวส่วนของแอปพลิเคชัน Happy Edu เนี่ยครับผมไม่ทราบว่าถ้าเกิดนักเรียนแจ้งไปแล้วมันมีการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นานไหมครับแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ในการได้แก้ปัญหาเรื่องสำคัญพวกนั้นและใครจะรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าถ้าหากมีการสื่อสารให้กับนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจำนวนมากที่เคยเกิดปัญหาเขาจะทดลองเข้าไปใช้ระบบนี้พอเข้าไปใช้แล้วข้อมูลในการข้อเรียกร้องต่างๆนะครับข้อร้องเรียนต่างมันจะมีจำนวนมากใครจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้เป็นตัวสำคัญนะครับแล้วก็อีกประเด็นนะครับท่านประธานก็ในส่วนสำคัญนะครับผมที่ทางท่านตีบอกว่ามีการตรวจอาวุธกันอย่างจริงจังไม่ให้นำพกพาเข้ามาในโรงเรียนมีการตรวจแค่จริงจังคำถามไม่ง่ายท่านครับ อาวุธเข้าไม่ได้แต่ผมสงสัยแล้วทำไมพอร์ตเคครับพอร์ตเนี่ยเด็กยังเอาเข้าไม่ได้อยู่เลยครับเท่ากับว่าโรงเรียนไม่ได้จริงจังเรื่องพวกนี้จริงๆเด็กซ่อนมีวิธีการซ่อนต่างๆนานาผมเอาแค่ตัวอย่างง่ายๆนี่ไม่ต้องรวมถึงอาวุธนี่คือพอร์ตที่เราพยายามปราบปรามในโรงเรียนอยู่ยังเอาเข้าไปได้เลยครับต้องฝากรัฐมนตรีว่าต้องช่วยแก้กันอย่างจังโรงเรียนต้องกำหนดมาตรการจริงจังนะครับแล้วก็ในการบูรณาการนะครับท่านประธานนะครับฝากไปถึงทางท่านรัฐมนตรีครับว่าการบูรณาการทุกอย่างมันดีหมดในวันที่เกิดเหตุแรกๆนะครับทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจังผมอยากสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับท่านรัฐมนตรีท่านอยู่นครราชสีมาท่านลองโรงเรียนประจำจังหวัดของท่านเลยครับโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าท่านลองเอาทดสอบว่ามีเกิดเหตุแล้วแจ้งดูซิว่าหน่วยงานจะเข้ามาไหมแต่ห้ามบอกล่วงหน้านะครับผมอยากให้ทดสอบกันอย่างจริงจังว่าไอ้สิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับท่านเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนของเราเยาวชนของเราแต่บุคคลภายนอกเขาห่วงใยแบบที่ท่านห่วงใยหรือไม่อยากให้ท่านมีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: เราเชิญรัฐมนตรีตอบชี้แจงครับ
2: ขอบคุณท่านประธานนะผมขออนุญาตตอบสั้นๆ
1: ชี้แจงสั้นๆเพราะว่าองค์ท่านจะเกิน10นาทีกันครับขอบคุณมาก
2: ครับเรื่องระบบ Taffy Edu นี่ใช้เวลาเท่าไหร่นี่ต้องดูแล้วแต่กรณีแล้วแต่เรื่องบางเรื่องใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับเรื่องที่2คือการตรวจสอบอาวุธผมจะจริงจังและเข้มงวดกับเรื่องนี้นะครับตามที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นมาแล้วก็ขอบคุณคำแนะนำสำหรับการทดสอบล่วงหน้านะครับจะรับเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นจบการพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนครับท่านสมาชิกครับประเด็นเป็นเรื่องด่วนที่ต้องพิจารณาสามวาระนะครับเป็นการพิจารณาร่างบัญญัติจำนวน3ฉบับขอให้ท่านเตรียมพร้อมที่จะลงมตินะครับต้องเตรียมบัตรลงคะแนนไว้เรียบร้อยด้วยครับเรื่องด่วนที่1ร่างบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพุธที่23กันยายน2519ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างบัญญัติฉบับดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยร่างบัญญัติฉบับนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ร่างบัญญัติมันยังมาถึงวุฒิสภาทางนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างบัญญัติฉบับนี้ไปยังวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่30กันยายน2519ซึ่งจะข้อกำหนด60วันในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2519อันหนึ่งร่างบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรายละเอียดประกอบตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วสำหรับการพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระอรุณทองเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาครับนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้1ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา1นายสวัสดิ์ผู้ทองผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย2นายวิชากรคงมั่นผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและอรรถคดีผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา1นางสาวกิตวรรณเกิดนาวีผู้อำนวยการสำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติกร2นายจิรวัฒน์ประกอบในผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน3นายอนุสรณ์พัดลมผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญผู้ชี้แจงเข้าประชุมประจำที่ได้ครับ

0: ขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลครับเชิญครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546โดยยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2558คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทับ2560เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558ลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่21ทับ2561เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546ได้บังคับใช้เป็นเวลานานแล้วประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2558คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทับ2560เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558ลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2561เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างไปจากที่กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดไว้ดังนั้นสมควรแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
0: ในชั้นนี้ท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงมีประเด็นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับเชิญท่านรัฐมนตรีเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละลงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้นำเสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในหลักในการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558 17ทับ2560และ11ทับ2561และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันรวมถึงการคืนความเป็นอิสระในการบริหารงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความเป็นประชาธิปไตยและยึดโยงกับผู้ปฏิบัติมากขึ้นอันส่งผลให้การบริหารงานการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดและกับผมขอกราบเรียนประธานวุฒิสภาว่าเนื่องจากกับผมมีภารกิจสำคัญจึงขอมอบหมายให้นายสวัสดิ์ผู้ทองผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการสกสคเป็นผู้กล่าวเสนอชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปท้ายนี้กับผมขอให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษารวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปขอขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119ซึ่งรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วโดยผมจะขอกำหนดให้คณะกรรมการใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาไม่เกิน15นาทีนะครับขอเชิญท่านประธานกรรมการหรือผู้แทนได้แถลงผลการศึกษาครับ
4: เรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงครับผมนายสุทินแก้วพนาสมาชิกวุฒิสภารองประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาขอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ119คณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ขอบเขตการพิจารณาคณะกรรมการได้มีการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ที่เกี่ยวข้องดังนี้หนึ่งร่างพระราชบัญญัติของนายกรวีปริศนานันตกุลกับคณะซึ่งเป็นฉบับหลักเป็นผู้เสนอ 2. ร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก7ฉบับ 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทับ2560 5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2561 และ 6. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546อีกทั้งยังได้มีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาดังนี้ 1. สำนักงานเลขาธิการครุสภา 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน5. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 6. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 7. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ 8. สำนักงานกกส.ประเด็นสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่7ทับ2568ฉบับที่17ทับ2560และฉบับที่11ทับ2561 1.ให้คณะกรรมการบางส่วนของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการสกสคและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าพ้นจากตำแหน่งและห้ามแต่งตั้งบุคคลขึ้นแทน 2. กำหนดองค์ประกอบใหม่ของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการสกสคและคณะกรรม

ณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558 17ทับ2560และ11ทับ2561ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการสกสค.แตกต่างไปจากกฎหมายเดิมจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง3คณะดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารงานองค์กรวิชาชีพครูมีความเหมาะสมทันสมัยและมีประสิทธิภาพสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ฉบับนายกรวีปริศนานันกุลกับคณะเป็นผู้เสนอ1. ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ3ฉบับคือคำสั่งฉบับที่7ทับ2558คำสั่งฉบับที่17ทับ2560และคำสั่งฉบับที่11ทับ2561ตามร่างมาตรา3 2. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการครุสภาตามร่างมาตรา4ก็คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานปรับปรุงกรรมการโดยตำแหน่งโดยปรับลดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ5คนปรับลดกรรมการผู้แทนคณบดีเหลือ2คนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ1คนเอกชน1คนปรับลดกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหลือ5คนตามร่างมาตรา4มาตรา5มาตรา6และมาตรา7 3มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามร่างมาตรา8กำหนดให้ประธานกรรมการแยกอิสระจากคณะกรรมการครุสภาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการแต่งตั้งประธานจากผู้ทรงคุณวุฒิตัดกรรมการโดยตำแหน่งออกและปรับวิธีการได้มาของกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา4คนเป็นระบบการคัดเลือกหรือสรรหา4ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามร่างมาตรา12โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินรวมเป็น4คนและปรับลดกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหลือ4คนและ5กำหนดบทเฉพาะการเพื่อการเปลี่ยนผ่านตามร่างมาตรา13และมาตรา10ถึงมาตรา15โดยให้คณะกรรมการเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่ภายใน180วันให้กฎระเบียบเดิมยังใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดแย้งและรับรองการใดๆที่ดำเนินการไปแล้วตามคำสั่งคสช.คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอดังนี้1คณะกรรมการครุสภาตามร่างมาตรา4ถึงมาตรา7ประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการควรเป็นประธานเพื่อให้การกลับเคลื่อนเชิงนโยบายและการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมกรรมการโดยตำแหน่งควรกำหนดไว้10คนประกอบด้วยปลัดกระทรวงอว.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการกปท.เลขาธิการอาชีวศึกษาเลขาธิการกกส.เลขาธิการสช.อธิบดีกรมสกร.หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและเลขาธิการสกสค.เพื่อผลักดันนโยบายและบูรณาการความร่วมมือให้ครอบคลุมส่วนและการหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรงในปัจจุบันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรกำหนดไว้5คนจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทั้งด้านการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ด้านการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านที่คณะกรรมการส่วนอื่นยังขาดความเชี่ยวชาญตลอดจนสร้างดุลยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการในสัดส่วนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพกรรมการจากผู้ดำรง

0: ตำแหน่งคณบดีควรกำหนดไว้2คนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ1คนและเอกชน1คนเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสะท้อนข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูทั้งทั่วประเทศกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูควรกำหนดจำนวน12คนจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษาอื่นเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความสมดุลในคณะกรรมการและครอบคลุมผู้แทนทุกประเภทตำแหน่งและคณะกรรมการจะได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงรอบด้านให้เลขาธิการครุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการจะทำให้การเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพคุณสมบัติและการได้มาปรับคุณสมบัติวิทยฐานะผู้แทนครูเป็นกำนันการพิเศษขึ้นไปตัดคำว่าอาจารย์3ออกและควรใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามร่างมาตรา8ถึงมาตรา11ประธานกรรมการควรแต่งตั้งจากผู้ทรงอาวุธที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงทางด้านการศึกษาการบริหารการศึกษาการอาชีวศึกษาการศึกษาพิเศษด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือกฎหมายเพื่อความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพกรรมการโดยตำแหน่งควรกำหนดไว้6คนในตำแหน่งเลขาธิการกปท.เลขาธิการอาชีวศึกษาอธิบดีสกร.เลขาธิการกคศ.เลขาธิการสช.หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกทเพื่อให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงได้ร่วมกำกับดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเชื่อมโยงให้เกิดผลในทางปฏิบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรกำหนดไว้5คนโดยครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านอาชีวศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลสังคมศาสตร์และกฎหมายกรรมการจากคณาจารย์ควรกำหนดไว้2คนจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพควรกำหนดไว้6คนจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นเนื่องจากเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและสร้างความสมดุลในคณะกรรมการและควรใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 3. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามร่างมาตรา12ประธานกรรมการควรให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและรัฐบาลกรรมการโดยตำแหน่งควรกำหนดไว้9คนประกอบด้วย1ปลัดกระทรวงอว.เลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการกปท.เลขาธิการอาชีวศึกษาอธิบดีสกร.เลขาธิการกคศ.เลขาธิการสช.หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารการบุคคลส่วนท้องถิ่นและเลขาธิการครุสภาจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรกำหนดไว้4คนจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านสวัสดิการสวัสดิภาพบริหารธุรกิจกฎหมายและการเงินกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพควรกำหนดไว้9คนจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมและเกิดความสมดุลระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการส่วนอื่นอันจะช่วยให้การพิจารณาและการดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบและควรใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลท่านประธานครับก่อนที่จะมีคำสั่งคสช.ทั้ง3ฉบับสกสค.มีปัญหาในด้านการทุจริตในกองทุนชปค.มีการนำเงินไปซื้อตั๋วสัญญาถึง2ครั้งการใช้เงินถึง2ครั้งจำนวน 2,500 ล้านบาทและองค์การค้าสกสค.ก็มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการมีปัญหาในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสรวมถึงการปรับตัวกับยุคดิจิทัลจนมีหนี้สินสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาท ปัจจุบันปัญหายังคงอยู่ครับเงินกองทุน 2,500 ล้านยังไม่ได้คืนองค์การค้าสกสคยังมีหนี้สินสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทเมื่อมีการยกเลิกคำสั่งคสช.ทั้ง3ฉบับแล้วคณะกรรมการสกสคควรจะเป็นควรจะมีองค์กรที่เหมาะสมมีขนาดองค์กรที่เหมาะสมมีคณะกรรมการโดยตำแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจริงๆครับมีกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมทวงดุลกับกรรมการโดยตำแหน่งมีกรรมการผู้ทรงอาวุธที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบทวงดุลที่จะป้องกันการผูกขาดอำนาจและการครอบงำของกลุ่มผลประโยชน์เพื่อสร้างระบบสวัสดิการที่ครูมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตครับ 4. บทเฉพาะการและการเปลี่ยนผ่านทางกฎหมายตามร่างมาตรา13ถึงมาตรา16ระยะเวลาดำเนินการควรกำหนดกรอบระยะเวลาไว้180วันสำหรับการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ความต่อเนื่องทางกฎหมายให้บรรดากฎกระทรวงข้อบังคับระเบียบประกาศหรือมติเดิมที่ยังคงมีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดแย้งและรับรองการกระทำของคณะกรรมการชุดเดิมที่ได้ดำเนินการโดยสุจริตเพื่อป้องกันข้อพิพาททางกฎหมายผู้รักษาการควรกำหนดให้มีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อกำกับดูแลและการออกกฎหมายระดับรองให้บรรลุตามเจตนารมณ์ผลการพิจารณาครับคณะกรรมการเสนอเห็นควรเสนอสมาชิกวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาเป็นอย่างสูงครับ
1: ก็ขอบคุณมากครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้นะครับครับท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายแต่ยังไม่ได้ลงชื่อก็ขอเชิญนะครับขอใช้เวลาท่านละไม่เกิน8นาทีนะครับท่านแรกเชิญท่านปริญญาครับ
2: ครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับในร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับฉบับที่พ.ศ.นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับได้อ่านในตัวร่างมาเบื้องต้นเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงปฏิรูปนะครับในส่วนเรื่องพรบนี้นะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้นะครับผมจึงขออภิปรายในร่างนี้นะครับว่าผมเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นเพราะว่ากฎหมายเดิมนะครับใช้มานานแล้วมีคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรประกอบวิชาชีพครูนะครับซึ่งเรามองในประเด็นนี้ครับว่าเมื่อในร่างเก่าเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นมาเนี่ยครับก็จะทำให้เป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็กฎหมายนำมาใช้เป็นกฎหมายที่เป็นของครูได้อย่างแท้จริงนะครับจุดเด่นที่ผมมองเห็นและเห็นด้วยที่สำคัญนะครับก็คือผมเห็นด้วยกับหลักการสำคัญของร่างฉบับนี้นะครับในหลายๆเรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือการยกเลิกคำสั่งคสช.นั่นเองนะครับเรื่องที่2คือผมก็เห็นด้วยในการเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคณะกรรมการต่างๆเพราะคนที่อยู่ในห้องเรียนย่อมรู้ปัญหาครูมากกว่าคนอยู่ในส่วนกลางนั่นคือความเป็นจริงนะครับว่าในองค์ประกอบของครูสภาเองนะครับในร่างนี้เองเนี่ยถ้าผมดูไม่ผิดนะครับก็จะมีกรรมการจากการเลือกมาเนี่ยครับประมาณ20คนนะครับแล้วก็การแต่งตั้งอื่นมารวมแล้วประมาณ18รวมแล้ว38คนนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็คงขอให้ว่าถ้ามันออกมาเป็นแบบเนี้ยในความคิดเห็นนะครับก็คือเราควรที่จะต้องให้มีการลดบทบาทในส่วนเรื่องของการเมืองในการครอบงำในส่วนเรื่องครุสภาของครูมากยิ่งขึ้นนะครับในประเด็นนี้หลังจากที่มีการแก้ไขปรับปรุงกันมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องวาระของกรรมการเองนะครับที่วิชาชีพนี้มีให้เป็นได้4ปีไม่เกิน2วาระติดต่อกันนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้มีการผูกขาดในส่วนเรื่องของกรรมการคณะกรรมการของสภาครูเช่นเดียวกันนะครับในส่วนเรื่องของประเด็นที่ต้องฝากความสำคัญนะครับว่าเราอยากให้องค์กรสภาครูตามพรบนี้ที่จะเกิดขึ้นใหม่นี่ครับเป็นอิสระมีความเป็นอิสระของสภาของครูสภากันอย่างแท้จริงนะครับก็คือเราคงจะต้องแยกบทบาทของรัฐมนตรีนะครับให้ออกจากการเป็นประธานครูสภาวันนี้แยกแล้วแต่บทบาทอื่นที่ อำนาจอาจจะถูกแทรกแซงเข้ามาได้นะครับเพราะว่าประธานรัฐสภาก็ยังมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราจะลดบทบาททางการเมืองได้อย่างไรคงต้องฝากท่านประธานไปถึงผู้ชี้แจงนะครับว่าเรื่องประเด็นนี้เองนะครับจากร่างนี้นะครับมันเท่ากับว่าสุดท้ายก็ให้อำนาจของรัฐมนตรีในการเลือกประธานขึ้นมาเช่นเดียวกันหรือไม่รวมถึงอีกไม่กี่วันนี้หรือเดือนภายในเดือนนี้เองก็ตามที่จะมีการเลือกเลขาธิการสกสคสุดท้ายใครครับมาสมัครใครมาสมัครก็ได้ครับสุดท้ายใครเลือกครับก็คือรัฐมนตรีเช่นเดียวกันมันก็คือการผูกขาดการไปโดยอย่างสิ้นเชิงนะครับก็คงจะต้องฝากดูครับว่ารัฐมนตรีไม่ได้มาเป็นประธานแต่รัฐมนตรีก็เป็นคนเลือกผู้มาเป็นประธานอย่างเช่นเดิมผมไม่ได้บอกนะครับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเป็นสิ่งผิดแต่เรามองว่าคุณรัฐภาเป็นสภาวิชาชีพผมเทียบชั้นสภาวิชาคุณรัฐภาเนี่ยคือแบบเดียวกับแพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรสภาสูงที่เราควรต้องมองเห็นความสำคัญครับว่าคนที่อยู่ภายใน องค์กรนั้นโดยเฉพาะคุณครูเองควรมีบทบาทในการกำกับกำหนดดูแลคุณรัฐสภาองค์กรครูให้ได้อย่างแท้จริงนะครับและที่สำคัญนะครับในการเลือกกรรมการเนี่ยครับมีการเลือกตั้งจริงนะครับแต่เราไม่ได้เขียนกติกาไว้วิธีการเลือกเป็นยังไงบ้างประเด็นนี้คือประเด็นหนึ่งสำคัญนะครับว่ากระบวนการได้มาซึ่งกรรมการร่างฉบับนี้นะครับเปิดให้มีการเลือกตั้งสรรหาผู้แทนจากผู้ประกอบวิชาชีพนะครับแต่ละเอียดสำคัญการเลือกนะครับจำนวนหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์กรดังนั้นนะครับผมจึงอยากถามว่าถ้ากฎหมายกำหนดว่าเลือกตั้งแต่กติกาของการเลือกตั้งอยู่ในข้อบังคับแล้วใครจะเป็นคนกำหนดกติกานะครับใครจะตรวจสอบกติกานั้นนะครับเพราะว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเองก็เราก็มีข้อสังเกตภายในนี้นะครับว่าการสรรหาการเลือกตั้งใช้เกณฑ์ตามข้อบังคับต่างๆเรื่องพวกนี้เองก็คงต้องฝากให้ทางท่านเองช่วยออกมาว่าการเลือกตั้งกรรมการวุฒิสภานะครับว่ามันเป็นรูปแบบไหนมันมีข้อกำหนดไว้แล้วหรือยังหรือสุดท้ายแล้วก็ใช้อำนาจของทางรัฐมนตรีในการกำหนดเช่นเดิมนะครับและการเพิ่มกรรมการเองเนี่ยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อบุคลากรทางการศึกษาซึ่งคือคุณครูทางด้านวิชาชีพนั้นเข้ามาอยู่ในองค์กรของครูคือรัฐสภาเองก็ตามผมอยากเห็นผลกระทบสอดคล้องที่จะต่อเนื่องให้เห็นถึงคุณภาพของเด็กมันอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าองค์กรนี้มันสามารถจะกำหนดทางอ้อมได้เช่นเดียวกันก็คงจะต้องดูครับว่าหากมีการปฏิรูปรัฐสภาแล้วจริงๆเนี่ยครับเราจะมีประโยชน์ที่ดีให้กับเด็กมากแค่ไหนเมื่อคุณครูอยู่ในองค์กรของคุณครูมีการกำหนดด้วยความตอบโจทย์ในวิชาชีพของครูอย่างแท้จริงเชื่อได้ว่าโอกาสนั้นอาจจะมาถึงเด็กเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือคงจะต้องฝากให้กรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา64นะครับในเอกสารฉบับนี้นะครับว่ามีการระบุจำนวนตำแหน่งไล่ตัวบทมาทุกอย่างและทั้งหมดเลยเนี่ยครับแต่เห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับผมไม่แน่ใจว่าการที่มีประธานกรรมการกับตัวกรรมการก็คือเลือกจากกรรมการเข้ามาใช่ไหมครับหรือว่าตัวประธานกรรมการเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาผมไม่ค่อยแน่ชัดนะครับก็คงต้องฝากให้ทางผู้แจงช่วยชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าก็คือว่าตัวประธานกรรมการที่เลือกเนี่ยมาใหม่มาต่างหากเพราะว่ามีการเลือกจากการแต่งตั้งโดยทางรัฐมนตรีเข้ามาเป็นประธานสภาคุรุสภาใช่ไหมครับก็คงจะต้องฝากตรงนี้ให้ชี้แจงอย่างละเอียดให้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่จะขอเน้นย้ำนะครับว่าในการปฏิรูปเนี่ยครับเราต้องการให้โครงสร้างขององค์กรนะครับของคุรุสภาเนี่ยครับมันปฏิรูปที่ดีนะครับรวมถึงยาวไปถึงคุณภาพของห้องเรียนเพราะฉะนั้นนะครับคงต้องฝากไปด้วยนะครับว่าหนึ่งนะครับอยากให้คุรุสภาตามพรบที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นี้นะครับที่จะแก้ไขนี้นะครับ1นะครับคือเป็นอิสระจากการเมืองนะครับ2คือควรจะต้องมีการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสควรตรวจสอบได้ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและสุดท้ายนะครับทุกอำนาจต้องตอบได้ว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนเองเนี่ยครับจะได้อะไรจากการมีองค์กรรัฐสภาที่เรามีการวางตัวคณะกรรมการหรือวิธีการต่างๆผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเรามีองค์กรที่ดีแต่ลูกค้าของท่านคือใครครับก็คือนักเรียนเราต้องการเสิร์ฟดูแลนักเรียนให้ดีที่สุดนะครับก็คงจะต้องดูครับว่าคำถามที่ชัดเจนนะครับก็คือต้องฝากไปถึงทางท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อประธานรัฐสภายังมาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วเราแน่ชัดได้อย่างไรว่าจะไม่มีการถูกแทรกแซงโดยการเมืองนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์การเลือกตั้งนะครับอยู่ในข้อบังคับของรัฐสภาและใครเป็นผู้ตรวจสอบว่าข้อบังคับนั้นจะไม่เอื้อก ับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ร่างฉบับนี้มีตัวชี้วัดที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าหลังโครงสร้างพุทธภาแล้วเนี่ยครับที่เราทำโครงสร้างของพุทธภาใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจะดีขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับองค์ประกอบจำนวนตำแหน่งที่ปรากฏนะครับต้องตรวจสอบรัฐบาลและกรรมการนะครับว่ามันสอดคล้องกับตัวบทแบบที่ผมบอกครับว่าตัวประธานกับตัวกรรมการเนี่ยครับถ้าแต่งตั้งมาตัวเลขนัมเบอร์ในตัวตามมาตราของนี้เองเนี่ยมันเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นไหมหรือมันอยู่ในสัดส่วนของตามมาตราที่เกี่ยวข้องนี้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณนันทนาครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาดิฉันนั่งอ่านร่างพรบฉบับนี้แล้วมีคำถามว่าตกลงเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังจะแก้ปัญหาของประเทศไทยหรือแก้ปัญหาอะไรของใครและสิ่งที่ทำกันไปจะนำไปสู่อะไรการที่ท่านจะเอาใครมานั่งในครุสภาหรือคณะกรรมการต่างการศึกษาไทยจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเราทุกคนรู้ดีว่าการศึกษาเป็นปัญหาใหญ่มากๆของประเทศไทยเป็นปฐมเหตุของสารพันปัญหาที่เราประสบอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่จะทำให้เรายืนอยู่บนโลกนี้ได้แข่งขันกับคนอื่นได้ทักษะแรงงานทักษะการคิดการใช้เหตุผลรวมทั้งปัญหาของการเมืองก็เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาได้ด้วยการศึกษานี้เหมือนกันเราจึงต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนชั่วโมงนี้ประชาชนโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองภาคธุรกิจต่างๆกำลังรอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่เพื่อให้การศึกษาของเราเดินไปถูกทิศถูกทางแต่รัฐบาลกลับส่งพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาก่อนนี่คือการจัดวางลำดับความสัมพันธ์ความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลังที่ผิดพลาดมากๆทำไมเราไม่เอาภาพใหญ่ขึ้นมาก่อนเมื่อชัดแล้วว่าภาพใหญ่จะไปทางไหนเราค่อยมาว่ากันในส่วนของฟันเฟืองต่างๆเช่นเรื่องครุสภาแล้ววันนี้เรามาเห็นชอบรูปแบบของครุสภาหรือคณะกรรมการต่างๆทั้งหลายเราแน่ใจได้ยังไงว่าอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยแล้วเราเห็นชอบภาพเล็กกันไปก่อนมันจะไม่นำไปสู่การบังคับให้วิถีของภาพใหญ่ต้องบิดเบี้ยวไปด้วยหรือนี่คือการแก้ปัญหาแบบวนอยู่ในอ่างไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะใช้อำนาจในฐานะประธานคสช.ออกคำสั่งรื้อครุสภานั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหามีความเละเทะอยู่มากมายในองค์กรต่างๆเหล่านี้เกิดเรื่องทุจริตใหญ่ๆหลายเรื่องเช่นการทุจริตในสกสช.มูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนนอกจากนั้นก็มีปัญหาการใช้อำนาจทางการเมืองเล่นพรรคเล่นพวกความอืดอาดล่าช้าในการทำงานความละส่ำละสายในการรับรองหลักสูตรด้านศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ของสถาบันต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการซื้อขายใบอนุญาตกันอีกผ่านมาวันนี้ไม่ถึง10ปีเราจะขอกลับไปใช้เรือลำเดิมแต่เปลี่ยนคนพายเดียนไม่ได้สนับสนุนการกระทำของพลเอกประยุทธ์และนักรัฐประหารทุกคนอย่างเด็ดขาดแต่ดิฉันก็ไม่เชื่อว่าการกลับไปที่เดิมนั้นจะแก้ปัญหาต่างๆได้จริงท่านประธานคะไหนๆเราจะพูดเรื่องนี้กันแล้วก็ขอพูดให้ถึงรากของปัญหาคือตัวพรบการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และพรบสภาครูและบุคลากรการศึกษา2546ระบบการศึกษาที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลพวงของพรบ.เหล่านี้ระบบการศึกษาแบบนี้เราน่าจะเรียกว่าระบบครูมาก่อนแล้วนักเรียนค่อยตามมาทีหลังเพราะอะไรคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นอภิมหากระทรวงมี41-5 คนตั้งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานกันฉ่ำๆ250เขต ท่ากับเพิ่ม49มาอีก250คนซ้ำซ้อนกับงานของศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการอำเภอที่ทำกันอยู่แล้วขยายอำนาจครุสภาในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใช้ระบบการเลื่อนขั้นโดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่กล่าววันนี้คือโครงสร้างที่ให้ความสำคัญกับครูมากกว่านักเรียนจึงนำไปสู่ผลผลิตการศึกษาไทยที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินไปทุกทีท่านประธานคะดิฉันไม่เคยเชื่อแนวทางตามพ.ร.บ. 2542และ2546ดังนั้นจึงไม่เชื่อแนวทางตามพ.ร.บ.นี้เช่นเดียวกันเพราะเป็นการเกาไม่ถูกที่คันตรงไหนคะแนวทางที่จะให้ครุสภาเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนอกจากจะไม่ตอบโจทย์อะไรเรื่องการศึกษาไทยแล้วยังจะเป็นตัวถ่วงการศึกษาไทยให้ถดถอยไปอีกด้วยการที่จะให้องค์กรแบบครุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้นไม่มีประเทศไหนที่เขาประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษามากๆเขาทำกันไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันฟินแลนด์เดนมาร์กเขาไม่ได้ทำแบบนี้กันแปลว่าระบบการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าครูมีใบอนุญาตหรือไม่หลักคิดเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นหมอวิศวกรทนายความล้วนเป็นอาชีพอิสระไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะทำไมอาชีพอิสระต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชนที่ไปใช้บริการถ้าไม่มีใบเหล่านี้เราจะแยกหมอจริงออกจากหมอกระเป๋าได้ยังไงมันก็เลยจำเป็นต้องมีใบอนุญาตอะไรสักอย่างที่ให้ประชาชนนั้นมั่นใจแต่ครูไม่ใช่อาชีพอิสระแล้วทำไมเราจึงพยายามที่จะสร้างอุปสรรคให้คนที่ไม่ได้จบมาทางด้านครุศาสตร์โดยตรงต้องเจอประการเหล่านี้สกัดไว้พูดภาษาแบบชาวบ้านก็คือคอยกันไม่ให้คนเรียนสายอื่นเข้ามาเป็นครูได้ง่ายอันนี้ไม่น่าจะเป็นหลักคิดที่ถูกต้องอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องการคนที่มีคุณภาพดังนั้นควรจะเปิดกว้างให้คนที่มีคุณภาพเข้ามาแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์จะมาปิดกั้นกันทำไมและที่สำคัญด้วยโครงสร้างของครุสภาดังที่เป็นอยู่จึงกลายเป็นกลุ่มผู้ดูแลผลประโยชน์กันเองโดยใช้ทรัพยากรของรัฐเข้ามาทำซึ่งอันนี้แตกต่างจากสภาทนายความแพทยสภาสภาวิศวกรรมสถานเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงใดเขาเป็นองค์กรวิชาชีพอิสระดังนั้นดิฉันจึงขอบอกเลยว่าดิฉันไม่สามารถสนับสนุนแนวทางตามพ.ร.บ.นี้และไม่เห็นด้วยที่จะนำเอาอนาคตของชาติมาวนอยู่ในเขาวงกตที่หาทางออกไม่เจอเช่นนี้หากเราผ่านร่างพ.ร.บ.นี้ไปก็เท่ากับเราไปมัดตราสังไว้กับพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ที่จะพาการศึกษาไทยถดถอยไปแบบกู่ไม่กลับอีกเลยขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านอิสระครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายอิสระบุญสองชั้นสมาชิกที่สภากลุ่มที่6จากจังหวัดศรีสะเกษกับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ก่อนอื่นก็ผมขออนุญาตเท้าความถึงพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แก้ไขในครั้งนี้ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ซึ่งใช้เวลามาแล้ว23ปีผมจะขอนำเรียนอยู่2ช่วงช่วง11ปีแรกนะครับคือตั้งแต่2546ถึง2557พ.ร.บ.ฉบับนี้มีการบังคับใช้มาตามลำดับซึ่งเกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ในการบริหารงานขององค์กรหลักที่ดูแลผลประโยชน์และวิชาชีพครูซึ่งอันนี้ทางคณะกรรมการได้ศึกษาได้นำเรียนไปบางส่วนแล้วอันนี้เราต้องยอมรับต่อมานะครับช่วงหลัง11ปีต่อมานะครับก็คือตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าคสช.เข้ามาบริหารประเทศและได้รับทราบความไม่โปร่งใสดังกล่าวจึงได้มีคำสั่งคสช.ที่7/2558แล้วก็คำสั่งคสช.ที่17/2560แล้วก็คำสั่งคสช.ฉบับที่ครั้งที่11/2500/2561นะครับเพราะนั้นในการแก้ไขครั้งนี้ก็คือให้ยกเลิกคำสั่งตัวนี้จริงๆถ้าจะใช้แค่ให้ยกเลิกคำสั่งตัวนี้ก็ไปใช้พ.ร.บ.เดิมก็ใช้ได้นะครับซึ่งเราเคยใช้มาแล้วในห่วง11ปีแรกครั้งนั้นแต่เนื่องจากเมื่อมีการแก้ไขแล้วนะครับก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนะครับจึงได้มีการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการตามคำสั่งของคสช.ซึ่งมีคณะกรรมการอยู่3คณะคือคณะกรรมการครูสภา2คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา3คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับตัวนี้เพราะนั้นในการแก้ไขครั้งนี้ท่านอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนว่าพ.ร.บ.สภาครู2546นี้มันล้อมาจากพ.ร.บ.การศึกษาชาติปี42จริงๆแล้วเนื่องจากว่าใน10ปีหลังมานี้นะครับเราใช้คณะกรรมการทั้ง3ชุดนี้จากคำสั่งของคสช.ปรากฏว่าพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษานี่มันควรจะเป็นสภาของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขให้มันสอดคล้องกันก็อยากจะนำเรียนว่าในการแก้ไขครั้งนี้นะครับถ้าเราจะรอไปอีกนิดคือรอให้สภาให้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติออกมาใช้ก่อนก็แต่มันก็จะทำให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษานี่เสียโอกาสไปอีกนะครับเพราะว่าได้กล่าวว่าพ.ร.บ.การศึกษา42ที่จะมีการแก้ไขก็จะเข้ามาในห่วงเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นผมจึงขอสนับสนุนในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ผมจึงขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขพ.ร.บ.ดังนี้นะครับอย่างคณะกรรมการในคณะกรรมการครุสภานะครับซึ่งประธานเนี่ยเดิมเป็นรัฐมนตรีนะครับคราวนี้ที่แก้ไขใหม่นี่เป็นมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะนี้นี่มีอยู่ทั้งหมด40คนส่วนองค์ประกอบนะครับมีผู้แทนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี่20นอกนั้นก็เป็นประธานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็โดยตำแหน่งนะครับคณะที่2ก็คือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดตามร่างนะครับ19คนประธานนี้ก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกมาจากคณะกรรมการครูสภาแล้วก็มีผู้แทนจากครูและบุคลากรทางการศึกษานี่6คนคณะที่3ก็คือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะนี้มีอยู่ทั้งหมด29คนตอนนี้ประธานก็เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเดิมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ อันนี้มีผู้แทนจากครูและบุคลากรทางการศึกษานี่14คนเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนถามไปยังผู้ที่ยกร่างขึ้นมานี้เนื่องจากว่าองค์กรเหล่านี้นะครับจะต้องขับเคลื่อนจากนโยบายของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องไปตัดรัฐมนตรีออกทั้ง3คณะเลยก็อยากจะนำเรียนปรึกษาให้ท่านลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนกรณีที่2นะครับพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเป็นสภาของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษานี่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการนะครับอันที่3ที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือการเลือกผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นเมื่อห่วง11ปีก่อนนะเลือกเป็นระดับมาจากอำเภอมาจังหวัดจังหวัดมาเขตการศึกษาเขตการศึกษามาระดับชาติซึ่งมีปัญหาในการในการเลือกตั้งอาจจะไม่โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นในคราวนี้ผมเสนอให้เลือกโดยตรงจากสมาชิกของแต่ละฝ่ายอย่างเช่นครูคำว่าครูนี่ครับมีอยู่4ฝ่ายนะครับคือข้าราชการครูผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาและอีกอันหนึ่งก็คือบุคลากรทางการศึกษาอื่นให้เขาไปเลือกตัวแทนของเขามาโดยเลือกโดยตรงใช้เขตประเทศเลยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านกมลครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมกมลรอดคล้ายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มการศึกษาจากจังหวัดสงขลานะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตกราบเรียนแนวคิดในเรื่องของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ใน 2-3 ประเด็นหลักด้วยกันเพื่อนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาต่อไปประการแรกผมคิดว่าหลักการสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วนะครับว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะเลิกคำสั่งคสช.ซึ่งได้ไปปรับปรุงองค์ประกอบของบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆของสภาครูในอดีตและมีความประสงค์จะคืนอำนาจการบริหารจัดการของครูให้กับเพื่อนครูเป็นผู้ดำเนินการเองโดยผ่านการเลือกตั้งซึ่งสิ่งที่ต้องขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่าในพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้มีกฎหมายเพียงเรื่องเดียวแต่มีถึง3เรื่องซ้อนกันอยู่ก็คือคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งกราบเรียนว่าผมเคยเป็นประธานชุดนี้นะครับในช่วงที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รักษาการหน้าที่นี้อยู่ประมาณ1ปีครึ่งแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือคณะกรรมการสกสคหรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและแน่นอนครับเหตุที่เราจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นเนื่องจากเราถือว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงครูเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญบางทีเวลาเรามองถึงครูเรามองว่าครูเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้แต่จริงๆโดยรากฐานของศัพท์คำว่า education ซึ่งเป็นศัพท์ภาษาละตินเดิมนั้นเนี่ยเขาหมายถึงการฟูมฟักให้เจริญเติบโตเพราะนั้นการทำหน้าที่ครูจึงไม่ใช่เป็นแค่ผู้สอนเป็นแค่ผู้บอกความรู้เหมือนที่เราบอกว่า AI จะมาแทนครูได้หรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าจริงๆต้องมีหน้าที่ในการดูแลลูกศิษย์ฟูมฟักให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยความเป็นครูในที่นี้จึงไม่ใช่เป็นแค่ Teacher Council หรือสภาครูแต่ต้องเป็น Professional Teacher Council หรือสภาครูที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วยประการต่อไปก็คือถามว่าองค์กรลักษณะนี้ที่ต้องมีผู้แทนเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่กี่องค์กรนะครับได้มีการศึกษาพบว่ามีอย่างน้อยมากกว่า21องค์กรด้วยกันเช่นเรามีครุสภามีแพทยสภาสภาทนายความสภาการพยาบาลสภาวิศวกรเป็นต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์ประกอบจะมีผู้ที่เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยประมาณร้อยละ50หรือประมาณกึ่งหนึ่งซึ่งหลักการนี้ผมคิดว่าเป็นหลักการสำคัญเพราะเขาเป็นดูแลเป็นผู้ที่จะต้องดูแลวิชาชีพของตัวเขาเองแล้วก็ บางครั้งก็จะมีผู้แทนจากกลุ่มต่างๆซึ่งโดยทั่วไปก็จะประกอบด้วย3ส่วนก็คือเป็นผู้แทนจากกลุ่มที่มาโดยตำแหน่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งตรงนี้นี่เองถ้าเรามีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสเราก็จะได้คนดีคนมีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ถามว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยได้กำหนดให้มีการประกอบทำหน้าที่อะไรบ้างภายใต้กฎหมายนี้นะครับอันแรกคือต้องมีหน้าที่ในการรีจิสเตอร์หรือคุมทะเบียนครูออกใบประกอบวิชาชีพครูต่ออายุกำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูกำกับการผลิตครูของมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็กำกับการจรรยาบรรณดำเนินการทางวินัยซึ่งตรงนี้แหละครับครุสภาและกมว.เนี่ยจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการดำเนินการส่วนแคเรียร์พาสหรือการเติบโตก้าวหน้าของครูของบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นอย่างไรเนี่ยหน่วยงานก็เป็นผู้กำหนดแคเรียร์พาสหรือความเจริญก้าวหน้าในการเติบโตในชีวิตทั้งราชการแล้วก็ชีวิตความเป็นครูของเขาในส่วนของสวัสดิการสวัสดิภาพก็คือการมอบให้สกสค.เนี่ยดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของปัญหาหนี้สินเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยการดูแลครอบครัวของครูให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีศักดิ์ศรีถามว่าประเทศอื่นๆเขาทำยังไงครับในหลายประเทศมีองค์กรคล้ายๆกันนี้ก็คือ Teacher Council หรือสภาครูแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เป็นประเทศเล็กอาทิเช่นประเทศไทยสิงคโปร์นิวซีแลนด์พวกนี้แต่ถ้าเป็นประเทศใหญ่พวกแคนาดาพวกออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาก็จะมีองค์กรครูของรัฐต่างๆที่จะดูแลกำกับแทนซึ่งความน่าสนใจอยากจะยกตัวอย่าง2ที่นะครับที่แคนาดานอกจากจะเลือกครึ่งนึงมาจากครูแล้วเนี่ยอีกครึ่งนึงก็ผู้แทนมาจากประชาชนซึ่งไม่มีที่ไหนเลยนะครับที่ทำแบบนี้ไม่มีที่ไหนเลยที่เลือกประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเจอที่แคนาดาเนี่ยเป็นแห่งแรกแล้วที่แปลกเข้าไปอีกก็คือที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งเขามีผู้แทน26คนเนี่ยเราก็นึกว่าเขาจะแบ่งครึ่งๆระหว่างภาคราชการกับภาคครูแต่ปรากฏว่าผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ NIE ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาครูของเขาเนี่ยมีผู้แทนแค่8คนเท่านั้นแต่อีก18คนมาจากคนที่เป็นครูหรือบริหารอยู่ในโรงเรียนต่างๆนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อมั่นความมีคุณภาพของครูของเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นประเด็นสุดท้ายว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยผมมีข้อเสนอ3เรื่องใหญ่ๆนะครับไปยังคน3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือสมาชิกวุฒิสภาของเราเนี่ยวันนี้ผมขอเสนอให้เรารับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพื่อเราจะได้ช่วยกันเสนอความเห็นแล้วก็สร้างกฎหมายที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนครูนะครับประเด็นที่สองคงจะมอบให้กับกรรมาธิการซึ่งจะต้องดูแลเรื่องนี้ว่าเราจะต้องกำหนดบทบาทภารกิจของบุคคลที่เข้าไปทำหน้าที่ใน3หน่วยงานย่อยนี้เนี่ยให้มีความชัดเจนจะนำไปสู่การเลือกคนได้ตรงกับความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการผมเอาสิงคโปร์เป็นตัวตั้งก็ได้นะครับเขาบอกว่าหน้าที่ของคนที่ทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้องหนึ่งจะต้องมายกระดับศักดิ์ศรียกระดับวิสัยทัศน์ของวิชาชีพครู2ก็คือต้องสร้าง professional learning คือสร้างการเรียนรู้ที่มันมีคุณภาพมีมาตรฐานสร้าง professional leadership ครูต้องมีความเป็นผู้นำกำหนด teaching track ซึ่งอันนี้บ้านเราจะเขียนไม่ค่อยชัดหมายถึงความก้าวหน้าของคนที่สอนวันนี้เรามักจะกำหนดความก้าวหน้าของคนที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาหรืออาชีพหรือหน้าที่อื่นแต่ว่าคนที่สอนโดยตรงเนี่ยจะต้องกำหนดความก้าวหน้ามีความชัดเจนแล้วก็สุดท้ายคือสร้างสิ่งที่เรียกว่า teacher well-being คือสุขภาวะที่ดีให้กับเพื่อนครูนะครับคือการที่สกสคแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการเนี่ยต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เรื่องนี้ขออนุญาตว่ากรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ช่วยไปพิจารณาให้เข้มข้นสุดท้ายจริงก็ต้องมอบให้กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับเราพูดไว้ชัดนะครับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นถึงทำให้เกิดมีคำสั่งคสช.เคยมีการทุจริตคอร์รัปชันเคยมีครูการเมืองเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็มาหาประโยชน์จากเพื่อนครูซึ่งอาจจะมีเพียงแค่บางส่วนแต่มันทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรวิชาชีพของเราเพราะนั้นฝากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท่านจะต้องสร้างระบบความรับผิดชอบตรวจสอบได้ให้เกิดขึ้นระบบการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมต้องได้ครูดีได้ครูเก่งได้ครูมีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่นี้และเราหวังว่าสภาครูแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของสังคมไทยและระบบการศึกษาไทยได้อย่างแท้จริงนะครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
6: ขอบคุณครับเชิญนาวาตรีวุฒิพงศ์ครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณในฐานะ สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับผมเองก็เคยเป็นกรรมการของสมาคมผู้ปกครองและครูไม่ต่ำกว่า2โรงเรียนที่ผ่านมานะครับแต่ละโรงเรียนนั้นจะให้โอกาสผู้ปกครองและครูได้ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำในการจะพัฒนาครูในการที่จะหาเขาเรียกว่าความก้าวหน้าหรือทุนการศึกษาให้กับคุณครูต่างๆให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ผมไม่ได้เห็นในกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าจะมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและครูอย่างไรนะครับถ้าเราจะคิดว่าครูเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเดิมตั้งแต่ก่อนคสช.มีคำสั่งดีอยู่แล้วทำแบบเดิมไปเรื่อยๆอันนั้นเรากำลังถอยหลังเข้าคลองนะครับแล้วก็ท่านก็คงจะทราบนะครับท่านประธานคงจะทราบแล้วว่าขณะนี้คุณภาพของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาครูต่างๆนั้นเป็นอย่างไรคงไม่ต้องอธิบายให้เจ็บช้ำน้ำใจกันอีกต่อไปนะครับเพราะทุกคนรู้ว่ามีปัญหานะครับเราควรจะดูตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อกี้ท่านบอกประเทศใหญ่นะครับแต่ประเทศใหญ่นั้นประชากรเขาไม่ได้มากนะครับนะแคนาดาประชากรก็อาจจะมากกว่าประเทศไทยหน่อยเดียวนะครับส่วนสิงคโปร์ประเทศประชากรเท่ากรุงเทพมหานครเองแต่เขาสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างดีเป็นมหาอำนาจในการศึกษาเลยเพราะอะไรครับเพราะปรัชญาการศึกษาเขาใครอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นตามนั้นระบบการศึกษาจะพัฒนาตามให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีหรือโลกในปัจจุบันดังนั้นการที่ทำให้โลกนั้นพัฒนาโลกไปไกลแล้วแต่ระบบการศึกษาครับเดิมเราเคยมีกรมวิชาการเราเลิกเรายุบทิ้งไปตอนนี้เลยเละยิ่งกว่าเดิมคือประเทศไทยเราเสนออะไรไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้พัฒนาขึ้นนะมันพัฒนาถอยหลังไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นหน้าห่วงใยนะครับมันอาจจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่เมื่อเทียบกับประเทศที่เขาไปกันไกลแล้วเนี่ยเราถอยหลังนะครับคือเราเดินช้าแต่เขาวิ่งไปเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเรานั้นเหมือนกับถอยหลังจริงๆไม่ได้ถอยหลังแล้วครับมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับของเราก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษาโดยเปลี่ยนตำราไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนตำราไปจนกระทั่งผมเองยังไม่สามารถสอนลูกได้เลยในระยะเวลาหนึ่งเพราะเราเปลี่ยนตำราตลอดเวลานะครับจนกระทั่งพ่อสอนลูกไม่ได้พี่สอนน้องไม่ได้นะในบางหลักสูตรซึ่งไม่น่าจะเปลี่ยนวิธีเรียนหรือตำราการเรียนรู้ไม่น่าจะเปลี่ยนมากมายเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเขาเรียนกันมาแบบนี้ตั้งนานแล้วสอนใหม่ก็ไม่รู้เรื่องกันอีกนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นพี่ว่าปัญหาของครูนั่นเองครูที่ด้อยคุณภาพเป็นปัญหาเราคัดครูเข้ามายังไงครับผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าเรามีเส้นสายเหมือนกับสอบเข้าอปท.นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขาสอบแล้วมีคอร์รัปชันเข้าไปเยอะแยะเนี่ยผมว่ากระทรวงศึกษาคงไม่มีอย่างนั้นนะครับเรามีพ.ร.บ.สภาครูขึ้นมาจะมีการหัวกันไหมนะซึ่งเดิมมันก็คงมีการเลือกตั้งแบบมั่วๆเข้ามานะนี่คือสภาครูนะครับปัญหาก็คืออะไรทำยังไงให้มันดีขึ้นทำยังไงให้การโกงแบบนี้มันหายไปนะอันนี้ก็ต้องฝากท่านที่ไปดูแลกฎหมายฉบับนี้ว่าถ้าเป็นแค่นี้มันน้อยเกินไปฮะผมก็อยากสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่สนับสนุนอย่างเดียวไม่พอในเนื้อหาก็ต้องมีการแก้ด้วยเนื้อหาสาระเนี่ยนะสำคัญเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นไม่ควรจะมีแค่ปรับปรุงในสิ่งที่มันโดนยุบไปแล้วเอาตั้งกลับมาใหม่นะสภาครูเป็นต้นเนี่ยนะครับทำไมเราไม่คิดว่าเราต้องปรับปรุงกระบวนการการศึกษาทั้งมวลองค์กรครูเป็นองค์กรหนึ่งนะครับในหลายประเทศเมื่อกี้ท่านกมลได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าเขาเอาอะไรเขาเอาผู้ปกครองหรือประชาชนเขาไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการของสภาครูนี้ด้วยซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเราขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแน่นอนว่าครูอาจจะเป็นส่วนใหญ่บุคลากรในการศึกษามาอีกจำนวนหนึ่งแต่คนที่มีส่วนร่วมแล้วเขาอยากให้การศึกษาเขาดีก็คือประชากรหรือประชาชนในชาติวันนี้ประชาชนในชาติไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแ ไม่อยากจะมีลูกแล้วครับทำไมถึงไม่อยากมีเพราะคุณภาพการศึกษามันต้อยต่ำเหลือเกินนะฮะถามข้าราชการสภาดูได้เลยแต่งงานแล้วไม่อยากจะมีลูกทำไมถึงไม่อยากมีก็ไม่รู้จะให้มันไปเรียนที่ไหนค่าเราเรียนก็แพงทุกคนอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติกันหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้นะฮะโรงเรียนของรัฐก็คือโรงเรียนที่คนไม่มีทางเลือกไปอยู่กันมีโรงเรียนของรัฐดีๆก็มีจำนวนนึงแต่มีไม่เพียงพอทุกคนอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนชั้นนำทั้งนั้นแหละครับนะเช่นโรงเรียนตระกูลจารุจตุรมิตรเป็นต้นเนี่ยนะครับอยากเข้ากันจังเลยถึงเวลาต้องมีการฝากเข้าโรงเรียนกันเป็นแถวๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นความจริงในสังคมว่าเราอยากได้ของดีแต่เราช่วยกันพิจารณากฎหมายให้ดีด้วยให้กระบวนการของสภาครูเนี่ยเป็นที่เชื่อถือแบบเดียวกับสภาวิชาชีพนักบัญชีสภาวิศวกรสภาทนายความทำให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมกฎหมายเขาเป็นยังไงเราก็ทำให้มันใกล้เคียงกันให้มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมให้ทุกคนที่อยู่ในวิชาชีพนี้มีโอกาสที่เข้าไปแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับมีองค์กรที่ให้เห็นชัดๆนะครับสภานักบัญชีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนสภาทนายความและสภาวิศวกรนี่ก็มีสภาสถาปนิกก็เกิดขึ้นแล้วกฎหมายเหล่านี้ทำไมไม่เอามาประยุกต์ใช้กับสภาครูด้วยนะครับให้มีการเลือกตั้งให้มีการพัฒนาครูทุกกระบวนการแม้กระทั่งการรับสมัครคนไปเป็นอาชีพครูนะครับครูทุกวันนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับและเราทุกคนเนี่ยนะครับถึงวันไหว้ครูแล้วก็ไปไหว้ครูเป็นประจำครับท่านประธานครับทุกคนระลึกถึงคุณครูเราเสมอแต่วันนี้ผู้ปกครองยุคใหม่พูดถึงคุณครูก็คิดว่าครูจ้างได้ครูออนไลน์ได้ครูนั่นครูนี่ไปหมดเลยอันนี้แหละครับคือปัญหาที่เราควรจะต้องแก้อย่างเร่งด่วนดังนั้นผมก็ขอสนับสนุนนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีนะครับก็มีข้อดีเพราะว่าตอนยุบไปก็ไม่ควรจะยุบอยู่แล้วแต่ต้องแก้ในสาระสำคัญในรายละเอียดว่าถ้าสวจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยเอาประชาชนมาเป็นส่วนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็จะดีเป็นยิ่งนักนะครับก็ฝากท่านที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะพิจารณากฎหมายในวาระถัดไปเนี่ยนะครับที่สวต้องมีกรรมธิการร่วมเนี่ยก็ขอฝากไว้ด้วยว่าควรจะต้องมีคนจากภาคประชาชนภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียถ้าเอาคนที่มีลูกนะครับมีลูกมีหลานอยู่ในโรงเรียนนี่แหละเอามาช่วยกันพัฒนากันต่อไปครับขอบพระคุณครับ
6: ครับเชิญท่านนพดลครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นกรรมธิการ ICT นะครับทุกท่านที่อภิปรายเนี่ยผมสังเกตแล้วจะมีอาชีพการเป็นครูยกเว้นผมนะครับซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเวลานานนะครับผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้นะครับผมเห็นด้วยกับการร่างกฎหมายเพราะกฎหมายเดิมใช้ตั้งแต่ปี2546และวันนี้บริบทของประเทศเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับแต่ผมอยากจะชวนท่านสมาชิกมองให้ไปไกลว่าควรปรับโครงสร้างครุสภาเพราะสิ่งที่เรากำลังออกแบบไม่ใช่เพียงว่าใครจะมาเป็นกรรมการแต่คือครูไทยอีก10ปีข้างหน้าจะต้องมีความสามารถอะไรเพื่อให้ทันกับโรคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประเด็นแรกนะครับในอดีตเราอาจจะถามว่าครูมีใบอนุญาตหรือไม่มีคุณสมบัติครบหรือไม่แต่วันนี้เราต้องถามเพิ่มว่าครูใช้เทคโนโลยีเป็นหรือไม่ครูเข้าใจ AI หรือไม่ครูสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมาได้หรือไม่และครูสามารถสอนเด็กให้ใช้ AI อย่างถูกต้องและมีจริยธรรมหรือไม่ดังนั้นผมเห็นว่ามาตรฐานวิชาชีพครูในอนาคตต้องเพิ่มสมรรถนะด้านดิจิตอลและ AI เข้าไปอย่างจริงจังนะครับประเด็นที่2นะครับวันนี้ครูจำนวนมากต้องใช้เวลากับเอกสารงานรายงานงานธุรการและการป้อนข้อมูลหลายระบบผมขอเสนอหลักการว่า AI ไม่ควรมาแทนครู
9: แต่ควรมาแทนงานที่จำเป็นต้องให้ครูทำเราควรใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มและ AI ลดงานที่ไม่ใช่งานสอนนะครับเพื่อคืนเวลาให้ครูกลับไปสู่เด็กนักเรียนผมขอเสนอหลักการที่ว่า Teacher to Classroom หรือคืนเวลาของครูให้กับห้องเรียนทุกระบบดิจิตอลและทุกงบประมาณด้านเทคโนโลยีการศึกษาควรถามว่าทำให้ครูมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้นหรือไม่นะครับถ้าระบบดิจิตอลกลับมาเพิ่มงานให้กับครูระบบนั้นก็ยังไม่ตอบโจทย์ของการปฏิรูปการศึกษาประเด็นที่3นะครับประเทศไทยมีข้อมูลการศึกษาจำนวนมากแต่หลายระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้สุดท้ายคนที่ต้องการกรอกข้อมูลซ้ำๆนั้นกลับกลายเป็นครูผมจึงขอเสนอแนวคิดนะครับวันที่เชื่อวันดาต้าครูควรกรอกข้อมูลที่จำเป็นครั้งเดียวแล้วระบบของหน่วยงานต่างๆสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มีสิทธิ์การใช้ร่วมกันได้ตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยและในระยะต่อไปประเทศไทยควรมี National Education Data Platform ก็คือระบบข้อมูลการศึกษาแห่งชาติที่มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงกันได้และมีระบบคุ้มครองข้อมูลเด็กอย่างเข้มงวดเพราะถ้าเรามีข้อมูลที่มีคุณภาพ AI ก็สามารถช่วยครูวิเคราะห์ได้ว่าเด็กไทยมีปัญหาเด็กไทยคนไหนต้องการความช่วยเหลือและเด็กไทยคนไหนมีศักยภาพที่ควรได้รับการพัฒนาประเด็นที่4ผมไม่ได้เสนอให้ AI เป็นผู้ตัดสินเด็กเพราะการศึกษาไม่ใช่เรื่องของคะแนนเพียงเดียวครูต้องเข้าใจชีวิตเด็กเข้าใจครอบครัวเข้าใจความรู้สึกและเข้าใจศักยภาพของเด็กแต่ละคนดังนั้นหลักการที่ผมอยากเห็นคือ AI วิเคราะห์ข้อมูลครูเป็นผู้ตัดสินใจและเด็กเป็นศูนย์กลางนี่ควรเป็นทิศทางของการใช้ AI ในประเทศไทยสุดท้ายนี้นะครับเมื่อเราปรับโครงสร้างครุสภาผมอยากจะให้เรามองให้ไกลกว่านี้ว่าใครจะเป็นกรรมการแต่ต้องถามว่าเราจะกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างไรให้ครูสามารถรับมือกับโลกอีก10ปีข้างหน้าได้มาตรฐานวิชาชีพจึงต้องสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไปและข้อเสนอที่ผมอยากฝากคณะกรรมการนะครับมีอยู่5เรื่อง1เพิ่มสมรรถนะดิจิตอลและ AI ในการพัฒนาวิชาชีพครู2ใช้หลักวันที่เชื่อวันดาต้าลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน3พัฒนาระบบ National Education Data Platform 4ใช้ AI ลดงานทุกการและงานที่ไม่ใช่งานสอน5ยึดหลัก Teacher to Classroom คือทุกการปฏิรูปต้องคืนเวลาให้ครูให้กับในห้องเรียนนะครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ผมอยากให้การแก้กฎหมายฉบับนี้ไปไกลกว่าการปรับปรุงโครงสร้างครุสภาเพราะสิ่งที่เรากำลังออกแบบคืออนาคตของวิชาชีพครูและอนาคตของเด็กไทยวันนี้เด็กไทยไม่ได้แข่งขันเฉพาะกับเด็กในห้องเรียนแต่เด็กไทยกำลังแข่งขันกับเด็กทั่วโลกดังนั้นเราต้องทำให้ครูใช้เทคโนโลยีเป็นโรงเรียนใช้ข้อมูลเป็นรัฐเชื่อมโยงข้อมูลได้และเด็กไทย AI รู้อย่างทันเท่าเทียมและผมขอฝากประโยคสุดท้ายไว้นะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของการศึกษาไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทำให้ครูทำงานมากขึ้นแต่คือเทคโนโลยีที่ทำให้ครูมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้นผมจึงขอสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้และขอฝากข้อความและข้อเสนอทั้งหมดให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาเพื่อวางรากฐานต่อไปขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับเชิญท่านวิวัฒน์ครับ
10: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัฒน์รุ่งแก้วสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษก่อนที่จะอภิปรายในรายละเอียดและข้อเสนอแนะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมขอเท้าความถึงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546ที่ต้องเท้าความถึงเพราะผมจะหยิบเอาข้อความบางข้อความบางมาตรามาประกอบคำอภิปรายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546มีทั้งหมด90มาตราวันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังถูกใช้อยู่เพียงแต่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. 3ฉบับมายกเลิกบางมาตราบางข้อความของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ว่ามาตราส่วนใหญ่ยังคงอยู่ร่างพระราชบัญญัติที่เรากำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้นี่หากจะเอ่ยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยแทนที่จะเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติ

เอาข้อความเดิมมาใช้ทั้งหมดก็มีการปรับปรุงข้อความให้ทันสมัยกับบริบทในปัจจุบันแต่จะกล่าวเรียนว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีแค่12 มาตราที่จำเป็นจริงๆก็คือมาตราที่บอกว่าให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.แล้วก็ข้อความที่ให้บัญญัติข้อความอะไรใหม่ขึ้นมาแทนผมก็จึงจะไม่อ่านทั้งหมดนะเพราะว่ามีหลายท่านได้อภิปรายและเอ่ยชื่อคำสั่งเอ่ยชื่ออะไรไปบ้างแล้วแต่ผมอยากจะพูดโดยหลักการว่าในกรณีที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ผมเห็นด้วยกับทั้งหมดเลยนะมีปีย่อยเล็กน้อยที่ไม่เห็นด้วยบางมาตราถึงแม้จะเห็นด้วยผมก็ขออภิปรายเพราะมีแนวความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจากข้อความที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบมาเช่นสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้ประธานกรรมการครุสภาและประธานกรรมการสกสคเนี่ยต้องไม่เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าแนวความคิดของท่านสมาชิกที่อภิปรายบางท่านก็เห็นว่าควรจะให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพราะจะได้เชื่อมโยงกับนโยบายและเกิดความรวดเร็วในการกำหนดนโยบายหรือการผลักดันงานผมจะกล่าวเพียงว่ามาตรา75ของพระราชบัญญัติระเบียบสภาครูขอไปมาตรา75ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546เนี่ยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับครุสภาและสกสคอยู่3อย่าง 1. ท่านมีอำนาจกำกับดูแลครุสภาและสกสครวมทั้งจัดสรรงบประมาณและอื่นๆที่เป็นในเชิงบริหารและกำกับดูแล 2. ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการทั้ง2กรรมการนั้นนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงในการปฏิบัติกิจการบางกิจการของทั้ง2อย่างคือสปสคและครุสภาสั่งเป็นหนังสือให้ชี้แจงได้และ3หนักกว่านั้นอีกนะฮะข้อ3เนี่ยท่านมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ครุสภาหรือสกสคเนี่ยระงับหรือแก้ไขการกระทำใดๆที่ขัดต่อวัตถุประสงค์หรือขัดต่อกฎหมายนี่คืออำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา75มาตรานี้จะไม่ถูกยกเลิกทีนี้เมื่อท่านเป็นผู้มีอำนาจกำกับ3อย่างอย่างที่ว่าเนี่ยอำนาจใหญ่กว่าอีกนะฮะแล้วท่านจะไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการครุสภาท่านจะไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการสกสคแล้วท่านจะไปสั่งให้ประธานซึ่งเป็นรัฐมนตรีคือตัวท่านเองดำเนินการ1 2 3ตามที่ว่านี้เป็นไปไม่ได้หลักฐานมีฮะ10ปีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการที่บ้านนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังไม่เคยสั่งใช้อำนาจ3ข้อนี้เลยขอไปยังไม่เคยใช้อำนาจตามข้อ2ข้อ3ข้อ2คือสั่งเป็นหนังสือให้ชี้แจงข้อ3คือสั่งเป็นหนังสือให้ระงับหรือให้ยุติการดำเนินการนั้นๆให้ยกเลิกยังไม่เคยสั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปให้รัฐมนตรีเป็นประธานอีกก็จะกลับไปที่เดิมข้อแรกผมเสนอว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ฝากท่านกรรมธิการว่ายืนยันตามที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นมาคือไม่ให้รัฐมนตรีว่าการเป็นประธานแต่ให้เลือกจากผู้สูงคุณวุฒิให้มาจากผู้สูงคุณวุฒิอันที่สองที่ผมจะเสนอไปสำหรับท่านกรรมธิการนะก็คือการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพในกรรมการทั้งกรรมการครุสภากรรมการสปสคกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูขอให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับในกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอขึ้นมาเนี่ยให้เลือกตั้งผมเกรงว่าเมื่อไปออกหลักเกณฑ์ประกอบหรือเรียกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยจะไปบอกให้เลือกตั้งโดยอ้อมคือให้มีการเลือกกันมาเขตละ1คนเขตพื้นที่การศึกษาละ1คนพอมาถึงปุ๊บก็ให้คนเหล่านี้มาเลือกกันเองให้เหลือจำนวนที่กำหนดซึ่งถ้าเป็นวิธีนั้นนะฮะ

0: ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติสภาครูเคยทำอย่างนั้นมาแล้วแล้วก็ได้เกิดการมีปัญหาจนที่หัวหน้าคณะคสช.ต้องมาออกคำสั่งแล้วก็ให้พ้นตำแหน่งไปแต่ว่าพอเมื่อให้พ้นไปนะฮะข้อกล่าวหาที่ให้กรรมการทั้ง3ตำแหน่งเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งถึงไม่ใช่เลือกตั้งทางอ้อมนะให้พ้นไปเนี่ยข้อกล่าวหาก็คือมีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ผมได้รับการร้องเรียนจากท่านอดีตเลขาธิการคุสภาซึ่งได้รับผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้าคสช.นั้นว่าเมื่อมีการให้ท่านพ้นจากตำแหน่งและตั้งกรรมการสอบสวนแล้วคุสภาไม่มีความผิดนะเพราะว่ากรรมการคุสภาเนี่ยไม่ได้บริหารธุรกิจนะฮะเป็นการมาตรฐานเป็นการกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานเท่านั้นผมเลี้ยวด้านไปผมจะรีบจบเอาเป็นว่าเมื่อสอบสวนแล้วมีความผิดขอตำแหน่งคืนไม่ได้นะฮะสุดท้ายท่านตำแพงครับขอเดียวครับคือกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและกรรมการสภาเนี่ยจะมีส่วนในการอนุมัติให้เปิดสอนคณะศึกษาศาสตร์และคณิตศาสตร์วันนี้เปิดสอนกันเยอะมากไม่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่จะรับมาเป็นครูหากถือให้ปล่อยให้เปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างไม่จำกัดอีกไม่นานนะคนจบเป็นคนจบด้านนี้มาเนี่ยจะไม่มีงานทำนะฮะและจะทำให้มาตรฐานของคนที่มาเป็นครูต่ำลงไปผมจึงเสนอว่าเป็นข้อสังเกตฝากกับคณะกรรมการคุณสภาและกรรมการมาตรฐานวิชาชีพขอให้จำกัดจำนวนผู้ที่จะมาเรียนคณะศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจำนวนที่จะรับเข้ามาเป็นครูกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านวรพัฒน์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันดร.วราภัทรไพพรรณรัตน์สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอุตสาหกรรมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะดิฉันเห็นด้วยในหลักการค่ะที่จะปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาในปัจจุบันและยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้ง3ฉบับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารองค์กรวิชาชีพครูกลับมาอยู่ภายใต้กฎหมายปกติอย่างไรก็ตามการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการในครั้งนี้นะคะก็ควรตอบให้ได้ว่าครูจะมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างไรการกำกับมาตรฐานวิชาชีพจะเป็นธรรมขึ้นและท้ายที่สุดเด็กและเยาวชนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างไรดิฉันมีข้อสังเกตดังนี้ค่ะประเด็นแรกความเป็นอิสระขององค์กรวิชาชีพและมีการมีส่วนร่วมของครูการกำหนดให้ประธานกรรมการคุรุสภาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดิฉันเห็นว่าการกำหนดต้องมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสควบคู่กันเพื่อให้ได้บุคลากรบุคคลที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบวิชาชีพและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจึงขอให้คณะกรรมการการมาธิการพิจารณาหลักประกันเรื่องการเปิดเผยคุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหาและเหตุผลในการคัดเลือกรวมถึงการป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนค่ะสำหรับกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพก็ควรมีช่องทางให้ครูผู้ปฏิบัติงานจริงได้มีส่วนร่วมทั้งกันอย่างทั่วถึงนะคะทั้งครูภาครัฐภาคเอกชนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูที่อยู่พื้นที่ห่างไกลโดยพิจารณาความหลากหลายทางเพศประกอบด้วยข้อสำคัญค่ะผู้แทนครูที่ต้องสามารถสะท้อนปัญหาจากห้องเรียนและรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการวิชาชีพที่ตนเป็นตัวแทนได้อย่างแท้จริงประเด็นความเป็นกลางในการพิจารณาจรรยาบรรณและการอุทธรณ์นะคะเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะการใช้อำนาจด้านวิชาชีพอาจจะกระทบทั้งสิทธิในการประกอบวิชาชีพชื่อเสียงครูและความปลอดภัยของผู้เรียนดิฉันขอให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกับคณะกรรมการคุรุสภาอย่างรอบคอบควรมีกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหานะคะเปิดโอกาสให้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานและกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ครูได้รับความเป็นธรรมและผู้เสียหายไม่ต้องรอคอยโดยไม่ทราบความคืบหน้า ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดเด็กนะคะก็ควรมีมาตรฐานคุ้มครองผู้เรียนผู้ร้องเรียนระหว่างการพิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายส่วนการปรับโครงสร้างสกสคต้องนำไปสู่สวัสดิการครูที่เข้าถึงได้จริงค่ะในร่างมาตรา9ซึ่งแก้ไขมาตรา64กำหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกำการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงสร้างใหม่นี้จะช่วยให้การจัดสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้เพิ่มขึ้นอย่างไรควรมีการเปิดเผยผลการดำเนินการการใช้จ่ายเงินและผลประกอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการตลอดจนมีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายดิฉันขอเสนอให้การประเมินผลให้ครอบคลุมในการช่วยเหลือครูที่ประสบปัญหาหนี้สินสุขภาพความพิการความเดือดร้อนของครอบครัวรวมทั้งพิจารณาว่าครูและบุคลากรแต่ละกลุ่มได้รับการบริการอย่างทั่วถึงเพียงใดภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายพอคุณภาพชีวิตครูย่อมมีส่วนต่อความพร้อมในการดูแลและพัฒนาเด็กค่ะประเด็นสุดท้ายต้องเตรียมการเปลี่ยนผ่านให้ชัดเจนค่ะเมื่อยกเลิกคำสั่งเดิมและปรับองค์ประกอบคณะกรรมการใหม่ก็ขอให้กรรมาธิการตรวจสอบบทเฉพาะการว่ามีความชัดเจนเรื่องผู้ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเปลี่ยนผ่านการดำเนินการเรื่องที่ค้างอยู่และการออกข้อบังคับที่จำเป็นหรือไม่ป้องกันกับปัญหาที่ครูยื่นใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตแล้วเกิดความล่าช้ารวมถึงป้องกันการสรุปของงานพิจารณาจรรยาบรรณและการให้บริการสวัสดิการพร้อมกันนี้ค่ะควรตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายการศึกษากฎหมายบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างชัดเจนขึ้นท่านประธานค่ะเรียนสนับสนุนหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะและขอฝากข้อสังเกตต่อคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นนะคะว่าความสำเร็จของกฎหมายควรวัดจากการที่ครูมีส่วนร่วมองค์กรวิชาชีพมีความเป็นอิสระประกอบการพิจารณามีความเป็นธรรมและสวัสดิการมีความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันค่ะคือให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลและครูก็มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับครับท่านผู้แทนรัฐมนตรีมีเรื่องที่จะตอบชี้แจงกับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายสวัสดิ์ผู้ทองผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสกสคก่อนอื่นต้องขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและเป็นห่วงในประเด็นทั้งที่เป็นปัญหาร้ายแรงและประเด็นที่เกิดขึ้นในทุกๆวันของผู้เรียนเราของครูของสังคมไทยแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการเองโดยท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้เพิกเฉยก็พยายามที่จะดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการพัฒนาการศึกษาของชาติเราก็มีข้อจำกัดหลายประการบางครั้งในสังคมที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นโอกาสให้เราต้องรีบพัฒนาแต่ก็ขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคที่เราจะพัฒนาในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการเองโดยเฉพาะของประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นระบบนิติรัฐจำเป็นต้องมีกฎหมายบางเรื่องเนี่ยเราใช้กฎหมายและกฎหมายอาจจะแข็งเกินไปในการปฏิบัติบางเรื่องเราก็พยายามที่จะหาทางออกและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกประเด็นทุกเรื่องที่ท่านสมาชิกได้เป็นห่วงและให้ข้อเสนอแนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้นำไปเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขในข้อเสนอทุกประการนั้นบางครั้งเราก็ดำเนินการด้วยความรวดเร็วได้แต่บางครั้งเราก็มีปัญหาอุปสรรคเข้ามาขัดขวางจึงทำให้การพัฒนาของเรายังไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้การปรับปรุงแก้ไขพรบ.สภาครูฉบับนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีเพราะเราเริ่มใช้มาเกิน20ปีซึ่งมันใช้เวลานานแล้วต้องมีการปรับปรุงแก้ไขสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจสภาพของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันก็มีข้อเป็นห่วงที่ท่านสมาชิกว่าพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี42เดิมนั้นเป็นพ.ร.บ.แม่แล้วทำไมพ.ร.บ.ของเราเนี่ยจึงไม่รอพ.ร.บ.ฉบับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติรอเราพยายามดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไปควบคู่กันแต่ด้วยข้อจำกัดได้บางประการแต่พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก็กำลังจะมาแต่ในขณะเดียวกันที่เรายกร่างและปรับปรุงข้อเสนอเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งการมีส่วนร่วมโดยเชิญทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมมีการทำศึกษาข้อมูลต่างๆและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและก็ได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการยกร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี42ที่กำลังจะปรับปรุงแก้ไขด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองจะขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของทุกท่านเพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงรวมทั้งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมาเป็นกรรมาธิการในชั้นกรรมาธิการพิจารณาต่อไปซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยขอขอบคุณทุกท่านครับ
1: ครับขอบคุณมากครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระที่1ว่าจะเห็นชอบให้กับให้การรับร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนที่ช่องเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

0: ชิญท่านสมาชิกนะครับเข้ามาแล้วก็เสียบบัตรนะครับกดปุ่มแสดงตนนะครับ
1: กราบเรียนท่านประธานนะหนึ่งสี่พลตรียุทธนาแสดงตนครับผม
0: ท่านยุทธนาแสดงตนนะครับท่านสมาชิกท่านใดจะแสดงตนด้วยวาจาเชิญครับ
2: ท่านประธานครับผมชาญวิทย์บรรจงการ033ขออนุญาตแสดงตนด้วยวาจาครับ
0: ท่านชาญวิทย์แสดงตนด้วยวาจาครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณาเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับเราจะมีการลงมติกันนะครับ
3: ท่านประธานครับนิทัศน์067แสดงตนครับ
0: ท่านนิทัศน์067แสดงตนครับครับกราบเรียนเชิญนะครับท่านสมาชิกเข้ามาแล้วก็เสียบบัตรกับผมแสดงตนด้วยนะครับเชิญครับระวังทางต่างระดับด้วยนะครับสมาชิกท่านใดจะแสดงตนด้วยวาจาเชิญครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วกรุณาเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับครับมีสมาชิกท่านใดจะแสดงตนเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีนะครับจะเชิญเจ้าหน้าที่นะครับส่งผลครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน145บวก3นะครับเท่ากับ148นะครับต่อไปผมจะถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมก็จะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมชันวิทย์บัญจงการ033เห็นด้วยครับ
0: ท่านชันวิทย์ท่านเห็นด้วยนะครับ
1: กราบเรียนท่านประธานนะ114พลตรียุทธนาเห็นด้วยครับผม
0: ท่านยุทธนาเห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมก็ย่าปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ147บวก2เท่ากับ149นะครับเห็นด้วย140บวก2เท่ากับ142ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง4นะครับไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมครับจะพิจารณาร่างพระบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมการเต็มสภาครับเชิญครับ
4: ครับ
0: เชิญท่าน
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายเจื้อศักดิ์ชูความดีสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนขอผู้รับรองนะครับ
0: ครับมีสมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับโดยที่ข้อบังคับข้อ83วรรค2ได้กำหนดไว้ว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนะครับเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการวิสามัญจำนวน21คน ดังนั้นไม่เกินหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมธิการทั้งหมดจึงไม่ควรเกินไม่เกินสี่คนนะครับไม่เกินสี่คนขอเชิญกรรมธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีได้เสนอรายชื่อครับ
5: กราบเรียนประธานวุฒิภาที่เคารพกับผมนายสวัสดิ์ผู้ทองผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการสกสพนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4คนดังนี้1นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์2นางสาวกิตติวรรณเกิดนาวี3นายวิชากรคงมั่น4นายสุรพลทิพย์เสนาขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายเจียศักดิ์ชูความดีสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้1นายกมลรอดคล้าย2นายสุทินแก้วพนา3นายวิวัฒน์ลุงแก้ว4นายเตชิตชูแก้ว5นายธีรศักดิ์อรัญพิทักษ์6นายอิสระบุญสองชั้น7นายสมทบธีรพันธ์8นายพรเพิ่มทองศรี9ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริตระเด่นอามัด10นางอัญจลานาฏนอง11นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์12นายสาลีสิงห์คำ13นายสมดุลบุญชัย14นายกฤษณุเหลืองพิบูลย์กิจ15นายอมรกิตธนารกิตธนานันต์16นายโสพลผาสุขและ17ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิติรนันต์ขอผู้รับรองด้วยครับ
6: ท่านประธานคะ
0: เชิญครับ
6: ขออนุญาตออกความเห็นค่ะท่านประธานคะ
0: เชิญครับ
6: เรื่องการตั้งกรรมการวิสามัญต่างๆเนี่ยอย่างการศึกษาเนี่ยดิฉันอยากจะเสนออาจารย์นันทนานันท์วัฒน์รัฐบโลภาสซึ่งท่านอยู่ในวงการศึกษามานานแต่ไม่เห็นมีชื่อท่านอยู่ในนี้เมื่อกี้ท่านก็เป็นคนอภิปรายดิฉันก็เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในวงการศึกษานะคะขออนุญาตเสนอแนะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านเสนอถูกต้องไหมครับมีผู้รับรองไหมครับผมว่ายกมือสูงสูงขึ้นหน่อยครับครับมั่นใจหน่อยครับยกสูงสูงครับกับผู้รับรองถูกต้องนะครับครับท่านปทุมนะครับท่านได้เสนอท่านนันทนาเป็นกรรมาธิการอีกหนึ่งท่านนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปว่าเสนอถึงจริงๆแล้วนั้นเป็นไปตามหลักการนะครับว่าท่านก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ก็ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภานะครับวิพุฒินั้นได้มีการกันกรองกันมาจากคณะประธานต่างๆนะคณะกรรมการมาแล้วนะครับก็ถ้าท่านยังยืนยันอยู่นะครับก็เป็นไปตามนั้นก็จะต้องมีการพักการประชุมเพื่อที่จะได้ทำบัตรแล้วก็ได้ดำเนินการเลือกกันต่อนะครับว่าตอนนี้เราในส่วนของวุฒิสภาจำนวน17คนนะครับมีผู้เสนอมาอีก1คนนะครับก็ต้องมีการเลือกกันนะครับเดี๋ยวขอให้พักการประชุมครึ่งจากประมาณสัก20นาทีนะครับเพื่อที่จะได้ทำบัตรเตรียมการในการเลือกกันนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
6: ท่านประธานคะขออนุญาตค่ะคืออย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมด18คนใช่ไหมกี่ท่านฮะท่านฮะ
5: 18 17
6: เราลองหารือกันข้างนอกดีไหมคะว่าลองสกรีนดูอีกทีนึงนะคะ
0: ผมถือว่าเป็นไปตามนั้นนะครับท่านรับรองแล้วเดี๋ยวก็เลือกกันดีกว่านะครับ
6: อ๋อค่ะ
0: ไปตามนั้นครับไม่เช่นนั้นแล้วมาตรฐานมันก็จะไม่มีนะจริงแล้วเนี่ยเราคุยกันถ้าจะคุยกันต้องคุยกันตั้งแต่กรรมการวิปุตอยู่แล้วนะครับเจอครับ
7: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปฏิญาณวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับถูกต้องครับที่ทางท่านประธานบอกว่ามีการในส่วนของวิบุตรเองก็ตามเนี่ยครับแต่ผมเนี่ยอยู่ในกรรมการการศึกษาอยู่กับท่านอาจารย์นันทนาตัวผมเองก็ได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนในวิสามัญต่างๆมา2ครั้งแล้วในส่วนของกรรมการการศึกษาแต่กับเรียนท่านประธานตรงๆครับว่าอาจารย์นันทนาไม่เคยเลยนะครับ2ปีกว่าที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เคยได้นะครับมีแค่1ครั้งเองที่เกี่ยวกับเรื่องพรบสังสังคมสันติสุข
0: อย่างนี้ครับท่านปริญญาด้วยความเคารพครับก็เป็นไปตามหลักการนะครับก็ท่านเสนอมาเราก็จัดให้ก็เดี๋ยวเมื่อคนเกินเราก็มีการเลือกกันนะครับโดยสมาชิกส่วนใหญ่ลงคะแนนอยู่แล้วนะครับก็เป็นไปตามนั้นครับครับพักการประชุม20 นาทีครับเชิญครับ

13นาฬิกา5นาทีนะคะคุณฟังขณะนี้คุณฟังกำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภานะคะช่วงนี้พักการประชุมสักครู่ค่ะภายหลังจากการที่ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะคะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษานั่นคือร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตอนนี้ก็ได้มีเบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทน์ลงทองก็ได้มีการพูดถึงหลักการและเหตุผลไปแล้วในฉบับนี้นะคะจากนั้นสมาชิกก็อภิปรายโดยเฉพาะประเด็นของการตั้งคณะกรรมการนะคะที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วก็ให้ข้อสังเกตกันหลายประการแล้วก็ได้ตอบโดยตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าท่านตรีนั้นติดภารกิจนะคะขณะนี้ที่มีการพักประชุมก็เพราะว่ามีการตั้งรับประกันในเวลาที่1แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา18คนแต่ต้องให้เหลือ17คนนะคะ18ต้องให้เหลือ17คนเลยตอนนี้ขอปรึกษาหารือกันก่อนประมาณ20นาทีในส่วนของการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะในส่วนเมื่อเช้านี้ในระหว่างที่พักการประชุมนี้ดิฉันพูดคุยให้ฟังในเรื่องของกระทู้ถามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของการประชุมเนี่ยนะคะมีกระทู้ถามที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวข้องกับในเรื่องกระทู้ถามด้วยหนังสือ2เรื่องกระทู้ถามด้วยวาจา2เรื่องนะคะกระทู้ถามในเรื่องของหนังสือนั้นก็มีเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปตามมาตรา9ของกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2544นะคะเรื่องนี้สมาชิกคุณหมอประพลตั้งศรีเกียรติกุลก็ได้ตั้งถามนะคะแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีมาตอบรัฐมนตรีก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มาตอบนะคะประเด็นคำถามคือว่ากองการลงทุนเงินกองทุนของสสส.กองทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยนะคะสสส.นำเงินจากภาษีสุราแล้วก็ยาสูบไปลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ตามข้อบังคับซึ่งมีแนวทางต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552กว่า17ปีที่ผ่านมาทำให้มันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของและขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของสสส.ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2544มากน้อยแค่ไหนมีกลไกกำกับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างไรเพื่อคุ้มครองเงินสาธารณะและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็เปรียบเทียบกับสื่อสาธารณะไทย PBS ด้วยกับกองทุนนี้นะคะรัฐมนตรีก็บอกว่าในส่วนนี้ก็กลัวว่าจะใช้ไม่คุ้มประโยชน์กับเงินที่ได้ปีละ 4,000 กว่าล้านบาทของสสส.ที่ได้รับจากการบริหารองค์กรสสส.นะคะในการจัดทำงบประมาณในส่วนนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มาตอบกระทู้ในที่ประชุมในเรื่องของสสส.นี้นะคะตอบในเบื้องต้นในส่วนมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากเงินกองทุนตามกรอบนโยบายหลักเกณฑ์และก็วิธีการวิธีจัดหาผลประโยชน์ค่ะวิธีจัดหาประโยชน์นะคะวิธีจัดหาผลประโยชน์ที่คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นชอบในเบื้องต้นมีมาตรการอย่างนี้นะคะในการดูแลกองทุนของสสส.เนี่ยนะคะตอบให้ชัดเจนในหลักการที่1 นะคะที่ท่านได้ตอบในวันนี้ให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบคือ1ในส่วนของนะคะมาตรการหน้าที่บทบาทและหน้าที่ของส่วนงานภายในกองทุนนั้นท่านตอบละเอียดเลยนะคะว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าการทางด้านการลงทุนเป็นห่วงเรื่องการบริหารความเสี่ยงการติดตามประเมินผลและการรายงานนั้นของการทำงานของสสส.นั้น
ตรงนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบขอบเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะคะส่วนเป็นห่วงเรื่องประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามกฎหมายสสส.นั้นสมาชิกเป็นห่วงในส่วนนี้นะคะว่าจะนำเงิน 4,000 กว่าล้านเนี่ยไปลงทุนเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงหรือไม่ในการจัดหาผลประโยชน์ที่คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นชอบเนี่ยนะคะรัฐมนตรีบอกว่าประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็เพื่อรักษาสภาพคล่องสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่มันไม่สูงเสี่ยงต่ำแล้วก็มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ตราสารหนี้ภาครัฐกองทุนรวมตลาดเงินประเภทตราสารภาครัฐแล้วก็กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นนะคะประเภทหลักทรัพย์ที่สสส.สามารถลงทุนได้ที่สมาชิกเป็นห่วงนะคะอันนั้นก็บอกว่ากรอบการจัดสรรเงินลงทุนนั้นได้มีหลักเกณฑ์ว่าเงินที่ต้องใช้ระยะสั้นจะเน้นสภาพคล่องและความปลอดภัยกำหนดตามความเสี่ยงแล้วก็กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงคำนึงถึงหลักในส่วนของสังคมและธรรมาภิบาลด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและอำนาจอนุมัตินั้นกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนอย่างชัดเจนมีระบบกำกับติดตามและการอนุมัติหลายระดับดำเนินการตามหน้าที่อำนาจที่กำหนดไว้ในกรอบนโยบายของสสส.นะคะก็นอกจากจะบริหารกองทุนในรูปแบบต่างๆแล้วแนวทางการลงทุนนั้นนะในการหาผลประโยชน์นั้นก็บอกตามที่4ประการแล้วนะคะในส่วนที่5แนวทางบริหารความเสี่ยงในการลงทุนที่สสส.จะไปลงทุนนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีคณะกรรมการทบทวนการลงทุนนโยบายการลงทุนอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มันสำคัญบริหารความเสี่ยงให้มันครอบคลุม5ด้านนะคะว่าจะเป็นในด้านของ market risk ความเสี่ยงด้านการตลาด credit risk ด้านเครดิตนะคะนะคะทางด้านการต่างประเทศทางด้านทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการที่จะให้ไม่ให้เกิดความเสี่ยงความมีผลประโยชน์กับกองทุนสสส.นะคะกำหนดวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยการรายงานและการตรวจสอบของกองทุนสสส.เนี่ยนะคะกำหนดวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยมีการรายงานผลการบริหารเงินและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะคะในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาที่รัฐมนตรีได้ตอบนะคะวัตถุประสงค์3ประการนะก็คือการรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอแล้วก็มีเงินทุนสำรองรองรับความผันผวนในอนาคตนี่คือมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากเงินกองทุนนะคะสสส.ตามกรอบนโยบายหลักเกณฑ์แล้วก็มีการบริหารเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดเบิกจ่ายให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมการติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนนั้นหากสัดส่วนการลงทุนคาดเคลื่อนจากกรอบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุนก็ต้องติดตามปรับสัดส่วนกลับเข้าสู่กรอบภายใน30วันหรือรายงานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินงานนะคะในการดำเนินการต่อไปการรายงานผลการบริหารเงินนั้นก็มีด้วยความรอบคอบในการรายงานต่อคณะอนุกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะ1ครั้งแล้วก็รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนอย่างน้อยรายไตรมาสนะคะตรงนี้ก็เป็นการตอบที่สมาชิกเป็นห่วงในเรื่องของการหาผลประโยชน์จากเงินกองทุนนะตรงนี้มีเป็นไปตามกฎหมายนะคะที่รัฐมนตรีได้ตอบนะส่วนนโยบายการบริหารเงินทุนของสสส.นั้นเนี่ยรัฐมนตรีก็ได้ตอบเพิ่มเติมก็เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและใช้ทรัพยากรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนยกเลิกหาประโยชน์จากสินทรัพย์ด้วยการลงทุนผ่านบริษัทบลจ.แล้วก็นำเงินสำรองทั้งหมดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธ.ก.ส.ไปเลยนะฮะตรงนี้ก็จะได้มีความสบายใจแล้วก็นำเงินสำรองทั้งหมดเข้าบัญชีเงินฝากผลที่จะได้รับก็จะเงินกองทุนก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยลดความเสี่ยงจากในส่วนของอนาคตที่มันมีความผันผวนนะคะก็บริหารนี่คือนโยบายการบริหารเงินกองทุนนะคะแล้วก็รักษาเงินสภาพคล่อง
เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานของสสส.เงินสภาพคล่องก็ 1,500 ล้านบาทตรงนี้นั้นพิจารณาจากการสำรอง1ไตรมาสจากงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับปีละประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีนะคะงบประมาณที่ได้รับนั้นประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีสำรอง1ไตรมาสประมาณ 1,500 ล้านบาทค่ะสำหรับส่วนต่างเงินกองทุนที่เหลือนะคะก็นำมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรจากค่าตอบแทนแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะตามตัวชี้วัดในปีหน้านี่แหละค่ะ2570นะคะกองทุนสสส.นี้ถ้าทำกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันในเรื่องของสุขภาพนะคะส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกายส่งเสริมการลดการบริโภคยาสูบสุรานะคะที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพดูแลสุขภาพจิตด้วยแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาพที่ดีนะคะสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกช่วงวัยตรงนี้คือท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ตอบให้ที่ประชุมได้รับทราบเงินกองทุนตามนโยบายนี้นะคะก็จะได้รับเงินกองทุนที่ทำให้มีความมั่นคงปลอดภัยและลดความ เสี่ยงจากความผันผวนตลอดไปนะคะในส่วนแล้วก็จะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานของสสส.ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนร่วมด้วยช่วยกันในการทั้งสสส.แล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะเอามารวมกันตรงนี้คาดว่าในปีหน้าค่ะในปีหน้าก็จะได้มีการทำอย่างเต็มรูปแบบระหว่างสสส.และกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีตัวชี้วัด KPI ร่วมกันในการที่ผลที่จะออกมาจากผลที่การทำโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะของกระทรวงสาธารณสุขและสสส.นะคะนี่คือในส่วนของมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งคุณหมอประพลตั้งศรีเกียรติกุลเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านมาตอบนะคะอีกเรื่องนึงที่มีการถามกันในที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะนั่นคือกระทู้ถามในเรื่องของยาเสพติดค่ะคุณฟังมาตรการในส่วนของยาเสพติดนั้นนะคะก็มีพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายได้มีทางถามกระทู้ถามด้วยเป็นหนังสือนะคะถามว่าขณะนี้เนี่ยปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนนี่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้วยรัฐบาลมีแผนแล้วก็แนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาบำบัดรักษาโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดยาเสพติดอย่างไรมันระบาดอย่างมากนอกจากยาอียาไอซ์บุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้หลายประเภทเหลือเกินนะคะถึงแม้จะจับได้ลดใหญ่ๆที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ยังคงน่าเป็นห่วงยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะถามว่ารัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบำบัดรักษาโดยเฉพาะวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดยาเสพติดณวันนี้อย่างไรนะแล้วก็มีแผนและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีนี้เนี่ย2569แล้วก็ปีหน้าอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็แผนในการติดตามกำกับดูแลประเมินผลด้วยนะเรื่องนี้นะคะพลตรีบุญจันทร์ท่านบอกว่ามีข้อมูลพื้นฐานมาให้ท่านรัฐมนตรีนะบอกว่ายึดทรัพย์จับได้มากแต่ทำไมยาเสพติดไม่ลดลงยึดยาบ้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย 1,100 ล้านเม็ดแต่ตลาดก็ยังไม่หดตัวอุปทานการซื้อทะลักเข้าสู่ตลาดยังมีอยู่เยอะเลยผู้ใช้จริงก็ประมาณ3ล้าน8แต่เข้าระบบแค่ 500,000 คนตรงนี้นะคะแล้วก็จิตแพทย์ไทยก็มีเพียงแค่น้อยมากต่อประชากรแสนคนคุณฟังลองคิดดูนะคะ 0.83 นี่คือเท่าไหร่ต่อประชากรแสนคนที่พลโทบุญจันทร์นวลสายนี่ให้ข้อมูลมานะคะแล้วก็เปลี่ยนวัดเปลี่ยนจัดวัดยอดจับกลุ่มเป็นอัตราไปกลับไม่เสพซ้ำนะตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ข้อมูลท่านบุญจันทร์นวลสายก็ให้ข้อมูลนะคะกับท่านรัฐมนตรีคำถามที่ว่าแผนและแนวทางแก้ไขปัญหาและบำบัดรักษาวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดยาเสพติดนั้นรัฐมนตรีพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็มาตอบในที่ประชุม
ภายหลังจากท่านพลโทวันจันทร์นนสายได้ถามนะบอกว่าณวันนี้เนี่ยปี269นี่เลยกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยนะคะเข้าสู่ระบบการบำบัดแล้วเนี่ยประมาณ 49,000 คนนะโดยการจัดการดูแลในส่วนนี้เนี่ยมีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนค่ะว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนชุมชนแล้วก็รัฐนะอันนี้ร่วมกันเลยบูรณาการในการทำงานในส่วนที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวทางสำคัญในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามด้วยน้ำตีได้บอกนะคะโดยสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดผ่าน เครื่องมือต่างๆนะเสริมบทบาทครอบครัวให้มีความอบอุ่นแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าเด็กวัยรุ่นจะได้มีความอบอุ่นจากทางครอบครัวแล้วก็ไม่หันเหไปหายาเสพติดนะคะโรงเรียนทำโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมีการตรวจสอบตั้งแต่ปากประตูเข้าไปเลยนะคะมีสิ่งเสพติดอะไรเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนในห้องเรียนนะคะตรงนี้ก็มีสักนิดหนึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มันมาในรูปแบบของปากกาก็มีนะคะคุณครูไม่ทราบหรือเปล่าตอนนี้บางทีสูบไปมันไม่มีกลิ่นด้วยแต่มาในรูปของปากกาหรืออะไรที่มันเป็นอะไรรูปแบบเป็นรูปการ์ตูนอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็บุหรี่ไฟฟ้าเยอะติดนี่บุหรี่ฟ้านี่ตอนนี้มันสำหรับวัยรุ่นนั้นอันตรายมากเพราะว่ามันมีสารฟอร์มาลดีไฮด์สารน้ำยาอาบศพอ่ะนะคะเข้าไปในใส่ไปในบุหรี่ไฟฟ้าด้วยก็เคยสัมภาษณ์คุณหมอท่านหนึ่งนะคะหน้าใหม่นี่แหละท่านบอกว่าไอสารตัวนี้เนี่ยฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยหรือสารประกอบต่างๆที่มันอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเด็กสูบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำลายสมองตั้งแต่ณวันนี้เลยไปจนถึงโตเลยแล้วมันจะไม่หายนะมันจะมีผลต่อการเรียนด้วยนะตรงนี้มันเป็นอันตรายอย่างมากเลยสารจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสังคมตอนนี้ก็ถามว่ารณรงค์กันเยอะไหมก็บางท่านพี่น้องประชาชนก็บอกว่ามันยังน้อยไปนะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในการรณรงค์ให้ได้รู้ได้ทราบผู้ใหญ่ยังสูบเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายด้วยซ้ำนะคะบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยคุณครูต้องระมัดระวังคุณพ่อคุณแม่ไปถึงบ้านแล้วจะซักเสื้อผ้าให้คุณลูกเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าในกระเป๋านี้มีอะไรบ้างนะคะส่งเสริมแล้วก็สั่งสอนระรงให้ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดประเภทต่างๆโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอย่าลืมนะคะไม่ใช่ยาอียาไอยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนกัญชาอะไรพวกนี้นะคะเฮโรอีนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งกัญชานี่เป็นยารักษาโรคด้วยนะคะชุมชนก็ต้องร่วมกันเฝ้าระมัดระวังดูแลว่ายาเสพติดมันเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราหรือเปล่านะถ้ามาอยู่ในพื้นที่เราทราบเรารู้รถเล็กหรือว่ารถใหญ่ก็เป็นอันตรายทั้งสิ้นก็ต้องโทรไปเลยนะคะที่ในส่วนของปปส.ก็มีสายด่วนนะคะที่จะโทรหาได้1368นะช่วยระมัดระวัง1368บางคนบอกว่าโทรไปแล้วกลัวถ้าโทรในพื้นที่ฉันเคยได้ฟังพี่น้องประชาชนสะท้อนเข้ามาว่าบางทีเนี่ยบอกเบาะแสในพื้นที่แต่ว่าโดนขู่ซะด้วยโดนจะทำร้ายอะไรเนี่ยในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เลยแนะนำว่าโทรมาส่วนกลางแล้วกันแต่ไม่ประสงค์ออกนามก็ได้นะส่วนกลาง1368นะว่าชี้เบาะแสขยะเสพติดท่านรู้ค่ะว่ามีอยู่ตรงไหนจริงหรือไม่นะมีตรงไหนจริงหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็จะไปดูแลเองไม่ต้องไปแจ้งในพื้นที่นะไม่ต้องไปประกาศว่าเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งนะที่นู่นที่นี่ที่นั่นถ้าไปประกาศในชุมชนคุณก็เสี่ยงสูงมากเลยนะคะโทรศัพท์มาส่งกลางดีกว่า1368นะคะอันนี้คือชุมชนร่วมป้องระวังที่แนวทางสำคัญของทางกระทรวงได้ทำนะทางฝ่ายภาครัฐรู้เท่าทันสถานการณ์เช่นว่าเห็นไหมที่ฉันบอกอะบุหรี่ไฟฟ้ายาอียาไอซ์มันมาในรูปแบบไหนบุหรี่ไฟฟ้ามันมาในรูปแบบบุหรี่ที่เราเห็นกันธรรมดาหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วมันมาในรูปแบบต่างๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถจะทราบได้เลยลูกขนมลูกตุ๊กตาที่เป็นที่นิยมของดิสนีย์ของโดเรมอนของอะไรก็ตามเนี่ยมันอันตรายด้วยซ้ำติดตั้งแต่เด็กอนุบาลเนี่ยคุณฟังเชื่อไหมล่ะเมื่อก่อนมีขายหน้าโรงเรียนด้วยซ้ำแล้วนี่ก็ปราบปรามไปได้จนหมดแล้วมั้งคะตอนเนี้ยขายขนมขายอะไรหน้าโรงเรียนเด็กเล็กอ่ะขายบุหรี่ไฟฟ้าเด็กก็ไม่ทราบร่วมเป็นขนมพอกินเข้าไปแล้วมันอร่อยอร่อยมันไม่ใช่แล้วแล้วลองก็เลยติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเป็นข่าวมาแล้วด้วยนะคะบุหรี่ไฟฟ้านี่คือแนวทางสำคัญที่ลำตีได้ตอบในเรื่องการป้องกัน
ปราบปรามล่ะทำยังไงปราบปรามนี่ต้องตีบอกว่าปราบปรามผู้ค้าเครือข่ายที่มุ่งเป้าเด็กและเยาวชนอันนี้ก็ปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียว 100% แต่ก็ปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องเด็กเยาวชนก็มุ่งเป้าไปที่พวกที่จะมาเรียกอะไรส่งขายกับเด็กแล้วก็เยาวชนนะตรงนี้ก็มีเรียกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลนะฮะสกัดกั้นการเข้าถึงยาเสพติดของวัยรุ่นมีการสกัดกั้นด้วยวิธีการต่างๆนะไม่ให้วัยรุ่นเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายก็คือปราบปรามผู้ค้าต้นทางนี่แหละนะคะคุ้มครองและช่วยเหลือวัยรุ่นเมื่อติดแล้วหรือว่ายังไม่ติดก็ต้องคุ้มครองดูแลให้คำแนะนำนะฮะตามหน่วยงานต่างๆที่ได้บอกอ่ะตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปปส.ครอบครัวโรงเรียนนะคะชุมชนต่างๆที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลส่งเสริมค่ะส่งเสริมวัยรุ่นเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเมื่อติดไปแล้วติดมากติดน้อยก็ต้องส่งเสริมวัยรุ่นเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยเน้นผู้เสพคือผู้ป่วยผู้เสพคือผู้ป่วยเน้นตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าถึงการบำบัดรักษาอย่างรวดเร็วด้วยช้าไปเดี๋ยวติดมากจะหายช้านะคะเด็กและเยาวชนต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูลดการตีตรานะคะนะตรงนี้ต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจเขาด้วยร่างกายให้หายเร็วนะคะบริการบำบัดรักษาแบบองค์รวมเลยนะหลายๆหน่วยงานมาช่วยกันองค์รวมในการดูแลเด็กวัยรุ่นนะคะตอนนี้วัยรุ่นสมัยนี้อะไรอ่ะรู้เยอะรู้ไวรู้เร็วจากสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ดำเนินการดูแลในส่วนของสิ่งนี้จะต้องรู้เร็วรู้เท่าทันซะด้วยนะคะถ้าไม่รู้เท่าทันเนี่ยไปได้เร็วแล้วก็ติดตามบางทีมันติดตามดูแลได้ในวงกว้างเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานเหมือนกันติดตามคืนคนดีสู่สังคมหลังบำบัดเมื่อเขาบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาหายไปแล้วนะคะก็ต้องติดตามเขาด้วยว่าเขาไปเสพต่อหรือเปล่าไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนที่ว่าแผนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปี269ถึงปีหน้าปีนี้ถึงปีหน้า70เนี่ยระยะสั้นระยะยาวเป็นอย่างไรเนี่ยรัฐบาลตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนายกก็ประกาศไปแล้วนะเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยแก้ทุกมิติเลยบูรณาการทุกภาคส่วนที่ได้เรียนไปแล้วว่าส่วนไหนบ้างนะฮะตั้งแต่ครอบครัวขึ้นมายันชุมชนยันภาครัฐยันปปส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคใหญ่แล้วก็เน้นดูในเรื่องการส่งข้ามแดนระหว่างประเทศด้วยในประเทศนอกประเทศระยะเร่งด่วนคือปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดในพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้ก็จะเห็นในภาพข่าวหลายๆครั้งแล้วนะคะพิฆาตยาเสพติดทั้งการนำเข้าส่งออกทั้งในผับในเทคในอะไรต่างๆนะคะออกไปค้นทีไปทลายผับเทคทีหลายพื้นที่ที่เห็นเป็นภาพข่าวเนี่ยเยอะแยะเกลื่อนกลาดไปหมดเลยนะคะวัยรุ่นก็ไปซ่องสมกันเสพยาเสพติดยาไอยาอีอะไรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นต้องมีปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเข้าถึงที่เลยนะฮะแล้วก็โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการบิ๊กวินเร็วใหญ่แล้วก็ต้องชนะด้วยนะคะทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมนี่คือมาตรการนะคะในการปราบปรามผลการปฏิบัติที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมานะคะในภาครัฐนั้นตุลาคมปีที่แล้วค่ะ2568จนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ2569เนี่ยนะคะมีหมู่บ้านเข้มแข็งมี 80,000 แห่งนะคะที่ได้ทำการดูแลในเรื่องยาเสพติดนี้ผู้ต้องหามีทั้งหมด 200,000 กว่าคน 296,181 คนนำเข้าสู่การบำบัดนะคะที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมา2568 69ปีนึงเนี่ยแหละ 184,961 คนถามว่าเยอะไหมตรงนี้ก็พอสมควรนะคะก็ต้องมีอีกอ่ะก็ต้องดูแลจนกว่าจะหมดไป 100% จับกุมค่ะจับกุม 200,000 กว่าคดีนะ 284,596 คดียึดทรัพย์สินก็ได้หมื่นกว่าล้านบาท 12,110.53 ล้านบาทตรงนี้คือผลการปฏิบัติงานที่สำคัญนะคะในส่วนของการดูแลปราบปรามยาเสพติดแผนมาตรการในการกำกับติดตามดูแลประเมินผลนั้นรัฐบาลก็ขับเคลื่อน
ตามแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะตั้งแต่ปี2566เลยถึงปีหน้านู้นนะคะ2570ระยะยาวนะคะผ่านระดับชาติคือคณะกรรมการปปส.มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานระดับพื้นที่ก็มีระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครก็มีระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคก็มีกทมระดับอำเภอนะคะปปส.ก็เป็นหน่วยงานกลางที่คอยประสานในการดูแลตรงนี้นะคะนี่คือในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเรื่องนี้หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเข้มแข็งการจับกุมนะคะอย่างพิฆาตเลยนะถึงลูกถึงคนแล้วก็ต้องให้หมดไปในเร็ววันไม่งั้นตอนนี้มันผู้เชิงประชดบอกว่าแหมมันขายถูกมากเลยเม็ดละไม่ถึง2บาท1บาทเลยก็ตามเนี่ยนะคะคนที่จะช่วยได้มากที่สุดคือครอบครัวนะคะครอบครัวพื้นฐานครอบครัวเลยสังคมโดยองค์รวมนะคะแล้วก็บูรณาการหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินมาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะคะในการดูแลกรมราชทัณฑ์ก็มีการพูดถึงในส่วนของการปล่อยผู้มีคดียาเสพติดที่บางคนโดนประหารชีวิตแต่ก็ถูกปล่อยมาเมื่อเร็วๆนี้เป็นภาพข่าวคงจะได้ทราบกันนะคะในเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าได้มีการสัมมนากันได้รัฐมนตรีเนี่ยได้ให้นโยบายกรมราชทัณฑ์ได้มีการประชุมกรมราชทัณฑ์ที่ผ่านมาเรื่องการบริหารโทษนะคะถ้าจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็จะให้เหลือ25ปีถ้าในเรื่องของช่อโกงจำคุกประหารชีวิตนะคะ25ปีแต่ถ้าประหารชีวิต25ปีสูงสุดยังไงก็ตามต้องอยู่25ปีนะคะแต่ว่าจะลดโทษลดอะไรก็ตามเนี่ยก็25ปีต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าตลอดชีวิตก็20ปีนะถ้าจะได้ลดโทษลดอะไรเนี่ยก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์25ปีประหารชีวิต25ปีตลอดชีวิต20ปีนะคะตรงนี้ก็เป็นหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าผู้ค้ารายใหญ่ออกมาแล้วติดประหารชีวิตก็ไม่ได้ประหารแต่ออกมาได้เนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรเมื่อออกมาได้แล้วจะกลับไปทำในเรื่องเดิมๆหรือเปล่าตอนนี้ก็ในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ในห้องประชุมใหม่ครั้งแล้วนะคะคุณฟังในเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะคะ

0: สมาชิกวุฒิสภาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดคือเสนอรายชื่อกรรมาธิการจำนวน18คนดังนั้นเมื่อสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามันมากกว่าจำนวนที่ประชุมมีมติกำหนดผมจะต้องขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเลือกกรรมาธิการวิสามันในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจากรายชื่อที่เสนอทั้งหมด18คนให้เหลือจำนวน17คนตามข้อบังคับข้อ83ครับก่อนเริ่มดำเนินการผมขอให้เลขาธิการวุฒิสภาอ่านทวนรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดต่อที่ประชุมอีกครั้งครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาครับ
1: รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อตั้งเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.จำนวน18คน 1. นายกมลรอดคล้าย 2. นายสุทินแก้วพนา 3. นายวิวัฒน์รุ่งแก้ว 4. นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว 5. นายธีรศักดิ์อรัญพิทักษ์ 6. นายอิสระบุญสองชั้น 7. นายสมทบธีรพันธ์ 8. นายพรเพิ่มทองศรี 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริตระเด่นอาหมัด 10. นางอัจฉรานารนอง 11. นางสาวตวงคุณตรงธรรมวัด 12. นายสาลีสิงห์คำ 13. นายสมดุลบุญชัย 14. นายกฤษณุเหลืองพิบูลกิจ 15. นายอมรศักดิ์กิจธนานันท์ 16. นายโสพลผาสุข 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธตีระนันและ 18. นางสาวนันทนานันทวโรภาส

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องนะครับมีรายชื่อบุคคลใดไม่ถูกต้องหรือตกหล่นจากที่เสนอหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่ารายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดไปตามนี้ครับสำหรับพิธีการเลือกกรรมธิการจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยผมขอปรึกษาที่ประชุมว่าเพื่อการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความรวดเร็วผมขอกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อ68อนุ1โดยทำการถามมติไปทีละรายชื่อจนกว่าจะครบจำนวนที่เสนอครับโดยหากท่านประสงค์จะเลือกบุคคลใดเป็นกรรมธิการให้ท่านกดปุ่มเห็นด้วยหากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดเป็นกรรมธิการให้ท่านกดปุ่มไม่เห็นด้วยหากท่านประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงให้ผู้ที่รับเลือกตัวด้วยคะแนนสูงสุด17ลำดับแรกเป็นผู้ที่รับเลือกเป็นกรรมธิการครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นไม่ตรงอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการตามนี้ท่านสมาชิกครับผมขอเน้นย้ำขอให้ท่านใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกให้ครบทุกคนแต่ท่านกดปุ่มเห็นชอบในการเลือกให้สมาชิกเป็นกรรมการได้เพียง17คนเท่านั้นซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยสามารถตรวจสอบการลงมติได้ต่อไปจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนเชิญครับ

ท่านที่ลืมบัตรมาก็แสดงตนด้วยวาจาได้ครับถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ครับขณะนี้มีสมาชิกผู้เข้าประชุม124ท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติครับจะเรียงไปตามลำดับที่ทางฝ่ายเลขาส่งรายชื่อมาให้ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านกมลรอดคล้ายเป็นกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ท่านกมลรอดคล้ายเป็นกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ131เห็นด้วย118ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง10ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับและท่านสมาชิกครับเนื่องจากเป็นการลงมติต่อเนื่องและท่านสมาชิก ยังอยู่ในห้องประชุมดังนั้นผมจะไปขอตรวจสอบองค์ประชุมครับต่อไปเป็นการลงมติเลือกท่านสุทินกัปปนาท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับ ก็ไม่มีผมก็ปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ131เห็นด้วย116ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง14ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปก็เชิญท่านสมาชิกลงคะแนนนายวัฒน์ลุงแก้วครับสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงก็เชิญท่านลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดที่จะไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีเจ้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ139เห็นด้วย124ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง13ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปในการลงคะแนนดับที่4นายเจษฎาชูแก้วครับ

มีประชิกท่านใดเห็นด้วยปลดคุมปลดกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ

มีสมาชิกท่านใดที่จะไปลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ143เห็นด้วย119ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง19ไม่ลงคะแนนเสียง2ต่อไปเป็นการลงคะแนนลำดับที่5นายธีรศักดิ์อรัญพิทักษ์สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วยครับสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ

สมาชิกท่านใดที่จะไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ148เห็นด้วย130ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง15ไปลงคะแนนเสียง1ครับต่อไปจะเป็นการลงมติระดับที่6นายอิสระบุญสองชั้นครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านอิสระบุญสองชั้นเป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ147เห็นด้วย132ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง13ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปผมจะขอถามมติลำดับที่7ครับนายสมทบธีรพันธ์สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ149เห็นด้วย129ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง19ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปผมจะขอ

นิฟริตบรรดาเดชอามัดเป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

สมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ149เห็นด้วย135ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง13ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปจะขอตามมติลำดับที่10นางอัจฉรานาฏนองครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านอัจฉรานาฏนองเป็นกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ150เห็นด้วย123ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง24ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับต่อไปผมจะขอตามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านลำดับที่11ท่านตวงคุณทรงธรรมวัฒน์เป็นกรรมาธิการครับกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ148เห็นด้วย131ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง14ไม่ลงคะแนนเสียง2ต่อไปผมจะขออามติรายที่12นายสาลีสิงห์คำครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านสาลีสิงห์คำเป็นกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ148เห็นด้วย123ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปผมจะขอถามมติรายที่13นายสมบุญบุญชัยครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านสมบุญบุญชัยเป็นกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ147เห็นด้วย123ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง21ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปผู้ขอถามมติลำดับที่14นายกฤษณุเหลืองวิบูลย์กิจครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านกฤษณุเหลืองวิบูลย์กิจเป็นกรรมาธิการกดปุ่ม

เห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดจะไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมก็ปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ148เห็นด้วย127ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง18ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับต่อไปจะขอถามมติลำดับที่15ท่านอมรศักดิ์กิตตนานันท์ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านอมรศักดิ์กิตตนานันท์เป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ149เห็นด้วย134ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง14ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปผมจะขอถามมติลำดับที่16ท่านโสพลผาสุขครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านโสพลผาสุขเป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ147เห็นด้วย128ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง17ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับต่อไปผมจะขอถามมติลำดับที่17ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิธีรนันท์ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านวรวุฒิธีรนันท์เป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ149เห็นด้วย137ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง11ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปผมจะขอถามมติอันดับสุดท้ายครับลำดับที่18ท่านอาจารย์นันทนานันทวโรภาสครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านนันทนาเป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

0: มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ150เห็นด้วย28ไม่เห็นด้วย96งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนนเสียง4ก็สมาชิกครับก็เป็นอันจบการลงคะแนนครับก็รอสักครู่นึงให้เจ้าหน้าที่ได้ลงคะแนนให้เสร็จไปแล้วก่อนที่จะประกาศให้สมาชิกทราบครับ
1: ท่านประธานคะ
0: อาจารย์นันทนาครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคะเดชนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาเดชขอกล่าวอะไรเล็กน้อยในฐานะที่เดชได้รับการเสนอชื่อเพื่อที่จะเข้ามาเป็นกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้นะคะ ก่อนอื่นเดชต้องขอขอบคุณท่านสว.ปทุมนะคะที่กรุณาเสนอชื่อเดชเป็นกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กรุณาลงมติเลือกดิฉันแม้เสียงที่ท่านเลือกจะไม่ทำให้ดิฉันได้รับเลือกเป็นประธานเป็นกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้แต่ก็แสดงให้เห็นว่าท่านได้ปฏิเสธการกินรวบในวุฒิสภาแห่งนี้ตลอดเวลา2ปี2เดือนในสภาแห่งนี้ดิฉันเคยได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการวิสามัญเพียงครั้งเดียวในขณะที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้เป็น 7-8 คณะหรือบางคนได้เป็นเกิน10คณะและนี่คือกลุ่มก้อนที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าสว.สีน้ำเงินและเพราะดิฉันไม่ใช่สีน้ำเงินและดิฉันก็ไม่มีวันที่จะเป็นสีน้ำเงินเช่นเดียวกับพวกท่านแม้ท่านจะกีดกันการทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้ดิฉันก็ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและดิฉันขอฟ้องประชาชนว่าสภาแห่งนี้หาใช่ที่ตรวจสอบทวงดุลตามที่ประชาชนคาดหวังไม่แต่เป็นสภากินรวบที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเท่านั้นและนี่คือหายนะของฝ่ายนิติบัญญัติที่ฉันขอเตือนเอาไว้ขอบคุณค่ะ
0: ครับฝ่ายเลขาที่
2: ท่านประธานคะดิฉันอัชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาลำดับ194จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอประท้วงท่านประธานในมาตรา50ค่ะนำเรียนนะคะจากท่านกรรมาธิการที่ได้คัดเลือกนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยในตัวแทนกรรมาธิการวิสามัญที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนมาจากกรรมาธิการค่ะที่เป็นสัดส่วนที่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องจากสีใดสีหนึ่งเท่านั้นค่ะนำเรียนท่านผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่ว่าในฐานะที่ที่ฉันก็เคารพท่านนะคะและที่สำคัญก็คือการคัดเลือกเนี่ยก็มาจากกรรมาธิการถ้าหากว่าท่านอยู่ในหนึ่งคนจะได้อยู่สองกรรมาธิการและตัวแทนกรรมาธิการนั้นเนี่ยจากที่ตัวดิฉันเองอยู่ในสองกรรมาธิการก็คือหนึ่งกรรมาธิการคมนาคมและกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมค่ะในช่วงที่จังหวัดมีการเลือกเนี้ยค่ะยกตัวอย่างเหมือนของกรรมาธิการดิฉันก็คือมีการท่านประธานกรรมาธิการเนี่ยแจ้งว่าจะมีพรบนี้เข้าแล้วก็ให้เราเสนอชื่อในกรรมาธิการนั้นหากในกลุ่มของกรรมาธิการนั้นเนี่ยมีการเสนอชื่อบุคคลท่านเดียวในประธานกรรมาธิการก็จะเสนอชื่อบุคคลนั้นให้มาเป็นกรรมาธิการวิสามัญหากมีการเสนอชื่อ2บุคคลก็จะมีการจับสลากค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์นันทนากับขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านท่านสามารถเสนอชื่อท่านผ่านกรรมาธิการได้ค่ะอยากจะให้ประชาชนที่กำลังชมในการถ่ายทอดอยู่เนี่ยที่ชี้แจงก็คืออยากจะให้เข้าใจถึงการทำงานค่ะไม่อยากให้ท่านมองว่าประชาชนมีความรู้สึกว่าพวกเราเอารัดเอาเปรียบท่านหรือว่าไม่ให้เกียรติท่านค่ะเพราะท่านเป็นผู้ทรงเกียรติเราให้เกียรติท่านเสมอค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยุตินะครับ
1: ท่านประธานคะเรียนขอใช้สิทธิพาดพิงค่ะเดชนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภานะคะดิฉันไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับนอมินีท่านใดท่านหนึ่งนะคะแต่การที่ท่านออกมาชี้แจง ความพูดมากมายค่ะถ้อยคำมากมายความหมาย
2: ท่านประธานคะดิฉันขอให้ท่านอาจารย์ถอนคำพูด
1: ให้ดิฉันพูดให้จบก่อน
2: ดิฉันไม่ใช่
1: ดิฉันยังฟังท่านพูดจนจบนะคะ
2: คำว่านอมินีมันขยายคำได้แล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: ร
2: ู้
1: จักระเบียบ
2: ดิฉัน
0: ผมว่ายุติดีกว่านะครับเพราะว่าการพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเราตับคะแนนเสร็จแล้วอะไรแล้วด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวก็ไปให้ข่าวสื่ออะไรต่างๆก็ตามมาเรื่อยๆนะครับผมก็ว่ายุติทั้งสองท่านนะครับขอเชิญอาจารย์นันทนายุติครับผมไม่อนุญาตนะครับเอาทะเลขาธิการอ่านและชื่อผู้ได้คะแนนครับตามลำดับ17ท่านครับ
3: รายชื่อผู้ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด17ลำดับแรก1นายกมลรอดคล้าย2นายสุทินแก้วพนา3นายวิวัฒน์รุ่งแก้ว4นายเตศิษฐ์ชูแก้ว5นายธีรศักดิ์อรัญพิทักษ์6นายอิสระบุญสองชั้น7นายสมทบธีรพันธ์8นายพรเพิ่มทองศรี9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิฟาริสระเด่นอามัด10นางอัจฉลาณระนอง11นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์12นายสาลีสิงห์คำ13นายสมดุลบุญชัย14นายกฤษณุเหลืองพิบูลย์กิจ15นายอมรศักดิ์กิจธนานันท์16นายโสพลผาสุขและ17ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธตีระนันท์
0: ครับท่านสมาชิกครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาไปยติภายในกี่วันครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายเกียรติศักดิ์ชูความดีสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ขออนุญาตผมข้ากันตอนนี้ครับเปิดรายชื่อไม่มี21ท่านนะครับฝ่ายเลขาธิการด่านทั้ง21ท่านก่อนครับเชิญครับ
3: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คน1นางสาวลิมทิพรวรินทร์วัชรโรจน์2นางสาวกฤตวรรณเกิดนาวี3นายวิชากรคงมั่น4นายสุรพลทิพย์เสนา5นายกมลรอดคล้าย6นายสุทินแก้วพนา7นายวิวัฒน์รุ่งแก้ว8นายเตศิษฐ์ชูแก้ว9นายธีรศักดิ์อรัญพิทักษ์10นายอิสระบุญสองชั้น11นายสมทบธีรพันธ์12นายพรเพิ่มทองศรี13ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริสระเด่นอามัด14นางอัจฉลานรนอง15นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์16นายสาลีสิงห์คำ17นายสมดุลบุญชัย18นายกฤษณุเหลืองพิบูลย์กิจ19นายอมรศักดิ์กิจธนานันท์20นายโสพลผาสุขและ21ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธติระนัน
0: ครับเลขาธิการอ่านรายชื่อทั้งหมด21ท่านแล้วครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประชุมภายในกี่วันครับเชิญสมาชิกเสนอครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายกิรศักดิ์ชูความดีสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาประชุมภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: โดยที่มีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาประชุมไปกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่1ครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากร่างบัญญัติตามเรื่องด่วนที่2และเรื่องด่วนที่3เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอให้ที่ประชุมรวมกับพิจารณาไปพร้อมกันแต่จะลงมติแยกทีละฉบับตอนนี้ตามข้อบังคับข้อ27และข้อ28และข้อ25ครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่างได้จัดทั้งสองฉบับไปพร้อมกันต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่2ร่างบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และเรื่องด่วนที่3ร่างบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพุธที่30กันยายน2559ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและร่างบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยที่ร่างบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าววุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ร่างบัญญัติมาถึงวุฒิสภาทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างบัญญัติทั้งสองฉบับนี้มายังวุฒิสภาเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคม2519ซึ่งจะครบกำหนด60วันในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2519ได้ปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วครับสำหรับการพิจารณาร่างบัญญัติทั้งสองฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาขอเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้สำนักงานสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองนายสาธุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการ2นางสาวปุรวลาโคมพัฒน์นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1พลตบตีเชิงลนลิมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2พันตบเอกระพีพัฒน์อุตสาหะรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง3สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา1นางสาวพรวิมลอุ่นไพรผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเทคโนโลยี2นายปนัดพรจงธีรโชตนักกฎหมายกิจการชำนาญการพิเศษเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงเข้าประจำที่ครับ

0: ขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างบัญญัติทั้งสองฉบับครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกบทนิยามคำว่าอธิบดีและแก้ไขคำว่าอธิบดีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคำว่ากองตรวจคนเข้าเมืองเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 2. แก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าววงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา37และมาตรา38 3. แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา40 4. แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าววงเล็บยกเลิกมาตรา75และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา76และมาตรา77เหตุผลโดยที่มาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนประกอบกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพการและเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมหรือดึงดูดให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพเข้ามาท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยสมควรปรับปรุงหลักการและมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการลดภาระแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยยกเลิกหน้าที่ที่คนต่างด้าวต้องแจ้งการเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการแจ้งของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547ดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มบทนิยามคำว่าต่างคนต่างด้าววงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้จัดการโรงแรมบันทึกรายการเกี่ยวกับผู้พักโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 3. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมในการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักให้นายทะเบียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และให้นายทะเบียนมีหน้าที่ส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้พักซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้กับนายทะเบียนและกรมการปกครองมีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลทะเบียนผู้พักที่ได้รับจากโรงแรมวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา36และยกเลิกมาตรา37 4. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา35และมาตรา36และแก้ไขให้เป็นมาตรการบางมาตรการปรับเป็นพินัยแทนโทษปรับทางปกครองวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนที่2โทษปรับทางปกครองของหมวด6และบทกำหนดโทษและมาตรา56และเพิ่มมาตรา58ทับ1เหตุผลโดยที่มาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนประกอบกับพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดเก็บและส่งสำเนาทะเบียนผู้พักให้หน่วยงานของรัฐรวมทั้งกำหนดให้การรายงานทะเบียนดังกล่าวกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
0: ้ครับท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงมีประเด็นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมในเบื้องต้นนี้หรือไม่ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์เลียประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีครับได้แถลงร่างพรบทั้งสองฉบับนั่นก็คือร่างพรบโรงแรมฉบับที่พ.ศ.รวมไปถึงร่างพรบคนเข้าเมืองนะครับฉบับที่พ.ศ.นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ทางฝ่ายเลขาได้แถลงในเรื่องของหลักการและเหตุผลของร่างพรบทั้งสองฉบับไปแล้วนะครับผมก็อยากจะรบกวนเวลาของสภาทรงเกียรติแห่งนี้ครับในการสรุปข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับร่างทั้งสองฉบับนี้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะปรับปรุงเรื่องของกฎหมายนะครับให้เหมาะสมกับสภาพการโดยเฉพาะในเรื่องของการยื่นข้อมูลการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการพำนักของบุคคลต่างด้าวนะครับที่ทำโดยที่พักหรือว่าโรงแรมเนี่ยให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับยื่นไปในทิศทางเดียวจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าของที่พักเองหรือว่าโรงแรมเองเนี่ยก็จะต้องทำข้อมูล2ชุดนะครับชุด1ส่งไว้ที่นายทะเบียนซึ่งดูแลโดยกระทรวงมหาดไทยอีกชุด1ส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะขอปรับนะครับว่าให้มีการส่งข้อมูลในชุดเดียวนะครับส่งไปที่นายทะเบียนนะครับแล้วก็นายทะเบียนเองก็จะส่งต่อไปที่ทางตม.นะครับเพื่อความสะดวกและเป็นการลดภาระนะครับให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นนะครับรวมไปถึงมีการปรับปรุงรูปแบบการยื่นและระยะเวลาการยื่นเพื่อที่จะให้สามารถนำข้อมูลเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผลสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องของการตรวจสอบของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับรวมไปถึงสามารถนำข้อมูลมาบูรณาการเอามาใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปได้นะครับนอกจากนั้นนี่ก็ยังมีเรื่องของการวางหลักเกณฑ์นะครับในการยกเว้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยนะครับไม่สามารถที่จะรายงานข้อมูลมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับก็จะมีข้อกำหนดระบุไว้ว่าจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับบทกำหนดโทษนะครับให้มีความสอดคล้องนะครับก็ในส่วนของสาระสำคัญของร่างพรบทั้งสองฉบับนี้ก็มีการปรับให้เข้ากันนะครับตามข้อมูลที่ผมได้เรียนกับที่ประชุมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบพระคุณครับ
0: ท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119และได้ปรากฏตามผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วโดยผมขอกำหนดให้คณะกรรมการใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาคณะละไม่เกิน15นาทีครับลำดับแรกขอเชิญประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายเสกจุลเกศรในฐานะเลขากรรมการกฎหมายและการยุติธรรมขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ119ของคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมดังนี้ครับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและโรงแรมครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีลดภาระและการรายงานข้อมูลที่ซับซ้อนโดยยกเลิกหน้าที่การแจ้งที่พักของคนต่างด้าวที่ซ้ำกับเจ้าบ้านผู้ประกอบการและปรับ การจัดเก็บทะเบียนผู้พักและการส่งข้อมูลผู้เข้าพักเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จากการศึกษาของคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมมีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตบางการต่อร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ดังนี้ 1. ควรกำหนดกลไกตรวจสอบข้อมูลการพำนักอาศัยของคนต่างด้าวให้มีความต่อเนื่องและครอบคลุมโดยไม่พึ่งพาการแจ้งของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่พักแต่เพียงฝ่ายเดียวข้อที่2ตามบทบัญญัติมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522คำว่าต่างด้าวครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งรวมถึงบุคคลไร้สัญชาติด้วยดังนั้นการบัญญัติถ้อยคำในร่างมาตรา7ซึ่งแก้ไขวรรค1ของมาตรา40โดยแยกระหว่างคนต่างด้าวกับคนไร้สัญชาติอาจก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่สอดคล้องกับบทนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายนอกจากนี้การใช้ถ้อยคำที่ว่าถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในบทบัญญัติดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายไทยและภาษาการร่างกฎหมายซึ่งควรใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนถูกต้องและสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนาของกฎหมายดังนั้นจึงควรพิจารณาทบทวนถ้อยคำในร่างมาตรานี้ข้อที่3ควรทบทวนความสอดคล้องของฐานความผิดตามมาตรา38วรรค1วงเล็บ1และมาตรา77แห่งร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.กับมาตรา36และมาตรา58ทับ1แห่งร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.เพื่อให้การกำหนดหน้าที่และมาตรการลงโทษสำหรับการไม่รายงานข้อมูลการเข้าพักของคนต่างด้าวมีความชัดเจนและสอดคล้องกันข้อ4การให้อำนาจรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวนคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่จะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีตามร่างมาตรา7แก้ไขวรรค1ของมาตรา40ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.หากไม่มีกรอบจำนวนหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอาจทำให้การใช้ดุลพินิจมีขอบเขตกว้างและขาดความแน่นอนในการบังคับใช้ข้อที่5การกำหนดบทเฉพาะการให้กฎหมายลำดับรองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติฉบับใหม่แต่ถ้อยคำดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าครอบคลุมถึงกฎหมายลำดับรองกรณีแจ้งกรณีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาการชั่วคราวเกินกว่า90วันและการแจ้งของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานตามมาตรา38หรือไม่ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการใช้กฎหมายจึงควรทบทวนและปรับปรุงบทเฉพาะการตามร่างมาตรา10เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแน่นอนและมีประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายและป้องกันปัญหาของช่องว่างกฎหมายที่เกิดในช่วงที่เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการก็มีความเห็นและข้อสังเกตในเรื่องของพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ดังนี้ครับ 1. กระทรวงมหาดไทยควรจัดทำแผนการตากฎหมายลำดับรองให้ชัดเจนและเร่งรัดดำเนินการจัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถบันทึกรายการตามมาตรา35หรือไม่สามารถส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักตามมาตรา36ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามร่างมาตรา36ทับ1ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นใหม่นั้นหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนื่องจากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางพินัยและต้องมีการชำระค่าปรับเป็นพินัยตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทตามมาตรา 58/1 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา 36/1 จึงต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านและนำมาประกอบการพิจารณาด้วยข้อที่2ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.มีเจตนาในการลดภาระของผู้ประกอบการโรงแรมเกี่ยวกับการบันทึกและการรายงานข้อมูลการเข้าพักของคนต่างด้าวและในระหว่างที่กรมการปกครองยังจัดทำระบบวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการจัดทำทะเบียนผู้พักและผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่แล้วเสร็จผู้ประกอบการโรงแรมยังคงต้องส่งข้อมูลการพักของคนต่างด้าวทั้งต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมและสำนักตรวจคนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองตามร่างมาตรา11ซึ่งคงเป็นภาระรายงานข้อมูลทั้ง2ช่องทางไว้เป็นการชั่วคราวการกำหนดมาตราดังกล่าวมาตรการดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับเจตนาของร่างพระราชบัญญัติที่มุ่งลดภาระขจัดความซับซ้อนในการรายงานข้อมูลเนื่องจากผู้ประกอบการโรงแรมต้องรับภาระจากความล่าช้าในการจัดทำระบบของหน่วยงานรัฐทั้งที่การดำเนินการดังกล่าวมิได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการโรงแรมโดยตรงข้อ3การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522โดยยกเลิกหน้าที่รายงานข้อมูลเข้าพักของคนต่างด้าวย่อมส่งผลต่อฐานความผิดและกำหนดโทษที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเดิมมีบทกำหนดโทษตามมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522ขณะเดียวกันร่างมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมกำหนดหน้าที่ในการส่งข้อมูลต่อนายทะเบียนและบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนดังตามมาตรา 58/1 แต่ไม่ได้กำหนดฐานความผิดและบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ประกอบการโรงแรมไม่ส่งข้อมูลการเข้าพักของคนต่างด้าวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะดังนั้นการกำหนดให้ผู้ประกอบการโรงแรมยังต้องส่งข้อมูลต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองในระหว่างที่มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างมาตรา10ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีข้อบัญญัติรองรับหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจนและไม่มีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องโดยตรงย่อมอาจเกิดปัญหาในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งอาจทำให้มาตรการในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างร่างมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.กับบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา38และมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522เพื่อให้กำหนดหน้าที่รายงานข้อมูลในช่วงเปลี่ยนผ่านมีฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายข้อที่4ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.มีเจตนาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการลงโทษสำหรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.2547จากโทษปรับทางปกครองเป็นโทษปรับเป็นพินัยโดยร่างมาตรา8ซึ่งเพิ่มความเป็นมาตรา 58/1 ได้กำหนดให้การฝ่าฝืนตามมาตรา35เป็นความผิดทั้งทางพินัยและการกำหนดอัตราค่าปรับเป็นพินัยตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทอย่างไรก็ดีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้ยกเลิกมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.2547ซึ่งยังกำหนดโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา35วรรค3ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทดังนั้นเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงมาตรการการลงโทษจากโทษปรับทางปกครองเป็นโทษปรับทางพินัยจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้โดยกำหนดให้ยกเลิกมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.2547เพื่อไม่ให้มีบท บัญญัติเกี่ยวกับโทษปรับทางปกครองที่อาจขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่เพิ่มเติมและเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างชัดเจนและมีเอกภาพข้อ5วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบันทึกและการจัดส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักเป็นกลไกสำคัญในการลดภาระของผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการจัดส่งข้อมูลผู้พักซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้สำนักตรวจคนเข้าเมืองอย่างไรก็ดีร่างมาตรา10ซึ่งกำหนดให้กรมการปกครองจัดให้มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน1ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้โดยมิได้กำหนดสภาพบังคับกรณีหน่วยงานรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะที่ร่างของมาตรา11วรรค1กำหนดให้ผู้จัดการโรงแรมต้องดำเนินการบันทึกและจัดส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่ระบบยังไม่แล้วเสร็จให้กับนายทะเบียนรวมทั้งส่งข้อมูลกลุ่มผู้พักซึ่งเป็นต่างด้าวให้สำนักตรวจคนเข้าเมืองด้วยทั้งยังมีบทกำหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา35และมาตรา

0: ผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระ3แล้วคณะกรรมการควรเสนอเห็นควรเสนอสมาชิกวุฒิสภาพิจารณารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอเชิญประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2562ข้อ119ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาในคราวประชุมคณะกรรมการกิจการวุฒิสภาครั้งที่12ทับ2569เป็นพิเศษในวันพฤหัสที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลักในการพิจารณาและเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาพุทธศักราช2562ข้อ119คณะกรรมการได้มอบหมายให้อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาและอนุกรรมการพิจารณาศึกษากฎหมายด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาดำเนินการพิจารณาศึกษาและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไปบัดนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.จึงขอรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมโดยมีความเห็นและข้อสังเกตข้อเสนอแนะและสรุปสาระสำคัญดังนี้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.1 การยกเลิกบทนิยามคำว่าอธิบดีและการแก้ไขคำว่าอธิบดีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคำว่ากองตรวจคนเข้าเมืองเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งควรคำนึงถึงผลกระทบของการปรับแก้นิยามในบทหลักซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ยังอ้างอิงคำนิยามเดิมเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขประการที่2การแก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งเข้าพักของคนต่างด้าว 2.1 คณะกรรมการเห็นด้วยกับการที่เจ้าบ้านหรือผู้ประกอบการที่พักเป็นผู้แจ้งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อมูลได้โดยตรงส่วนช่วยลดภาระและความซ้ำซ้อนของนักท่องเที่ยวทำให้ภาครัฐบริหารจัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.2 การประกอบอาชีพของคนต่างด้าวแม้จะยกเลิกข้อบังคับตามมาตราข้อห้ามตามมาตรา37อนุ1แต่ไม่ได้หมายความว่าคนต่างชาติหรือคนต่างด้าวจะสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างเสรีโดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวประการ 2.3 บทบัญญัติตามมาตรา37ควรพิจารณาถึงการให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการกำหนดหลักเกณฑ์กรณีคนต่างด้าวพำนักอาศัยเกิน90วันควรกำหนดขอบเขตและเหตุผลในการใช้อำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ชัดเจนให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่เลือกปฏิบัติประการต่อมาประการ 2.4 ควรกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการพักอาศัยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลต้องดำเนินการเฉพาะเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดและต้องกำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจนและเมื่อกำหนดความจำเป็นเรียบร้อยแล้วครบถ้วนแล้วควรจะต้องลบทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันการสูญหายการรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบและมีกลไกในการตรวจสอบและความรับผิดเมื่อมีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลดังกล่าวประการที่3การเพิ่มเติมแก้ไขกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรการกำหนดจำนวนคนต่างด้าวควรกำหนดจำนวนและหลักเกณฑ์ไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมตลาดแรงงานการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความสามารถในการรองรับของประเทศและหลักถ้อยทีถ้อยอาศัย

0: และควรมีระบบอุทธรณ์และกลไกตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการกำหนดและแจ้งจำนวนคนต่างด้าวอย่างชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประการที่4การเพิ่มเติมแก้ไขการกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษควรกำหนดโทษให้สอดคล้องกับลักษณะและความร้ายแรงของความผิดในกรณีความผิดเล็กน้อยเช่นการลืมแจ้งนะครับแจ้งล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่วนกรณีที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนดังต่อเนื่องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์สาธารณะควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นตามความเหมาะสมร่างพระราชบัญญัติต่อไปคือร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ประการที่หนึ่งก็คือหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมในการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักให้กับนายทะเบียนทุก24ชั่วโมงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และนายทะเบียนต้องส่งข้อมูลผู้พักที่เป็นคนต่างด้าวให้สำนักงานตำรวจให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นรายวันรวมทั้งรวบรวมส่งให้กรมการปกครองอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งตามบทบัญญัติมาตรา36ที่กำหนดให้โรงแรมส่งข้อมูลผู้เข้าพักทุก24ชั่วโมงอาจก่อให้เกิดการกระจายการรายงานข้อมูลผู้เข้าพักรายเดิมซ้ำๆตลอดเวลาที่เข้าพักจึงควรทบทวนให้รายงานข้อมูลเพียงครั้งเดียวต่อการเข้าพักหรือปรับปรุงข้อมูลเฉพาะกรณีที่ผู้เข้าพักรายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องรายงานข้อมูลเดิมๆทุกๆ24ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและลดภาระแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทั้งนี้ยังคงให้นายทะเบียนจะส่งข้อมูลผู้เข้าพักที่เป็นคนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นรายวันเนื่องจากนายทะเบียนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลจากสถานประกอบการหลายแห่งประการที่2การแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา35และมาตรา36และการแก้ไขเป็นมาตรการปรับเป็นพินัยแทนโทษปรับทางปกครองควรกำหนดปรับโทษทางพินัยให้ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อลดช่องว่างในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่พร้อมกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่เนื่องจากระบบขัดข้องเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นธรรมและสอดคล้องกับพฤติกรรมแห่งการกระทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพิ่มเติมต่อร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ. 1. ควรปรับปรุงแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักให้ใช้งานง่ายมีเสถียรภาพและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการปกครองกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยนำเทคโนโลยีเช่น QR Code หรือแอปพลิเคชันส่วนกลางมาเชื่อใช้ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนทั้งนี้ควรให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลเฉพาะเมื่อมีผู้เข้าพักใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงและให้ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเพื่อช่วยลดภาระของผู้ประกอบการและทำให้ข้อมูลภาครัฐถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น 2. เห็นด้วยกับการยกเลิกที่แจ้งข้อมูลของตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อลดความซ้ำซ้อนโดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการหรือเจ้าบ้านเพื่อป้องกันช่องว่างในการติดตามข้อมูล 3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครองควรเร่งปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ที่พักนอกระบบสามารถแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักได้อย่างครอบคลุมพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลของชาวต่างชาติในชุมชนและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ควรลดภาระของผู้ประกอบการอย่างแท้จริงไม่เพิ่มความซ้ำซ้อนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีการกำหนดแนวทางรองรับกรณีระบบขัดข้องหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ในบางกรณีไม่กำหนดความรับผิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมและจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลของผู้พักอย่างรัดกุมโดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญทั้งในมิติด้านกฎหมายและมิติด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านกฎหมายเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติให้ทันสมัยลดความซับซ้อนและปรับหน้าที่ และบทกำหนดโทษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับด้านการท่องเที่ยวเป็นการลดขั้นตอนและภาระของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและการพำนักของนักท่องเที่ยวและช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอเชิญประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ

0: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายพิชาติงามกมลประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าตามที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมศึกษาร่างกฎหมาย2ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.นั้นกับผมขอรายงานผลการศึกษาเพื่อที่ประชุมโปรดทราบดังนี้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับเนื่องจากมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวตลอดจนการแจ้งของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมเพื่อขจัดปัญหาความซับซ้อนในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522กับพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547รวมทั้งเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันอีกด้วยซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นและข้อสังเกตบางประการซึ่งจะกราบเรียนเสนอที่ประชุมรวมไปทั้ง2ฉบับเลยดังนี้ประการแรกการกำหนดให้คนต่างด้าวแจ้งการเข้าพักอาศัยตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา37กำหนดให้กรณีมีความจำเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจกำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกิน90วันต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยการแจ้งให้เป็นไปตามวิธีการหรือระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดแต่เพียงผู้เดียวเป็นการขาดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจจากฝ่ายบริหารระดับนโยบายเพราะอำนาจในการควบคุมคนเข้าเมืองมิได้จำกัดเฉพาะด้านความมั่นคงและด้านการป้องกันอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังคงต้องพิจารณาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมอีกด้วยดังนั้นจึงควรกำหนดประเภทของกฎหมายลำดับรองที่จะนำไปใช้บังคับรวมถึงกำหนดวิธีการระยะเวลาชัดเจนอาทิเช่นอาจออกเป็นกฎกระทรวงเป็นต้นความเห็นก็คือควรเปลี่ยนการมอบอำนาจการใช้ดุลพินิจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นการกำหนดวิธีการระยะเวลาตามให้เป็นอำนาจตามที่รัฐมนตรีกำหนดรวมทั้งเห็นควรเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวซึ่งควรเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่เพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ข้อมูลการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนข้อมูลเหล่านี้จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำแผนบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้นประการที่2การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวและคนไร้สัญชาติซึ่งจะมีสิทธิ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีในการออกประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติซึ่งจะมีสิทธิ์ที่อยู่เป็นรายปีเป็นการปรับเปลี่ยนจากหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดขนาดจำนวนคนต่างด้าวไว้ในลักษณะตายตัวคือประเทศละ100คนสำหรับคนต่างด้าวและคนไร้สัญชาติ50คนต่อปีการเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารสามารถมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดจำนวนรวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนได้เป็นรายปีช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นแต่เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจในการกำหนดจำนวนโดยปราศจากความชัดเจนเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการออกประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะมีสิทธิ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยประกาศเป็นรายปีไว้ด้วยประการที่3บทกำหนดโทษในส่วนของการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวกำหนดให้คนต่างด้าวผู้ฝ่าฝืนไม่แจ้งเข้าพักมีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาทและเจ้าบ้านหรือเจ้าของสถานที่ไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดต้องปรับฝ่าฝืนทางปรับทางพินัยต้องปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั้นหากพิจารณาการกำหนดโทษปรับเป็นพินัยกับคนต่างด้าวแล้วจะเห็นว่าอาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติเพราะว่าในขั้นตอนการปฏิบัติ ก็จะมีปัญหาคือประการแรกการส่งสื่อแจ้งข้อกล่าวหาและการและคำสั่งปรับเป็นพินัยเนื่องจากคนต่างด้าวไม่มีที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยในความเป็นจริงแล้วคนต่างด้าวมักจะเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายสถานที่พักหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในระบบทะเบียนราษฎรไทยทำให้ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งคำสั่งได้อีกประการนึงปัญหาอีกประการนึงก็คือการปรับเป็นพินัยห้ามกักขังแทนค่าปรับเด็ดขาดแล้วก็ต้องใช้วิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งในความเป็นจริงคนต่างด้าวไม่มีทรัพย์สินบัญชีเงินฝากหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้ยึดอายัดเมื่อไม่มีมาตรการกักขังจึงไม่สามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรต้องกำหนดมาตรการแก้ไขหรือรองรับปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไว้ด้วยประการที่สี่เมื่อพิจารณาบทนิยามคำว่าโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่ใช้บังคับในปัจจุบันพบว่ายังไม่ครอบคลุมถึงสถานที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอาทิที่พักอาศัยแบบแบ่งปันบนแพลตฟอร์ม Airbnb Homestay Hostel บ้านพักตากอากาศหรือพูลวิลล่าตลอดจนสถานที่พักโรงแรมประเภทเต็นท์แพพักหรือบ้านต้นไม้สถานที่พักเหล่านี้แม้จะมีข้อเท็จจริงว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการพักค้างคืนชั่วคราวโดยมีค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับโรงแรมแต่โดยผลของกฎหมายสถานที่พักส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่เข้าลักษณะเป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าโรงแรมหรือได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงให้จัดเป็นที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจึงส่งผลให้สถานที่พักดังกล่าวไม่ถือเป็นโรงแรมและผู้ควบคุมดูแลสถานที่ก็ไม่จัดเป็นผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าโรงแรมด้วยดังนั้นจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าโรงแรมและผู้จัดการโรงแรมตามพรบคนเข้าเมืองพ.ศ.2522และพรบโรงแรม2547ให้สอดคล้องซึ่งกันและกันรวมทั้งให้ครอบคลุมถึงสถานที่พักแบบต่างๆตามที่ได้นำเรียนข้างต้นประการสุดท้ายครับการจัดทำทะเบียนผู้พักในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวทางที่เหมาะสมและจะช่วยให้การจัดเก็บและส่งข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควรพิจารณากำหนดแนวทางรองรับกรณีระบบของภาครัฐหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตขัดข้องหรือมีเหตุจำเป็นหรือไม่สามารถส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักได้รวมถึงกรณีโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการตามเวลาตามกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตลอดจนอาจจัดให้มีวิธีการสำรองและระยะเวลาผ่อนผันคู่มือการอบรมและช่องทางให้คำปรึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กเพื่อให้มีระยะเวลาในการปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรก็ขออนุญาตสรุปรายงานความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการเพื่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไปขอขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเราเชิญประธานคณะกรรมการการบริหารด้านการแผ่นดินหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายธวัชสุรบาลประธานคณะกรรมการการบริหารด้านการแผ่นดินวุฒิสภาขอเสนอรายงานผลการศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.โดยที่คณะกรรมการบริหารการแผ่นดินได้ศึกษารายงานร่างพรบทั้งสองฉบับนี้โดยในระหว่างที่กำลังการศึกษานั้นก็ได้เรียนเชิญผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้แทนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมาสอบถามในบางประเด็นที่ทางคณะกรรมการได้มีข้อสงสัยและบัดนี้การพิจารณาร่างคณะกรรมการของกรรมการบริหารการแผ่นดินได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วและมีข้อสังเกตพอสังเกตดังนี้ผมขอเรียนว่าในบางประเด็นนั้นก็เป็นข้อสังเกตที่ซ้ำซ้อนกับที่คณะกรรมการทั้งสามคณะที่ได้พิจารณามาแล้วผมจึงจะไม่ขอกล่าวเฉพาะในส่วนที่ไม่เห็นสอดคล้องกันเท่านั้นนะครับโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้หนึ่งเห็นควรให้มีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนผู้ที่มีอำนาจออกระเบียบในการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในบ้านหรือเคหสถานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เนื่องจากอำนาจดังกล่าวเป็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ด้วยภารกิจเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรการควบคุมและดูแลพื้นที่จรดจนการบริหารราชการในพื้นที่เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเห็นควรพิจารณาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจออกระเบียบหรือกำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันออกระเบียบทั้งนี้เพื่อการใช้อำนาจและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันและป้องกันปัญหาความขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นไปตามมาตรา38วรรค2 2เห็นควรกำหนดให้คนต่างด้าวหรือผู้มีหน้าที่แจ้งสามารถแจ้งข้อมูลต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือสำนักงานถึงตามทั้งทะเบียนอำเภอได้โดยตรงโดยให้การแจ้งดังกล่าวมีผลเป็นการแจ้งตามกฎหมายและกำหนดให้หน่วยงานที่รับแจ้งสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระของประชาชนและผู้ประกอบการในประการที่3เห็นควรทบทวนและปรับปรุงชื่อตำแหน่งและชื่อหน่วยงานที่กำหนดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการในปัจจุบันซึ่งในพ.ร.บ.คนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ที่แก้ไขนั้นได้ดำเนินการแก้ไขเฉพาะมาตรา4แต่ในส่วนของมาตรา6นั้นคำว่าอธิบดีกรมตำรวจแห่งชาติยังเป็นคำเดิมไม่ได้แค่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ในขณะเดียวกันผู้บัญชาการตรวจกองตรวจคนเข้าเมืองก็ยังไม่ได้แก้เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งถ้าในการแก้กฎหมายแล้วก็ควรที่จะแก้เข้าไปในคราวเดียวกันทั้งมาตรา4และมาตรา6ในประเด็นต่อมาเห็นควรให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาฐานข้อมูลคนต่างด้าวในระดับพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งจัดให้มีระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ด้านการวางแผนและด้านการจัดการบริการสาธารณะ 5. เห็นควรกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ในกรณีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในบ้านเคหสถานบ้านเช่าหรือสถานที่พักขนาดเล็กที่ไม่ใช่โรงแรมโดยเปิดโอกาสให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิ์ในการรับทราบข้อมูลและมีส่วนในการร่วมปรับปรุงข้อมูลคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันได้ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับใช้ในการประกอบรักษาความสงบเรียบร้อยการบริหารราชการในพื้นที่ 6. เห็นควรให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อยกเว้นในการแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของคนไทยและมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งโดยกำหนดเงื่อนไขและวิธีการตรวจสอบให้ชัดเจนและเหมาะสมทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งและลดภาระจากการแจ้งข้อมูลซ้ำในกรณีที่ข้อมูลที่พักอาศัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงซึ่งของเดิมนั้นต้องแจ้งทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นควรต้องปรับปรุงในประการถัดมานะครับเห็นควรให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดให้มีระบบสำรองหรือกำหนดช่องทางทดแทนสำหรับการแจ้งข้อมูลในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบภายหลังเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงตลอดจนกำหนดผลทางกฎหมายของการแจ้งผ่านช่องทางทดแทนให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่แจ้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องและไม่ต้องรับผิดเนื่องจากเหตุขัดข้องดังกล่าวในประการถัดมาเห็นควรให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรระบบสารสนเทศและแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปรับเป็นพินัยโดยกำหนดขั้นตอนการพิจารณาการแจ้งคำสั่งและการเก็บข้อจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไปในส่วนของร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะนำเสนอเฉพาะในส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการคณะอื่นได้ ดำเนินการแล้วนะครับโดยมีข้อสังเกตดังนี้นะครับ 1. เห็นควรให้มีการกำหนดถึงความชัดเจนว่ากรณีใดถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดข้องที่ทำให้ผู้จัดการโรงแรมไม่สามารถนำส่งข้อมูลผู้เข้าพักทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติเช่นระบบของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้งานได้ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องเป็นวงกว้างหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาจกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน 2. เห็นควรพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรายงานข้อมูลผู้เข้าพักให้เป็นระบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทันทีและควรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติอาทินายทะเบียนจังหวัดกรมการปกครองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อหน่วยงานดังกล่าวสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้ไม่โดยไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนบันทึกข้อมูลซ้ำทั้งนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควรออกแบบให้ระบบให้สอดคล้องกับหลักการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการในประการถัดมาคณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าการกำหนดอัตราค่าปรับเป็นพินัยตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทนั้นอาจมีอัตราที่สูงเพื่อพิจารณาถึงลักษณะความผิดซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่ด้านธุรการหรือการจัดทำเอกสารและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็กโฮมสเตย์ซึ่งมีลักษณะที่เป็นบูติกโฮเทลดังนั้นจึงเห็นควรทบทวนความเหมาะสมของอัตราโทษปรับทางพินัยโดยอัตราโดยเฉพาะอัตราโทษสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการที่พักในลักษณะโฮมสเตย์เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเกินสมควรเมื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและนายวัชรพงษ์กูวิจิตรสวรรค์กับคณะเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและนายธนยศทัพทิมสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่3แล้วคณะกรรมการเห็นควรเสนอสมาชิกวุฒิสภาพิจารณารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไปขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปผมใช้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ครับซึ่งจนถึงขณะนี้มีจำนวน7ท่านครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่อขออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับโดยขอให้ท่านสมาชิกอภิปรายได้คนละไม่เกิน8นาทีครับท่านแรกขอเชิญท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาด้วยเคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับในวันนี้เรากำลังพิจารณาร่างกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวข้องกันอย่างมากก็คือร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมกระผมเห็นด้วยกับหลักการของทั้ง2ฉบับนะครับกฎหมายคนเข้าเมืองของเราใช้มาตั้งแต่ปี2522แล้วก่อนผมเกิดอีกส่วนกฎหมายโรงแรมใช้มาตั้งแต่ปี2547ขณะที่วันนี้รูปแบบการเดินทางการท่องเที่ยวการลงทุนรูปแบบของที่พักและโดยเฉพาะเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลของรัฐเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วดังนั้นการปรับปรุงกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่กระผมเห็นว่าเป้าหมายของการแก้กฎหมายในครั้งนี้ไม่ควรจะหยุดเพียงการเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นระบบสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดขึ้นจริงมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือส่งข้อมูลครั้งเดียวลงโทษให้ตรงกับความผิดและกำหนดขอบเขตการบังคับใช้อำนาจของรัฐให้ชัดเจนครับประเด็นแรกก็คือข้อมูลเดียวกันประชาชนควรจำเป็นต้องแจ้งเพียงครั้งเดียวถ้าเราดูร่างพ.ร.บ.คนเข้าเมืองมาตรา5มาตรา6 าตรา5ซึ่งก็แก้มาจากมาตรา37เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคนต่างด้าวในการแจ้งที่พักและการเปลี่ยนสถานที่พักส่วนมาตรา6ซึ่งแก้มาตรา38กำหนดหน้าที่ของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานในการแจ้งเมื่อมีคนต่างด้าวเข้าพักภายใน24ชั่วโมงในขณะเดียวกันพรบโรงแรมมาตรา4ซึ่งแก้มาตรา35และมาตรา36ก็กำหนดให้ผู้จัดการโรงแรมบันทึกข้อมูลผู้พักและส่งทะเบียนผู้พักให้นายทะเบียนทุก24ชั่วโมงก่อนที่นายทะเบียนจะส่งข้อมูลผู้พักที่เป็นคนต่างด้าวต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายทั้ง2ฉบับกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันครับนั่นก็คือให้หน่วยงานรัฐเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลกันมากขึ้นซึ่งกระผมเห็นด้วยในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งแต่คำถามก็คือเราจะทำให้หลักการนี้เกิดขึ้นจริงได้มากน้อยแค่ไหนครับสมมติว่าคนต่างด้าวคนหนึ่งเข้าพักโรงแรมโรงแรมบันทึกชื่อหมายเลขหนังสือเดินทางห้องพักวันเข้าพักและส่งข้อมูลเข้าระบบของกรมการปกครองแล้วจากนั้นกรมการปกครองก็ส่งข้อมูลนั้นไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วเมื่อรัฐได้รับข้อมูลชุดนั้นครบถ้วนแล้วเหตุใดเรายังจะต้องให้คนอื่นนำข้อมูลชุดเดิมมาแจ้งซ้ำอีกครับหรือว่าในกรณีที่ผู้พักคนเดิมพักโรงแรมเดียวต่อเนื่องกัน5คืนไม่มีการเปลี่ยนชื่อไม่มีการเปลี่ยนหนังสือเดินทางไม่มีการเปลี่ยนสถานที่พักเราต้องการข้อมูลใหม่จริงๆหรือเรากำลังจะสร้างภาระในการกดส่งซ้ำครับหลักการของรัฐบาลดิจิตอลควรจะเป็นเรื่องง่ายๆครับ1ก็คือการเข้าพัก1ก็คือการแจ้งและข้อมูลชุดเดียวที่รัฐสามารถใช้ร่วมกันได้เมื่อหน่วยงานหน่วยนึงของรัฐเนี่ยได้ข้อมูลแล้วหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายควรจะเชื่อมโยงแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นร่วมกันประชาชนไม่ควรจะต้องมีหน้าที่เป็นผู้เชื่อมฐานข้อมูลนั้นแทนรัฐบาลแต่เมื่อเราบังคับให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบดิจิตอลอีกด้านหนึ่งรัฐก็ต้องรับผิดชอบความพร้อมของระบบตัวเองด้วยครับในร่างพรบ.โรงแรมมาตรา5เพิ่มมาตรา36ทับ1เพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถบันทึกหรือส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในขณะที่มาตรา8เพิ่มมาตรา58ทับ1กำหนดค่าปรับทางพินัยตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทและมาตรา10ให้กรมการปกครองมีเวลา1ปีในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่มาตรา11กับกำหนดให้หน้าที่บางส่วนของผู้ประกอบการเดินหน้าต่อแม้เมื่อครบกำหนด1ปีแล้วระบบของรัฐยังจัดทำไม่แล้วเสร็จตรงนี้ผมคิดว่าต้องทำให้ชัดครับถ้าระบบของรัฐล่มโรงแรมจะต้องแจ้งกับใครและถ้าเกิดเข้าสู่ระบบไม่ได้ต้องเก็บหลักฐานอะไรถ้าเกิดกดส่งแล้วระบบดันไม่ตอบรับเกิดอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้น้ำท่วมเกิดพายุอะไรขึ้นมาจะพิสูจน์ได้ยังไงครับว่าผู้ประกอบการได้พยายามปฏิบัติตามกฎหมายแล้วและเมื่อระบบกลับมาใช้ได้ต้องส่งข้อมูลย้อนหลังภายในเวลาเท่าใดเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่เกิดก็คือความผิดพลาดหรือว่าความไม่พร้อมของระบบของรัฐแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเป็นความผิดของผู้ประกอบการครับเรื่องนี้กลับมาสู่หลักการข้อที่2นะครับก็คือลงโทษให้ตรงกับความผิดทั้งร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและร่างกฎหมายโรงแรมต่างก็มีบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการไม่แจ้งหรือว่าไม่ส่งข้อมูลกระผมเห็นด้วยครับว่าหากผู้ประกอบการจงใจไม่แจ้งจงใจซ่อนคนต่างด้าวจงใจปกปิดข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือว่าใช้การไม่แจ้งข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าทุนสีเทากรณีเช่นนี้ควรจะถูกลงโทษอย่างจริงจังแต่เราจะต้องแยกให้ออกนะครับว่าคนที่ทำผิดพลาดโดยไม่มีเจตนากับคนที่จงใจฝ่าฝืนหรือปกป้องข้อมูลเนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนเพื่อนคนไทยที่มีเพื่อนต่างชาติมาพักที่บ้านแล้วแจ้งช้าไป1วันไม่ควรจะถูกมองในลักษณะเดียวกันกับนายทุนที่มีห้องพักจำนวนมากมายแล้วก็จงใจซ่อนผู้เข้าพักเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเช่นเดียวกันครับโรงแรมที่ส่งข้อมูลล่าช้าเพียงเพราะความผิดพลาดครั้งแรกก็ไม่ควรจะถูกมองเหมือนผู้ประกอบการที่จงใจปิดข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกดังนั้นหลักการของกฎหมายมันควรจะเป็นว่าความผิดพลาดโดยไม่เจตนาใช้มาตรการให้เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเป็นการจงใจปกปิดหรือว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายก็จะต้องมีมาตรการที่หนักกว่านี่ต่างหากครับคือการลงโทษให้สมกับความผิดและเมื่อพูดถึงข้อมูลเราก็ต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าต่อให้ระบบมันเชื่อมกันดีเพียงใดถ้าเกิดผู้ให้บริการที่พักจำนวนหนึ่งเนี่ยยังอยู่นอกระบบข้อมูลของรัฐก็ยังไม่มีทางครบครับวันนี้ธุรกิจที่พักไม่ได้มีโรงแรมแบบเดิมนะครับอย่างที่กรรมาธิการหลายกรรมาธิการก็บอกเรามีพูลวิลล่าโฮสเทลโฮมสเตย์เกสเฮาส์คอนโดปล่อยเช่ารายวันบ้านพักระยะสั้นและการให้เช่าที่พักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ร่างพรบโรงแรมมาตรา3ที่เข้าไปแก้มาตรา4เพียงเพิ่มนิยามคำว่าคนต่างด้าวยังไม่ได้แก้นิยามของโรงแรมให้รองรับกับภาพของธุรกิจที่พักในปัจจุบันมันก็เลยไม่สมดุลกันครับผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในระบบต้องมีใบอนุญาตต้องทำทะเบียนต้องส่งข้อมูลไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษมีต้นทุนมากมายในขณะที่ผู้ให้บริการที่พักในลักษณะใกล้เคียงกันบางส่วนอาจยังอยู่ภายใต้กติกาคนละชุด ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งตอบให้ชัดว่าการปรับปรุงกฎหมายโรงแรมทั้งระบบจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะทำอย่างไรให้ธุรกิจประเทศเดียวกันต้องเข้าสู่กติกาที่เป็นธรรมและข้อมูลของรัฐจะได้มีความครบถ้วนจริงหลักข้อสุดท้ายครับก็คือเมื่อกฎหมายให้อำนาจรัฐมากขึ้นก็ต้องกำหนดขอบเขตการบังคับใช้อำนาจให้มากขึ้นด้วยนะครับตัวอย่างแรกก็คือร่างพรบ.คนเข้าเมืองมาตรา5ซึ่งยังเปิดช่องให้การกำหนดรายงานข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่พำนักเกิน90วันก็ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับในบางสถานการณ์อาจจะต้องมีเหตุผลด้านความมั่นคงบ้างแต่ว่าคำว่าเพื่อความมั่นคงเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นถ้อยคำที่เปิดกว้างจนสามารถเรียกข้อมูลได้โดยไม่มีขอบเขตควรต้องระบุให้ชัดว่าจะใช้อำนาจกรณีในนรดีใดกับบุคคลใดบ้างขอข้อมูลอะไรบ้างระยะเวลาเท่าไหร่บ้างและเมื่อใดจะต้องมีการทบทวนไม่มีความจำเป็นเพราะยิ่งเป็นอำนาจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงยิ่งต้องมีหลักเกณฑ์ที่ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รู้ตรงกันว่าขอบเขตการบังคับใช้อำนาจอยู่ตรงไหนครับหลักการเดียวกันเนี้ยมันก็ใช้กับมาตรา7นะครับซึ่งก็แก้ไขมาตรา40มาตราเดิมกำหนดให้จำนวนคนต่างด้าวที่สามารถได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไว้เป็นตัวเลขค่อนข้างตายตัวแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยต้องการให้ยืดหยุ่นนะครับให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวนในแต่ละปีซึ่งผมเห็นว่ามาตรการในปี2522เนี่ยพอมันมาเป็น6ปี69แล้วมันไม่ควรจะใช้ด้วยกันต่ออีกต่อไปนะครับแต่ว่าการเอาตัวเลขเก่าออกเนี่ยไม่ควรหมายถึงการเอากรอบในการใช้อำนาจออกไปด้วยเพราะว่าการเพิ่มหรือว่าจะลดจำนวนเนี่ยจะพิจารณาจากอะไรครับจากภาวะเศรษฐกิจตลาดแรงงานการลงทุนหรือว่าอะไรมันควรจะต้องทำให้มันชัดเจนกว่านี้เพราะว่าการยืดหยุ่นเป็นเรื่องดีนะครับแต่ความยืดหยุ่นที่ไม่มีขอบเขตการบังคับใช้อำนาจที่ชัดเจนอาจจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่กว้างเกินไปครับท่านประธานครับร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะครับมีเป้าหมายที่ดีกระผมสนับสนุนทิศทางที่จะทำให้ระบบทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะให้การแก้กฎหมายนี้เกิดผลจริงก็ผมฝากไว้3หลักนะครับอย่างแรกส่งข้อมูลครั้งเดียวพออย่างที่2ลงโทษให้สมกับความผิดและอย่างที่3กำหนดขอบเขตการบังคับใช้อำนาจให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการที่รัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อมโยงกันเนี่ยกฎหมายก็จะสามารถแยกคนที่ทำผิดพลาดได้ออกจากคนที่จงใจฝ่าฝืนได้และการกำหนดขอบเขตการบังคับใช้อำนาจที่ชัดเจนเนี่ยไม่ทำให้กฎหมายอ่อนลงครับแต่ทำให้กฎหมายแม่นยำขึ้นเป็นธรรมขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นก็ฝากกรรมาธิการวิสามัญที่ตั้งขึ้นในวันนี้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับต่อไปก็เชิญท่านปิญญพัฒน์สันสนิยชีวินครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญพัฒน์สันสนิยชีวินสมาชิกวุฒิสภาขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบและเสนอมายังวุฒิสภาค่ะท่านประธานคะในเรื่องของคนเข้าเมืองนะคะดิฉันก็เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฉบับดั้งเดิมที่เราบังคับใช้มานานกว่า4ทศวรรษนั้นถูกตาขึ้นในยุคสมัยที่บริบทสังคมและเทคโนโลยีล้าหลังค่ะทำให้มาตรการหลายอย่างกลายเป็นอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่สร้างภาระซ้ำซ้อนให้แก่ประชาชนคนไทยบั่นทอนความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและอุปสรรคในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญรวมถึงนักลงทุนศักยภาพสูงจากทั่วโลกค่ะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้นะคะจึงถือว่าเป็นการปฏิรูปเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะที่บังคับให้รัฐจะต้องจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นนะแล้วก็ต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชนค่ะหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะคือการยกเลิกภาระหน้าที่ของคนต่างด้าวในการแจ้งที่พักอาศัยซ้ำซ้อนค่ะโดยเปลี่ยนบทบาทค่ะมาให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถานเป็นผู้แจ้งข้อมูลผ่านระบบดิจิตอลเพียงฝ่ายเดียวภายใน24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งกระจายอำนาจให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาค่ะเพื่อเปิดช่องให้ผ่อนคลายหรือยกเว้นภาระการรายงานตัวทุก90วันสำหรับกลุ่มนักลงทุนบุคลากรทักษะสูงหรือผู้ถือวีซ่าพำนักระยะยาวและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะรวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดโควต้าถิ่นที่อยู่หลายปีและให้คำนึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะและหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินะคะแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลักอีกทั้งยังปรับเปลี่ยนโทษปรับแบบเดิมให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยแล้วก็การได้สัดส่วนนะคะกับการกระทำความผิดค่ะอย่างไรก็ดีนะดิฉันก็มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญในภาคปฏิบัติค่ะซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะต้องกวดขันและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโด ดยประการแรกนะคะคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เรื่องของความแม่นยำของระบบรับแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเนื่องจากเมื่อเรามีการเปลี่ยนระบบรายงานมาไว้บนฐานข้อมูลดิจิตอลนะคะข้อมูลการเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติก็ต้องไม่ถูกเก็บไว้เพียงแต่ในเซิร์ฟเวอร์กลางของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำสถิติเท่านั้นนะคะแต่ว่าระบบก็ควรจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะไปยังสายตำรวจนครบาลแล้วก็สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่นะคะเพื่อที่ว่าเวลามีจุดเกิดเหตุมีเรื่องเกิดเหตุนะคะก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ท้องที่นะคะสามารถนำข้อมูลไปสืบสวนสอบสวนได้ทันทีแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมนะคะแล้วก็สามารถติดตามผู้ต้องหาที่มีหมายจับหรือสกัดกั้นกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาตินะคะหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่เกินกำหนดได้อย่างทันท่วงทีนะเพื่อที่ว่าไม่ให้ประเทศไทยนะจะต้องกลายเป็นแหล่งกบดานขององค์กรอาชญากรรมนะคะซึ่งช่วงปีหลังมานี้นะเหตุการณ์ที่ก่อเหตุจากคนต่างด้าวนะก็ต้องยอมรับว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะประการต่อมานะคะก็คือเรื่องของความคุ้มครองประชาชนแล้วก็การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรับแจ้งค่ะเจ้าบ้านนะคะหรือผู้ครอบครองแก่สถานส่วนใหญ่นะคะเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทำธุรกิจโรงแรมอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็หลายคนก็ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนทางกฎหมายนะคะภาครัฐนะคะจึงจำเป็นจะต้องจัดทำแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็วางระบบรับแจ้งทางออนไลน์ที่ใช้ง่ายมีเสถียรภาพนะคะปลอดภัยรัดกุมแล้วก็ปราศจากค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะคะแล้วก็จะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะมากกว่าที่จะไปปรับลงโทษนะคะทางพินัยให้กับประชาชนที่ไม่รู้นโยบายนะเพื่อว่าไม่ให้กฎหมายข้อนี้นะคะกลายเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่บางกลุ่มนะคะใช้ด้วยมิติสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะและประการที่3นะคะคือเมื่อกฎหมายนะเปิดช่องตามมาตรา37นะคะดิฉันก็ขอเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งออกระเบียบนะคะยกเว้นการรายงานตัวทุก90วันให้แก่กลุ่มชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีวีซ่าการทำงานมีการยื่นแสดงภาษีต่อกรมสรรพากรแล้วก็มีข้อมูลในระบบประกันสังคมนะคะโดยทันทีเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะมีที่อยู่อาศัยแล้วก็สถานะการจ้างงานที่ว่าตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะการบังคับให้พวกเขานะจะต้องมารายงานตัวซ้ำซ้อนทุก3เดือนนะมันคือกฎระเบียบที่ล้าหลังแล้วก็ล้าสมัยนะแล้วก็บั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะเมื่อเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะและประการสุดท้ายนะคะภาครัฐค่ะจะต้องสถาปนามาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มาตรการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดนะคะเพื่อปกป้อง Big Data ที่บันทึกพิกัดที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติค่ะไม่ให้รั่วไหลไปสู่แฮกเกอร์นะคะหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะอันจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นของประเทศอย่างมหาศาลค่ะและด้วยเหตุผลการอภิปรายทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมานี้นะคะดิฉันก็ขอสนับสนุนนะคะร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะคะฉบับที่พ.ศ.นะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับต่อไปก็เชิญท่านนันทนานันทบุรพาสอภิปรายครับเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทบุรพาสสมาชิกวุฒิสภาเห็นร่างพ.ร.บ.คนเข้าเมืองฉบับที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้ทำให้ชวนคิดว่าเวลาเราจะออกกฎหมายอะไรในบ้านเมืองเราจำเป็นจะต้องยึดหลักการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไว้ในมาตรา77ว่ารัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกเข้าใจง่ายประเด็นสำคัญ3ข้อข้อ1ให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นข้อ2ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและข้อ3ทำกฎหมายให้เข้าใจง่ายเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นดัชนีสำคัญที่จะบ่งบอกถึงความเจริญของประเทศมันเป็นหลักที่ยอมรับนับถือกันไปทั่วโลกแล้วว่ายิ่งมีกฎหมายมากประเทศนั้นยิ่งเจริญช้าเพราะกฎหมายทุกฉบับในโลกมุ่งที่จะจัดระเบียบทำสิ่งต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งการทำเช่นนั้น ก็ย่อมไปจำกัดความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นคล่องตัวและความรวดเร็วของบุคคลและสังคมแล้วยิ่งถ้าออกกฎหมายแล้วทำให้คลุมเครือเข้าไว้เพื่อให้ช่องเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลพินิจนี่แหละคือปัญหาใหญ่ท่านประธานคะทุกวันนี้ภาคธุรกิจเหนื่อยมากๆกับเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองเราเป็นประเทศที่แปลกประหลาดมากก็คือรัฐบาลสามารถที่จะทำนโยบายตรงกันข้ามไปในเวลาเดียวกันได้ในทางหนึ่งเรามีนโยบายเปิดประเทศให้คนต่างชาติเข้ามาได้แสนง่ายดายผ่านนโยบายวีซ่าฟรีพลเมืองประเทศต่างๆเกือบร้อยประเทศเข้ามาในประเทศกันเต็มเบือกเราเลยได้ทั้งนักท่องเที่ยวชั้นดีไปจนถึงนักท่องเที่ยวเทาแต่ในอีกทางหนึ่งเราก็มีระบบที่ทำให้นักธุรกิจและคนที่เข้ามาเป็นแรงงานอย่างถูกต้องเหนื่อยไปตามๆกันเพราะเป็นระบบที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานใช้เวลาและใช้เงินมากมายเปิดช่องให้เกิดระบบนายหน้าท่านประธานทราบไหมคะว่าทุกวันนี้อาชีพนายหน้าที่หากินกับแรงงานต่างด้าวเป็นอาชีพที่รุ่งเรืองมากที่สุดที่สำคัญเราทำระบบของเราในส่วนหลังนี้ให้สลับซับซ้อนซะจนคนจำนวนมากคิดว่ายอมเป็นแรงงานผิดกฎหมายอยู่แบบหลบๆซ่อนๆยอมเสี่ยงที่จะถูกจับดีกว่าไปจ่ายเงินผ่านนายหน้ามากมายตัวเลขกระทรวงแรงงานล่าสุดเมื่อต้นปีนี้มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเพียง 2.38 ล้านจากที่เคยขึ้นทะเบียนมากถึง 3.6 ล้านในปีที่แล้วอันนี้มันบ่งชี้ว่าแรงงานจำนวนไม่น้อยขออยู่กันแบบผิดกฎหมายไม่ลงทะเบียนรวมทั้งนายจ้างเองก็ตกกระไดพลอยโจรไปด้วยเพราะแรงงานทำผิดกฎหมายนายจ้างก็ต้องผิดด้วยเช่นกันประเด็นของดิฉันก็คือว่าไหนๆถ้าเราจะแก้พ.ร.บ.คนเข้าเมืองปี2522แล้วเราน่าจะใช้โอกาสนี้เป็นภาพรวมโทษค่ะดูเป็นภาพรวมไม่ใช่มาแก้กันเป็นจุดๆแบบโน่นนิดนี่หน่อยที่สำคัญเวลาจะยกร่างกฎหมายไม่ใช่แค่จะมาประชุมกันเฉพาะบรรดาส่วนราชการควรจะมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปร่วมในกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ต้นไม่ใช่มารับฟังความเห็นปลายทางผ่านเว็บไซต์รัฐสภาแบบเช่นทุกวันนี้เพราะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรที่เป็นสาระสำคัญได้เลยท่านประธานคะเรียนทราบดีว่าเรื่องมาตรา37เป็นเรื่องหนึ่งที่ทั้งแรงงานและนายจ้างบ่นกันมากเรากำหนดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก90วันและกรณีที่ย้ายที่พักต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงการจะปรับแก้เรื่องนี้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความพอดีจึงเป็นเรื่องที่ดีแต่มันควรจะต้องทำขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเพียงพอเท่าที่จำเป็นถ้าเราจะเอากันทุกเก้าสิบวันจะต้องไปแจ้งกับสตม.อันนี้มันมีความจำเป็นถึงขั้นนั้นหรือการเตรียมเอกสารมากมายเพื่อที่จะไปสตม.มีสำนักงานสาขาก็น้อยเป็นภาระที่สำคัญของคนที่จะต้องไปแจ้งจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงนี้ค่ะข้อที่หนึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดการลืมแล้วเมื่อลืมก็กลายเป็นความผิดทางกฎหมายทันทีประการที่สองทำไมต้องส่งเอกสารไปสตม.ซึ่งถ้าเผื่อว่าเราทำให้ง่ายโดยการไปส่งเอกสารที่สำนักงานเขตหรือสถานีตำรวจได้หรือไม่เพราะว่านั่นมีมากกว่าสาขาของสตม.เยอะเลยประการที่3ทำไมรัฐบาลไม่ทำระบบ Big Data ที่เชื่อมโยงข้อมูลกันหมดเพื่อที่จะสะดวกกับทุกหน่วยงานในการใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันประการที่4ท่านรับข้อมูลจากการรายงานตัวที่คาดว่าจะมีมากถึง16ล้านชุดแล้วท่านไปตรวจสอบกันจริงหรือเปล่าแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ย สามารถนำไปหยุดยั้งอาชญากรรมของแรงงานต่างด้าวได้จริงหรือท่านประธานที่เคารพคะร่างพระราชบัญญัตินี้เราไม่ได้แก้อะไรกันมากมายหากแต่เขียนไว้แบบไทยๆก็คือการแจ้งให้เป็นไปตามวิธีการหรือระยะเวลาที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้วแต่กรณีอันนี้นี่ไงคะที่ดิฉันบอกว่านี่คืองานถนัดของเนติบริกรไทยคืออุตส่าห์ทำมาเป็นพระราชบัญญัติต้องผ่านสภา2สภาต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ระบุเพียงว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปพิจารณาแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงว่าผบตร.เนี่ยเขาจะกำหนดวิธีการปฏิบัติแบบไหนจะให้ระบบมันคล่องตัวขึ้นหรือจะทำให้มันเป็นการบริการเฉพาะคนบางกลุ่มมันจะยากอะไรคะถ้าหากเราจะระบุในร่างกฎหมายไปอีก 3-4 ประโยคให้ชัดๆว่าท่านจะไปแจ้งตัวไปท่านจะไปแจ้งด้วยวิธีใดบ้าง 1. วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของสตม.ทางไปรษณีย์ยื่นด้วยตัวเองหรือวิธีการอื่นๆที่สตช.จะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมนี่คือปัญหาของร่างพรบ.ฉบับนี้และที่จริงนี่คือปัญหาในระบบการจัดทำกฎหมายไทยที่ทำเราทำกันแบบนี้แล้วก็ยังจะทำอยู่เราถึงมาได้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอังคณานิรภัยจิตครับเชิญครับ
6: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะท่านประธานคะปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีผู้ย้ายถิ่นที่ทำให้เกิดการเดินทางข้ามพรมแดนมากขึ้นนะคะเนื่องจากปัญหาสำคัญหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการหนีภัยการสู้รบปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติด้วยทำให้ทั่วโลกเนี่ยกำหนดมาตรการที่จำเป็นนะคะในการรับมือกับการย้ายถิ่นสำหรับประเทศไทยนะคะต้องชื่นชมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยได้สร้างระบบคัดกรองระดับชาติหรือที่เรียกว่า National Screening Mechanism นะคะซึ่งเป็นกลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแยกจากพรบ.คนเข้าเมืองเพื่อคัดกรองคนที่กระทำผิดที่หนีเข้าเมืองนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพหรือแสวงหาที่พักพิงรวมถึงผู้ที่อาจจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะเพื่อที่จะได้ทำให้เราได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะคัดกรองบุคคลข้ามชาตินะคะเราก็จะได้รู้ว่าใครกันบ้างที่เราควรให้ความคุ้มครองหรือใครกันบ้างที่สมควรที่จะผลักดันออกนอกประเทศค่ะท่านประธานคะที่ผ่านมาเนี่ยกลไกของการคัดกรองระดับชาติเนี่ยไม่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายนะคะเป็นเพียงแค่ระเบียบดังนั้นเนี่ยร่างที่แก้ไขนะคะที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานะคะดิฉันเองมีความกังวลบางประการนะคะเช่นคือดิฉันเห็นว่าการแก้ไขเพียงบางมาตราเนี่ยอาจช่วยลดภาระทางเอกสารนะคะได้เพียงบางส่วนแต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการคนเข้าเมืองหรือแรงงานข้ามชาติในระยะยาวได้อย่างรอบด้านและเป็นระบบค่ะฉันเห็นว่าการแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยยังขาดหลักประกันในการที่จะให้มีการรับประกันว่าจะไม่มีการผลักดันบุคคลใดไปสู่อันตรายนะคะซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย สถานภาพผู้ลี้ภัยนะคะค.ศ. 1951แต่หลักการไม่ผ่านการส่วนอันตรายหรือนอนฟองมองเนี่ยก็ถือเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะหรือ customary international law ซึ่งมีผลนะคะผูกพันกับทุกรัฐแม้ว่ารัฐนั้นจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาก็ตามดิฉันเห็นว่าการยืนยันหลักประกันนี้เนี่ย มีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าสอดคล้องกับมาตรา13พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายและอนุสัญญาการบังคับสูญหายของสหประชาติข้อบทที่16อนุมาตรา1นะคะโดยการห้ามส่งกลับกลับออกส่งมอบผู้ร้ายข้ามแดนนะคะกับคนที่เชื่อว่ากลับไปแล้วจะเกิดอันตรายแล้วก็รวมถึงอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนะคะมาตรา3อนุมาตราที่1ด้วยค่ะท่านประธานครับในเรื่องของบุคคลข้ามชาติเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยฉันเห็นควรที่จะยกระดับกฎหมายให้มีการอนุวัตตามหลักการสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลควบคู่ไปด้วยค่ะโดยเฉพาะหลักการไม่ผลักดันบุคคลสู่อันตรายแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ Global Compactfor migration นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยได้ให้การรับรองโดยสมัครใจนะคะในการที่จะคุ้มครองผู้ที่ย้ายถิ่นนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีความเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หนีภัยความตายหนีภัยการสู้รบก็ตามท่านประธานคะแม้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนข้ามชาตินะคะการรายงานถึงสถานที่อยู่นะคะหรือการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ยังให้อำนาจในการที่จะผลักดันบุคคลออกนอกราชอาณาจักรด้วยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะเวลาที่จะพิจารณาเนี่ยจะได้มองเห็นภาพรวมของทั้งระบบนะคะเพราะว่าการแก้ไขเพียงบางส่วนเนี่ยอาจจะลดภาระนะคะในบางเรื่องได้แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการคนเข้าเมืองนะคะหรือแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการบริหารจัดการบุคคลนะคะที่มีความเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนที่หนีภัยการสู้รบหนีภัยความตายและผู้ที่อาจเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยค่ะอีกประการหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่ามีความสำคัญนะคะก็คือการทบทวนมาตรการการกักตัวและการลงโทษทางอาญาที่ไม่จำเป็นนะคะสำหรับการเข้าเมืองแบบไม่ปกติในบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนดโทษนะคะได้แจกในเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าพักอาศัยของบุคคลข้ามชาติตามร่างพรบฉบับนี้นะคะดิฉันเห็นว่าควรกำหนดโทษตามพฤติการและความร้ายแรงของการกระทำค่ะเพื่อให้เกิดความได้สัดส่วนและเป็นธรรมนะคะเช่นกรณีเจ้าของบ้านนะคะหรือผู้ครอบครองเคหสถานที่ให้ที่พักอาศัยแก่คนข้ามชาติโดยไม่ได้ประสงค์ในการที่จะแสวงหารายได้หรือว่าในเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์นะคะควรกำหนดอัตราโทษในระดับต่ำนะคะในขณะที่ควรให้ผู้ประกอบการที่ให้เช่าพื้นที่ที่มีรายได้จากการดำเนินการนะคะก็ควรที่จะกำหนดโทษให้สูงกว่านะคะเพื่อให้มีความรับผิดชอบทางธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีพฤติการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำในเรื่องเดิมหรือมีเจตนาปกปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐนะคะก็ควรมีกลไกในการกำหนดอัตราโทษเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานที่ที่พักนะคะหรือว่าเป็นโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อในการที่จะสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดภายในราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
7: ขอบพระคุณมากครับเชิญท่านสาพันธ์ครับเชิญครับ
8: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสาพันธ์ลุงโรจนพนิชสมาชิกวุฒิสภานะครับจากภาคผู้ประกอบการนะครับขอร่วมอภิปรายนะครับพ.ร.บ.คนเข้าเมืองและร่างพ.ร.บ.โรงแรมฉบับที่จุดพ.ศ.จุดครับผมขอเชื่อมโยงนะครับร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับกับประเด็นที่ผมได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ครับวันนี้ร่างกฎหมายมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับผู้เข้าพักกับระบบกรมการปกครองซึ่งผมเห็นด้วยนะครับกับหลักการเพราะในโลกยุคดิจิตอลรัฐควรมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดแต่ผมอยากตั้งคำถามสำคัญต่อสภานี้ว่าข้อมูลที่รัฐต้องการนั้นจะได้มาจาก โรงแรมที่มีใบอนุญาตแล้วถูกต้องแล้วเฉพาะหรือไม่นะครับถ้าใช่ผมเกรงว่าอาจเกิดจุดบอดขนาดใหญ่ในระบบข้อมูลของประเทศเพราะจากการศึกษาของคณะอนุกรรมการของเราพบว่าปัญหาสำคัญของประเทศไทยไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกคนไม่ต้องการทำให้ถูกกฎหมายนะครับ

งานก็ยังเกิดขึ้นคำถามก็คือรัฐจะเลือกไม่เห็นข้อมูลเหล่านี้เพียงเพราะสถานะประกอบการยังไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ครับผมคิดว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะครับผมจึงขอเสนอหลักการแนวคิดอยู่2ระบบที่ต้องเดินควบคู่กันไประบบแรกก็คือระบบข้อมูลผู้เข้าพักรัฐต้องสามารถรู้ว่าใครเข้าพักที่ไหนเมื่อใดโดยมีหลักเกณฑ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมระบบที่2ระบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักซึ่งต้องพิจารณาความปลอดภัยอาคารที่ดินผังเมืองสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและบริบทของพื้นที่การไม่มีใบอนุญาตไม่ได้แปลว่าไม่มีผู้เข้าพักนะครับและยังเข้าสู่ระบบใบอนุญาตไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่ารัฐไม่ควรรับรู้ธุรกิจนั้นมีอยู่จริงหรือไม่นี่คือความจริงของเศรษฐกิจไทยนะครับผมอยากจะเสนอเรื่องนึงนะครับอย่างเช่นพรบ.โรงแรมพ.ศ.2547มาตรา3536ได้วางหน้าที่ไว้เกี่ยวกับการบันทึกทะเบียนผู้เข้าพักและส่งทะเบียนผู้เข้าพักไว้แล้วขณะที่กฎหมายคนเข้าเมืองมีหลักเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวโดยมาตรา38กำหนดให้เจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมที่ได้รับคนต่างด้าวเข้าพักต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนดดังนั้นเมื่อเรากำหนดปรับระบบให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมอยากให้รัฐบาลตอบคำถามให้ชัดนะครับว่าเรากำลังจะสร้างระบบเพื่อควบคุมโรงแรมหรือกำลังจะสร้างฐานข้อมูลที่พักของประเทศไทยกันแน่ไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับที่มีใบอนุญาตเท่านั้นถ้าเป้าหมายอย่างหลังที่บอกว่าเอาเฉพาะฐานข้อมูลที่พักในประเทศไทยผมเห็นว่าเราต้องออกแบบระบบให้ครอบคลุมความเป็นจริงเพราะนี่ไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการที่ใบอนุญาตแล้วเท่านั้นนะครับต้องควบคุมทั้งหมดทั้งระบบและนี่คือการกลับมาสู่ข้อเสนอเรื่องใบอนุญาตที่หลากหลายครับผมไม่ได้เสนอให้เราลดมาตรฐานแต่เราเสนอให้มีความหลากหลายของการออกใบรับรองใบอนุญาตเช่นระดับที่1 นะครับที่พักขนาดเล็กมีความเสี่ยงต่ำระดับที่2ที่พักหรือโรงแรมขนาดกลางระดับที่3ก็คือโรงแรมขนาดใหญ่ที่ต้องมีมาตรฐานเต็มรูปแบบและนี่อาจจะเป็นเฉพาะเช่นอย่างสถานที่บางที่นะครับในหลายๆจังหวัดเป็นที่พักในเมืองเก่าที่พักในชุมชนที่พักเชิงวัฒนธรรมที่พักในพื้นที่ธรรมชาติและในจังหวัดของผมก็ที่พักที่เป็นแพแต่ละประเภทมีมาตรฐานแตกต่างกันและความเสี่ยงและบริบทที่แตกต่างกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือความปลอดภัยการตรวจสอบได้คุ้มครองผู้บริโภคเสียภาษีและอยู่ในระบบผมอยากให้เรามองผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่กำลังจะเข้าสู่ระบบนะครับไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการที่ผิดที่รัฐต้องไล่จับเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราสร้างสถานะทางกฎหมายให้เขามีเส้นทางเข้าสู่ระบบได้วันนี้เราอาจจะเป็นมีที่พักขนาดเล็กแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะพัฒนาเป็นโรงแรมขนาดใหญ่สมอไมโครไปสมอลไปบีเดียมเติบโตต่อไปรัฐก็จะได้ฐานภาษีเพิ่มได้การจ้างงานเพิ่มได้ข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและสามารถกำกับเรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นนี่คือการเปลี่ยนจากกฎเพื่อควบคุมไปสู่กฎเพื่อจัดระบบและสร้างโอกาสท่านประธานครับผมจึงอยากฝากคณะกรรมการและรัฐบาลพิจารณาในขั้นตอนกฎหมายว่าอย่าให้คำว่าใบอนุญาตกลายเป็นกำแพงที่ทำให้ข้อมูลของประเทศตกหล่นนะครับและอยากให้การแก้กฎหมายและพ.ร.บ.ครั้งนี้แก้เพียงเรื่องการส่งข้อมูลแต่ควรแก้ให้ครบทั้งระบบรัฐต้องรู้ว่าธุรกิจที่พักมีอยู่จริงมีจำนวนเท่าไหร่รัฐต้องรู้ว่าใครเข้าพักเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการบริหารประเทศรัฐต้องรู้เส้นทางให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบใบอนุญาตได้และรัฐต้องออกใบอนุญาตต้องมีความหลากหลายตามความเสี่ยงและบริบทของพื้นที่และลักษณะของที่ดินเพราะถ้าเราทำได้เราจะได้ไม่ได้เพียงแค่ข้อมูลผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราจะได้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมากขึ้นฐานภาษีก็เพิ่มขึ้นมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและที่สำคัญที่สุดเราจะได้เศรษฐกิจจากนอกระบบกลับมาเป็นพลังเศรษฐกิจในระบบของประเทศนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการร่างพ.ร.บ.กฎหมายโรงแรมในครั้งนี้นี่ควรมองไปให้ไกลกว่าเรื่องรายงานผู้เข้าพักนะครับเพราะโจทย์ของประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่จะจับคนที่อยู่นอกระบบอย่างไรแต่นี่คือเราจะออกแบบระบบอย่างไรให้คนที่อยู่นอกระบบสามารถเดินเข้ามาอยู่ในระบบได้ด้วยกันนะครับหลายบริบทหลายระดับหลายมาตรฐานที่เหมาะสมแต่มีความเป็นเป้าหมายเดียวกันก็คือความปลอดภัยความเป็นธรรมและการเข้าสู่ระบบนี่คือกฎหมายที่ผมคิดว่าจะตอบโจทย์ประเทศไทยในยุคธุรกิจยุคใหม่ไม่ทิ้งผู้ประกอบการรายเล็กไม่ลดทอนความปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายอัตลักษณ์ของเมืองแต่

0: เปลี่ยนผู้ประกอบการจากนอกระบบให้กลายเป็นพลังเศรษฐกิจในระบบของประเทศไปด้วยกันพูดง่ายๆเลยนะครับว่านอกจากที่เราจะมาต้องการผู้ที่จะเข้าพักแล้วผมเราต้องคงต้องกลับไปมองโฟกัสการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องระบบที่ถูกต้องให้เขาอยู่ในระบบไปด้วยกันผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับ 200,000 รายมีใบอนุญาตเพียง 20,000 เท่านั้นเองครับถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้ตัวเลขผู้เข้าพักเราจะหายไปจำนวนมากผมต้องฝากกรรมาธิการใส่ใจในเรื่องใบอนุญาตและระบบที่เปิดกว้างให้เข้าไปอยู่ในระบบพร้อมๆกันร่วมกับเคลื่อนไปด้วยกันฝากกรรมาธิการด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านวราพัฒน์ครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันวราพัฒน์ไพพันธรัตน์สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอุตสาหกรรมค่ะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งพิจารณาร่วมกันในวาระที่1 นะคะดิฉันเห็นด้วยค่ะกับแนวทางการลดภาระของการแจ้งข้อมูลที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการปกครองกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการควบคู่กับการรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างไรก็ตามดิฉันมีประเด็นขอให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นเนี่ยพิจารณาอย่างรอบคอบดังนี้ค่ะประเด็นแรกร่างกฎหมายคนเข้าเมืองนะคะกำหนดให้เจ้าบ้านเจ้าของหรือครอบครองเคหสถานแจ้งการเข้าพักของคนต่างด้าวภายใน24ชั่วโมงและร่างมาตรา9ซึ่งแก้ไขในมาตรา77นะคะกำหนดโทษปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาทโทษอาญานะคะไม่ใช่พินัยขณะที่ร่างกฎหมายโรงแรมกำหนดให้การไม่ปฏิบัติหน้าที่บันทึกหรือส่งข้อมูลของผู้จัดการโรงแรมเป็นความผิดทางผิดไหนโดยมีค่าปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทดังนั้นขอถามว่าเหตุใดการแจ้งข้อมูลของเจ้าบ้านทั่วไปจึงยังต้องใช้โทษปรับอาญา 2,000 บาทแต่การไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมใช้มาตรการทางพินัยและเหตุใดค่าปรับของโรงแรมจึงต้องกำหนดขั้นต่ำสูงถึง 20,000 บาทแม้เป็นการผิดครั้งแรกหรือส่งข้อมูลล่าช้าเพียงเล็กน้อยแม้บุคคลทั้งสองกลุ่มนะคะมีหน้าที่และบริบทที่ต่างกันแต่ควรมีคำอภิปรายที่ชัดเจนค่ะและความแตกต่างของประเภทโทษและอัตราค่าปรับสัมพันธ์กับความเสียหายอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา77วางหลักในการกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงดิฉันเสนอให้ทบทวนในการใช้ระบบโทษทางอาญากับการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลนะคะให้เหมาะสมกับความร้ายแรงและระยะเวลาที่ล่าช้าและพฤติการของผู้กระทำโดยแยกความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ออกจากการจงใจปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อให้เกิดการกระทำความผิดประเด็นต่อมาค่ะตามร่างมาตรา4ของกฎหมายโรงแรมนะคะซึ่งว่าโรงแรมส่งข้อมูลให้นายทะเบียนแล้วนายทะเบียนส่งข้อมูลให้คนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในทันทีซึ่งเป็นแนวทางที่ดีค่ะแต่บทเฉพาะการยังให้โรงแรมส่งข้อมูลให้นายทะเบียนพร้อมกันนั้นก็ยังส่งข้อมูลให้คนต่างด้าวให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยในระหว่างที่ระบบใหม่ยังไม่แล้วเสร็จผู้ประกอบการจะพ้นจากภาระการส่งข้อมูลทั้งสองด้านเมื่อใดและหากหน่วยงานของรัฐส่งต่อข้อมูลที่ล่าช้าโรงแรมยังซึ่งส่งข้อมูลถูกต้องแล้วจะรับความคุ้มครองอย่างไรซึ่งข้อมูลมีหลักฐานรับข้อมูลที่ตรวจสอบได้กำหนดให้ชัดเจนว่าเมื่อผู้ประกอบการส่งข้อมูลครบถ้วนผ่านช่องทางที่รัฐกำหนดแล้วถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ส่วนการส่งข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐในร่างกฎหมายโรงแรมมาตรา5เพิ่มมาตรา36/1เพื่อรองรับกรณีไม่สามารถบันทึกหรือส่งข้อมูลได้แต่ยังต้องอาศัยหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดขณะเดียวกันบทเฉพาะการกำหนดให้จัดทำระบบภายใน1ปีนะคะและเมื่อครบกำหนดแม้ระบบยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใหม่ดิฉันเห็นว่าควรกำหนดช่องทางสำรองไว้นะคะหลักฐานแสดงเหตุขัดข้องและระยะเวลาส่งข้อมูลภายหลังให้ชัดเจนโดยประชาชนและผู้ประกอบการไม่ควรต้องรับผลจากการไม่พร้อมของระบบของรัฐด้วยนอกจากนี้คำว่าแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่วันเข้าพักตามกฎหมายคนเข้าเมืองกับการส่งทะเบียนทุก24ชั่วโมงตามกฎหมายของโรงแรมนะคะ

0: นะควรมีแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่ายเพื่อปกป้องกันการตีความและบังคับใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ค่ะส่วนในร่างมาตรา5ของกฎหมายคนเข้าเมืองค่ะซึ่งมีการแก้ไขมาตรา37กำหนดให้คนต่างด้าวพักณที่ที่แจ้งไว้และหากมีเหตุสมควรไม่สามารถเข้าพักได้นะคะให้แจ้งเปลี่ยนที่พักภายใน24ชั่วโมงนับแต่เข้าพักการเดินทางท่องเที่ยวและเปลี่ยนโรงแรมตามปกตินะคะต้องดำเนินการอย่างไรและเมื่อโรงแรมแห่งใหม่แจ้งข้อมูลแล้วคนต่างด้าวยังต้องแจ้งด้วยตนเองอีกครั้งหรือไม่เพื่อไม่ให้การลดภาระเพื่อไม่ให้การลดภาระของฝ่ายหนึ่งกลายเป็นเพิ่มภาระซ้ำซ้อนของอีกฝ่ายค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะทะเบียนผู้พักคนต่างด้าวสามารถส่งให้หน่วยงานรัฐอื่นตามเงื่อนไขในร่างได้จึงควรกำหนดสิทธิการเข้าถึงระยะเวลาการจัดเก็บและการตรวจสอบการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะข้อมูลของเด็กผู้หญิงและผู้ที่ต้องได้รับความปลอดภัยจากการถูกติดตามค่ะส่วนร่างมาตรา7ของกฎหมายคนเข้าเมืองซึ่งเปิดให้รัฐมนตรีนะคะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวนคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่จะมีถิ่นที่อยู่เป็นรายปีควรมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงอย่างรอบด้านค่ะท่านประธานคะเรียนเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ควรให้ทำให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ง่ายผู้ประกอบการมีภาระลดลงและรัฐได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีบทลงโทษที่จำเป็นและได้สัดส่วนค่ะจึงขอฝากข้อสังเกตเหล่านี้ให้กับคณะกรรมการนำไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านพลตรีวันชัยครับ
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลตรีวันชัยพลพิสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับในเรื่องของการที่ได้มีการปรับกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนะครับและได้มีการยกเลิกมาตราต่างๆที่ซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เรื่องของการรายงานตัวอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควต้าเรื่องการยกเลิกเพดานเดิมซึ่งเดิมก็ไม่เกิน100คนต่อประเทศต่อปีนะครับและคนไร้สัญชาติไม่เกิน50คนนะครับก็ได้มีการปรับตามขีดความสามารถตามการแข่งขันต่างๆครับร่างพระราชบัญญัติเรื่องของกฎพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับฉบับที่พ.ศ.ที่จะว่ากันใหม่นะครับท่านประธานครับและพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับปัจจุบันใช้มาแล้ว47ปีครับตั้งแต่ปี22ซึ่งกฎหมายก็ยังเป็นแต่โครงสร้างเดิมสมัยที่อธิบดีกรมตำรวจสมัยของตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งวันนี้โครงสร้างก็ไม่ได้มีแล้วนะครับปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแล้วแต่ก็ต้องขอขอบคุณกกล. 3ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารไทยที่ได้ร่วมกันมาเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มันเกินไปด้วยความจำเป็นเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวการลงทุนการพัฒนาประเทศนะครับร่างนี้ก็จะทำให้ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะครับก็ใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นยกเลิกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกระทบต่อพี่น้องประชาชนออกไปประเด็นแรกก็เห็นด้วยครับสนับสนุนอย่างยิ่งในเรื่องของตัดความซ้ำซ้อนเรื่องของการแจ้งที่พักนะครับซึ่งก็แจ้งอยู่2ทางซึ่งอย่างเนี้ยมันไม่ควรแล้วนะครับการแจ้งย้ายที่พักไปใน24ชั่วโมงการแจ้งย้ายเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งระเบียบของสำนักงานแห่งชาติปี63ก็ได้ยกเว้นไว้แล้วนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ผ่านไปนะครับไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นการให้คนทำความผิดตามกฎหมายส่วนเรื่องของโรงแรมร่างนี้ก็ได้แจ้งให้ตามกฎหมายโรงแรมฉบับเดียวนะครับซึ่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลายท่านได้รายงานไปแล้วก็ส่งข้อมูลต่อข้อมูลต่างด้าวต่อสทม.ซึ่งผู้ประกอบการรายเล็กต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นหัวใจเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวนะครับที่ได้ทำประกอบการอยู่เนี่ยก็จะต้องไม่ต้องแจ้งเอกสารซ้ำซ้อนไปยังทั้งสองหน่วยงานนะครับอาจจะมีคนกังวลว่าเมื่อผ่อนคลายแบบนี้จะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไหมผมเชื่อว่าไม่มีผลกระทบเพราะว่าร่างนี้มันมีการรายงานตัว90วันอยู่แล้วนะครับและให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไงเจ้าบ้านก็ยังต้องรายงานแจ้งไปใน24ชั่วโมงเหมือนเดิมอยู่นะครับส่วนข้อมูลจากโรงแรมที่ไหลเข้าสู่สตม.ที่เป็นระบบดิจิทัลอันนี้ก็จะเร็วตรวจสอบได้อันนี้ก็เปลี่ยนจากระบบกระดาษมาเป็นระบบที่เป็นเทคโนโลยีแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ลดการควบคุมแต่ก็เป็นเรื่องของการคุมเอกสารมาเป็นการควบคุมข้อมูลซึ่งก็เห็นด้วยนะครับส่วนเรื่องโฟต้าก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เดิมก็ วันนี้ก็ได้ยกเพดานขึ้นมาก็ร่างนี้กรมก็จะกำหนดจำนวนได้นะครับเพราะวันนี้เป็นการแข่งขันทางธุรกิจทางเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงบุคลากรที่มี

0: ณภาพมีทักษะอย่างสูงนะครับตรงนี้ก็เห็นว่าคำนึงถึงคนที่มีขีดความสามารถที่จะเข้ามาเรื่องร่างนี้มาตรา37วงเล็บ1ที่ห้ามคนต่างด้าวทำงานอันนี้มีพรบประกอบธุรกิจคนต่างด้าวกับพระราชกำหนดประกอบพระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าวอยู่แล้วนะครับเพราะกฎหมาย2ฉบับนี้มันดูแลเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดได้มีการตีความเกิดได้มีการใช้ดุลพินิจก็จะก่อให้เกิดเรื่องของผลประโยชน์ตามมาได้นะครับท่านประธานครับการเปลี่ยนโทษปรับอาญาเป็นโทษปรับเป็นพินัยเนี่ยไอ้นี่เห็นด้วยเป็นการแยกความผิดทางธุรการออกจากอาชญากรรมเจ้าของบ้านต่างจังหวัดที่ลืมแจ้งที่พักให้ญาติมาอยู่ด้วยที่เป็นชาวต่างชาติก็ไม่ควรที่จะเป็นผู้ก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือชาวต่างชาติที่ลืมรายงานตัว90วันก็ไม่ควรที่จะถูกแบบหน้าที่เหมือนถูกปฏิบัติเหมือนผู้กระทำความผิดร้ายแรงการปรับเป็นพินัยก็เป็นธรรมลดภาระของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ลดโอกาสในการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบได้ผมฝากเพื่อให้กฎหมายนี้มีประโยชน์สูงสุดฝากไว้4เรื่องเป็นข้อสังเกตท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมกรมการปกครองจะต้องทำระบบทางทะเบียนผู้เข้าพักอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จภายใน1ปีเนี่ยก็ขอให้ระบบนี้มันเป็นแอปในมือถือที่พี่น้องประชาชนจะเชื่อมนะครับเชื่อมต่อไปยังสตม.ได้จริงนะครับตั้งแต่วันแรกที่มีการดำเนินการเรื่องที่2การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเมื่อข้อมูลมันไหลนะครับระหว่างหน่วยงานเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA นะครับการขอข้อมูลก็ต้องแสดงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องมีบันทึกการเข้าถึงในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลด้วยเรื่องที่3การรายงานตัวเข้า10วันเนี่ยตรงนี้ขอให้ปปตร.ออกหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนเพราะว่าการแจ้งออนไลน์เป็นหลักเนี่ยไม่ให้ชาวต่างชาติต้องมาต่อคิวที่สตม.ถ้าท่านประธานไปเห็นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าพื้นที่ไหนโดยเฉพาะภูเก็ตหรือแม้กระทั่งสะเดาหาดใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็เสียภาพลักษณ์ในการรันซอฟต์เซอร์วิสในการให้บริการของเจ้าที่ของรัฐมากนะครับตรงนี้ก็จะดีมากถ้าทำได้แบบนี้จริงๆประเด็นที่4การประชาสัมพันธ์ประชาชนชาวบ้านผู้ประกอบการรายย่อยจะต้องรู้หน้าที่ว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนไปแบบนี้ก่อนที่ระเบียบเดิมมันจะหมดอายุภายใน1ปีเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรับทราบตรงนี้นะครับกฎหมายที่ดีไม่ได้วัดกันตรงจำนวนขั้นตอนแต่วัดตรงที่ว่ามันจะคุ้มครองบ้านเมืองได้ไหมมันจะเป็นกฎหมายที่มีศักยภาพประชาชนปฏิบัติตามได้ไหมต้องไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นร่างนี้มันก็ลดความซับซ้อนกลไกของความมั่นคงใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษนะครับสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผมจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และขอให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตทั้ง4ข้อนี้ไปดำเนินการด้วยขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอบคุณครับเชิญท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาแห่งประเทศไทยท่านประธานครับกฎหมายใดๆก็ตามก่อนจะออกมาต้องฟังความรอบด้านถึงได้มีสมาชิกวุฒิสภาเราขึ้นมากลั่นกรองท่านประธานครับท่านประธานลองนั่งลองปิดหูข้างหนึ่งสิครับมันจะได้ยินอะไรไม่ชัดเจนนะครับถึงต้องวันนี้ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะครับอยากปรึกษาหารือท่านหน่อยว่าพรบ.ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างท่านว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังถ่ายทอดอยู่ขณะนี้นะครับในแถบอีสานล่างอีสานบนเนี่ยชาวต่างชาติอยู่เยอะครับอยู่เยอะมากสนใจในการแก้กฎหมายตัวนี้มากครับท่านประธานครับติดตามตลอดท่านหลายๆท่านประสานมาว่าอยากฟังการปรับการแก้กฎหมายให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายหน่อยว่าทางตม.นี่ถ้าแก้กฎหมายนี้ขึ้นมาแล้วทางผู้ใช้บริการเขาจะสะดวกอะไรขึ้นบ้างโดยส่วนตัวผมนะครับท่านประธานครับสะดวกได้แต่อย่าลืมเรื่องความมั่นคงทำไมครับจากการลงพื้นที่ที่ชายแดนไทยพม่าชาวผิวดำเดินเต็มพื้นที่ครับท่านประธานครับผมก็เลยถามตม.ว่าตม.ได้ถามบ้างไหมบุคคลแบบนี้เข้ามาในพื้นที่เราอย่างไรถามว่ามาเที่ยวมาจากประเทศเอธิโอเปียมาจากประเทศเคนยามาเที่ยวเหนือเมืองไทยท่านประธานมันเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นความคิดที่เห็นที่ไปประสบเจอมาเรื่อง เรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับผมขออนุญาตกล่าวถึงความมั่นคงนะครับทำอย่างไรกฎหมายคนเข้าเมืองนี้จะให้มันทำความพอดีซ้ายขวาเอานักท่องเที่ยวก็ได้เศรษฐกิจก็ดีความมั่นคงก็ต้องมาเหมือนกันไม่ใช่ได้ทางหนึ่งแต่ไอ้ความมั่นคงทางหนึ่งแย่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ฟรีวีซ่าเข้ามาได้ทั้งดีได้ทั้งเทาและดำเข้ามาด้วยจากการลงพื้นที่ที่อุดรธานีท่านประธานครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งเข้ามาพักในอพาร์ตเมนต์ไม่ต่อราคาครับบอกหมื่นก็หมื่นเลยบอกหมื่นห้าก็หมื่นห้าไม่ต่อเลยเจ้าพนักงานที่เฝ้าอพาร์ตเมนต์ถามว่าขอพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมอิดออดท่านประธานครับอุ้ยติดอยู่กับรถเดี๋ยวคนขับรถมาส่งออกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้เอาเจ้าที่ก็เห็นว่าอำนวยความสะดวกเข้าไปในห้องปรากฏว่าท่านประธานครับทีมตำรวจแห่งชาติครับไปติดเครื่องอะไรไอ้สแกมเมอร์น่ะเครื่องอะไรซิมใส่ซิมไว้หลายตัวไว้ในห้องนะครับยังดีนะครับที่เจ้าที่เอ๊ะใจไหวทันเลยแอบไปย่องดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นข้างในจนได้เจอและรีบแจ้งใครครับท่านประธานครับแจ้งตำรวจตม.ในพื้นที่นี่คือความร่วมมือที่เกิดขึ้นผมถึงว่าจำเป็นนะครับจำเป็นที่ต้องให้แจ้งตำรวจตม.ในพื้นที่ยังหวั่นใจท่านประธานครับว่าปกครองเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมหรือยังครับเคยเกิดปัญหาจนเกิดตำรวจพูดกันครั้งหนึ่งว่ามีกฎหมายออกมาพรบ.ทรมานตำรวจท่านประธานกฎหมายออกมาแต่เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีเลยแล้วก็ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมไปหาเครื่องไม้เครื่องมือข้างหน้าทางกรมการปกครองท่านพร้อมหรือยังที่จะรองรับเรื่องนี้นะครับเตรียมไว้พูดไว้อภิปรายไว้ให้เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมก่อนไม่ค่อยทำงานในการแจ้งออนไลน์บางที่บางแห่งนะครับชายแดนอย่างผมบ้านพักติดแนวชายแดนสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีวิธีการอื่นไหมที่จะให้เขาแจ้งในช่องทางอื่นได้เล่าให้ฟังว่าอย่าลืมเรื่องความมั่นคงผู้ร้ายมักจะแทรกมาเสมอผู้ร้ายไม่พักโรงแรมหรูท่านประธานครับผู้ร้ายจะไปหาพักตามบ้านเช่าตรงนู้นตรงนี้ถ้าบ้านเช่าไม่แจ้งเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเหตุขึ้นวางระเบิดขึ้นกว่าตำรวจจะไปตามหาเจอยากไหมครับตามจับช้าก็ว่าเฮ้ยตำรวจอยู่ไหนไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยมันจะรู้ได้ไงเนื่องเมื่อเจ้าบงเจ้าบ้านไม่แจ้งและโทษเช่นกันนะครับผมอาจจะเห็นต่างท่านอื่นว่าโทษปรับเป็นอาญาสำหรับตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นครับทำไมถึงจำเป็นปรับเป็นพินัยเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากนะครับท่านประธานครับในพรบจราจรเรื่องปรับเป็นพินัยโอ้ยเดี๋ยวนี้คนไม่สนใจวินัยจราจรไม่มีเลยตรวจคนเข้าเมืองผมยืนยันนะครับว่าจะต้องปรับเป็นอาญาทางผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างไรคิดอย่างไรเล่าให้ผมฟังหน่อยต้องมีเรื่องปรับเป็นอาญาต้องบังคับบางเรื่องบางอย่างถ้าไม่บังคับไม่เกิดขึ้นนะครับต้องทำจริงๆโดยส่วนตัวเห็นต่างนะครับทำอย่างไรทางผู้แทนสตช.นะครับลองดูนะครับว่าทำอย่างไรจะให้ได้เรื่องท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความมั่นคงมาฝากไว้เรื่องนี้และเรื่องโรงแรมเช่นกันนะครับหลายท่านที่ปลายห่วงใยว่าถ้าเป็นโรงแรมในระบบไม่มีปัญหาลองท่านลองเดิมเข้าไปในโรงแรมในมาตรฐานเขาขอบัตรประชาชนขอพาสปอร์ตทุกอย่างเขาจึงจะดำเนินการให้แต่ที่เป็นบ้านเช่าคุณยาคุณตาคุณยายเกษียณอายุราชการท่านประธานมีอยู่บ้านหลังหนึ่งอยู่ริมโขงมี4ห้องพัก4 5ห้องเอ้าเอ๊ะดีกว่าอยู่เปล่าๆนะได้วันสัก800วันละ 1,000-2,000 ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเช่าลองพิจารณาประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าทำอย่างไรจะควบคุมเรื่องนี้ได้ทำอย่างไรจะดูแลเรื่องนี้ได้มีหลายครั้งที่นักท่องเที่ยวมาเช่าเกสต์เฮาส์หรือเช่าบ้านเล็กๆแล้วไปเกิดเหตุเสียชีวิตหรือถูกทำร้ายหรือถูกทำประกันใดๆก็ตามกว่าจะไล่หาเจอว่าพักที่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องยากเย็นแสงเข็นกระทบเรื่องความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศเราด้วยสรุปนะครับทางตม.แก้กฎหมายตัวนี้ประชาชนคนที่เป็นต่างด้าวหรือคนที่เป็นเจ้าของบ้านพักจะได้ประโยชน์อะไรหรือจะเสียประโยชน์อะไร กรมการปกครองพร้อมหรือยังที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ใช่กฎหมายออกไปเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีเขาด่าใครครับด่าเจ้าหน้าที่ปกครองและด่าตำรวจเช่นกันครับสำหรับตัวกับผมรบกวนฝากข้อห่วงใยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านปริญญาครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวุฒิเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณนะครับที่พรบนี้เองเนี่ยก็ได้อัปเดตให้เป็นปัจจุบันเราเห็นดีด้วยทั้งหมดเลยครับเป็นพรบทั้ง2ฉบับเนี่ยครับเป็นส่วนสำคัญและที่ดีมากๆนะครับในการควบคุมดูแลกำกับในส่วนเรื่องของบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองแล้วก็เข้าพักแต่มันยังดีไม่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมดูตามร่างพรบนะครับเรามาดูอันแรกนะครับก็คือตัวร่างพรบคนเข้าเมืองนะครับฉบับที่พ.ศ.นะครับในส่วนของมาตรา38ก็ใกล้เคียงกับท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์นะครับสิ่งที่สำคัญเลยครับในร่างนี้นะครับบอกว่าเดิมนะครับบอกว่ามาตรา38คือเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยผมอ่านสั้นๆแค่นี้ครับใจความสำคัญคืออะไรครับเท่ากับว่าถ้าเป็นต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองให้เข้าราชอาณาจักรอย่างถูกต้องได้เท่ากับไม่ต้องรายงานใช่ไหมครับเจ้าบ้านเองก็ไม่ต้องรายงานใช่หรือไม่ทำไมท่านไม่เขียนกฎหมายตัวนี้ในการที่ผมขออนุญาตเสนอนิดเดียวเองครับก็คือเสนอเพิ่มเติมนะครับเราก็แค่ตัดคำว่าต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตก็เป็นต่างด้าวทั้งหมดนะครับที่จะรับหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตก็ตามที่เข้าราชอาณาจักรของเราเนี่ยให้มีการรายงานวันนี้ที่อยากจะนำเสนอครับเพราะว่าเวลากฎหมายตัวนี้เราอุตส่าห์อัปเดตให้มันดีแล้วก็เป็นปัจจุบันมากที่สุดแต่ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองก็เป็นจำนวนมากเท่ากับว่าเราไม่มีฐานข้อมูลที่เราจะรู้ได้เลยหรอกครับว่าการที่เขาเข้าพักเขาเข้าพักที่ไหนอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเรามีการบังคับเจ้าบ้านเจ้าของบ้านอพาร์ตเมนต์รวมถึงโรงแรมต่างๆนะครับให้มีการรายงานสุดท้ายเป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จะต้องไปแก้ไขเรื่องนี้เองนะครับเพราะว่าเราสามารถเขียนกฎหมายเพิ่มเติมให้ได้ครับในการที่จะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ในการจัดการระบบฐานข้อมูลเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวรวมถึงสิ่งที่สำคัญนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเองเนี่ยหลังจากที่ทางโรงแรมหรือเคหสถานต่างๆนะครับมีการรายงานแล้วสุดท้ายข้อมูลนี้ไม่ค่อยอัปเดตกันระหว่างไม่มีการเชื่อมโยงกันทั้งฝ่ายปกครองเองก็ตามนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เองถ้าเราตามอยู่ในตัวกฎหมายนะครับมีการบังคับให้มีการใช้ระบบฐานข้อมูลกลางนะครับเพื่อนำพาไปสู่การตรวจสอบนะครับว่าการเข้าเมืองและสิทธิการอยู่อาศัยของบุคคลนี้นะครับจะมีการแจ้งเตือนมีระบบการแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาเคหสถานโรงแรมหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยครับเขากรอกข้อมูลคนต่างด้าวนั้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วมันจะมีระบบการแจ้งเตือนกันอย่างไรบ้างอยากให้ตัวพรบนี้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ไหนๆก็ทำแล้วครับทำแล้วมันก็ได้สมบูรณ์แบบไปให้สุดแล้วเราจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเรื่องบุคคลต่างด้าวพวกนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนในตัวของพรบโรงแรมนะครับตามมาตรา35นะครับแล้วก็36นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องระบบผู้พักอาศัยทุกคนใน24ชั่วโมงนะครับที่ให้มีการลงบันทึกอัปเดตนะครับในตัวส่วนนี้เองนะครับเราก็ต้องการแบบเดียวกันครับว่ามีการส่งระบบข้อมูลเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบข้อมูลเท่ากับว่าเวลาเขาลงข้อมูลแล้วครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับขอโทษนะครับตรวจคนเข้าเมืองก็จะรับข้อมูลแล้วก็สามารถยืนยันออกมาได้ว่าบุคคลเหล่านี้มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องหรือไม่แบบนี้ไม่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักตรวจคนเข้าเมืองท่านทำงานเร็วขึ้นหรอครับไม่ต้องรอการรายงานท่านสามารถเข้าไปที่บ้านพักเจ้าของอาศัยหรือว่าโรงแรมนั้นๆได้โดยตรงภายใน24ชั่วโมงที่เขาอัปเดตพวกนี้เองปัญหาที่เราเกิดเรื่องสแกมเมอร์นอมินีต่างๆนานาผมว่าท่านก็จะเอาพรบกฎหมายพวกนี้ไปช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเราไม่ต้องมาบอกนะครับว่าแบ่งแยกว่ากลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติไหนโดยเฉพาะตรวจสอบทุกๆสัญชาติและต้องมีการบันทึกรายงานส่งเช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้กลไกเนี่ยครับเป็นกลไกที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คือให้คนต่างด้าวเข้าพักเสร็จแล้วแจ้งเสร็จ เราก็สามารถตรวจสอบได้ครับว่าประวัติการเข้าเมืองอย่างถูกต้องสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรนั้นถูกต้องหรือไม่กระบวนการพวกนี้เองเนี่ยครับตามพรบทั้ง2อย่างนี้ท่านสามารถไปบรรจุแก้ไขตามมาตราเพิ่มตามมาตราเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถโชว์แจ้งเตือนกระทั่งคนนี้ถูกต้องอยู่อย่างถูกต้องคนนี้ต้องตรวจสอบต่อนะหรือไม่พบประวัติไม่มีสิทธิการเข้าประเทศงานของท่านเองก็น่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้อย่างชิ้นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ของสรุปนะครับว่าในส่วนของมาตรา38ของพรบคนเข้าเมืองเองเนี่ยครับตัวนี้เองเนี่ยเราควรอยากจะต้องมีการปิดช่องว่างให้มากยิ่งขึ้นท่านอย่าบรรจุเฉพาะการแก้ไขคือให้เฉพาะต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตพักอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยเพราะเรื่องพวกนี้ท่านต้องยอมรับความจริงครับว่าประชากรแฝงต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองต่างๆมีจำนวนเป็นล้านคนวันนี้เราอยากได้พรบนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องขอฝากท่านด้วยพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับครับต่อไปจะขอเชิญท่านผู้แทนรัฐมนตรีได้ชี้แจงครับผมมีไหมครับเชิญครับถ้าไม่มีก็มีนะครับไม่มีนะครับ
4: ครับถ้า
3: ท่านขออนุญาตครับ
1: ท่านติดใจไหมครับเชิญ
3: ครับติดใจแน่นอนครับท่านท่านขออนุญาตครับท่านประธานผมพยายามเชิดขวัญนะครับ
1: โทษที
3: ไม่ทราบว่าท่านผู้ชี้แจงไม่ชี้แจงอะไรบ้างเลยหรอครับพวกเรา
1: โทษทีครับท่านเชิญท่านปริญญานั่งก่อนครับท่านตะกี้ท่านเพิ่งอภิปรายจบไปแล้วถ้าท่านผู้แทนรัฐมนตรีท่านไม่ชี้แจงก็คือจบนะครับท่านจะไปบังคับไปชี้แจงเรื่องอะไรครับนะครับถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของท่านนะครับท่านถือว่าท่านครับท่านจะชี้แจงเดี๋ยวผมจะให้ท่านชี้แจงนะครับท่านไม่ต้องบอกนะครับผมจะเป็นคนที่นะครับท่านกรุณาได้เข้าใจในเรื่องของการประชุมด้วยนะครับเชิญท่านผู้แทนได้ชี้แจงครับเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพรพิมลอุ่นไพรค่ะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้ชี้แจงขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมของการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนะคะอย่างที่ได้ทางท่านรัฐมนตรีได้เรียนไปแล้วว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับอะค่ะเป็นเจตนารมณ์สำคัญก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการลดภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นก็คือในส่วนของคนต่างด้าวและผู้ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยซึ่งในส่วนการแก้ไขครั้งนี้ค่ะก็ที่เรียกกันว่าเป็นการแก้ไขเล็กเพราะว่าก็คือแก้ไขในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องของการแจ้งแต่ว่าในเรื่องของประเด็นอื่นเช่นที่ท่านได้อภิปรายว่าในเรื่องของที่พักยังไม่ครอบคลุมในส่วนของที่พักทุกประเภทเพราะว่าอันนี้จะกำหนดเฉพาะโรงแรมในส่วนนี้เองอะค่ะทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการที่จะมีการตรากฎหมายเพื่อให้มีการครอบคลุมถึงที่พักต่างๆให้ครบถ้วนซึ่งก็จะมีการเสนอสภาตามมานะคะซึ่งครม.เองอะก็มีการรับหลักการพระราชบัญญัตินั้นแล้วก็คือพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมค่ะส่วนในเรื่องของเนื้อหาที่ประเด็นต่างๆที่ท่านได้อภิปรายมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษทั้งในส่วนของคนต่างด้าวและที่พักในส่วนนี้เองค่ะเดี๋ยวทางกรรมาธิการก็จะรับเป็นข้อสังเกตไปเพื่อพิจารณาการกำหนดโทษให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการกระทำความผิดเพื่อดูว่าไม่ว่าจะเป็นโทษอาญาหรือโทษพังพินัยก็ตามนะคะแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับการเข้าพักของคนต่างด้าวเพื่อประโยชน์ทั้งในเรื่องของทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการตรวจสอบและการติดตามตัวของคนต่างด้าวค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะอย่างที่มีการเสนอกฎหมายมาทั้ง2ฉบับในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้พิจารณาทั้งในแง่ของความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกและก็เป็นการลดภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วค่ะก็ในเบื้องต้นนี้ก็ขออนุญาต รับข้อสังเกตของท่านสมาชิกทุกท่านเพื่อไปพิจารณาในชั้นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างในชั้นกรรมาธิการต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านชี้แจงไหมครับ

ไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระหนึ่งนะครับซึ่งว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่โดยจะมีการลงมติทีละฉบับนะครับในลำดับแรกจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมก็จะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอเชิญท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณาเสียบบัตรนะครับแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

ับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน132คนนะครับขออนุญาตบวกผมผู้ทำหน้าที่ประธานอีกหนึ่งนะครับเป็น133นะครับเพราะว่าเงินว่าบัตรที่ใช้อยู่เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

0: ครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนครับครับจำนวนผู้ลงมติครับ135บวก1นะครับบวกผมว่านะครับเป็น136นะครับเห็นด้วย133นะครับไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2บวก1เท่ากับ3นะครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับเชิญครับเชิญท่านฉลองครับ
1: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมร้อยตำรวจเอกฉลองทองนะสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้

0: ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับโดยที่มีสมาชิกเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับโดยข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินถึง1ใน5ไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดนะครับเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน21คนไม่เกิน1ใน5ของกรรมาธิการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนนะครับขอเชิญเสนอรายชื่อกรรมการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีในชั้นวุฒิสภาจำนวน4คนดังนี้ครับ 1. นายสานุพัฒน์เด่นธรรม 2. พลตำรวจตรีเจิงรนลิมพะดี 3. นางสาวพรพิมลอุ่นภัย 4. นายปนศกรจงธีรโชติจึงขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ครับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับเชิญครับเชิญท่านจะลองครับ
0: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร้อยตำรวจเอกฉลองทองณสมาชิกวุฒิสภาขอได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้ 1. นายนิคมมากรุ่งแจ้ง 2. ว่าที่พันตรีโคนพศรุ่งอิรันวัฒน์ 3. นายทัชยานันเจียนตนัทกานนท์4. นายสุวิทย์ขาวดี 5. นายตวัฒน์ตุรบาล 6. นายจันวิทย์บรรจงการ 7. นายอภินันท์เปลือกปอง 8. นายนฤพลตุคนตชาติ 9. นายสุนทรเชากิจค้า 10. นางปทุมวงสวัสดิ์ 11. นายชยงมณีรุ่งสกุล 12. นายอัครวินขำขุด 13. นายเอกชัยเรืองรัตน์ 14. นางละไมหอมเทียม15นางเบญจมาศอภัยทอง16นางสาวภาวนาว่องอมรนิติ17นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17ท่านมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับครับไม่มีนะครับกับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
3: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คนดังนี้ 1. นายสานุพัฒน์เด่นธรรม 2. พลตำรวจตรีเชิงลนลิมพดี 3.นางสาวพรพิมลอุ่นภัย 4. นายปนศพรจงธีรโชติ 5. นายนิคมมากรุ่งแจ้ง 6. ว่าที่พันตรีกรพศรุ่งฮิรันวัฒน์ 7. นายทัชยานันเจียนธนะนันกานนท์ 8. นายสุวิทย์ขาวดี 9. นายทวัฒน์สุรบาล 10.นายชาญวิทย์บรรจงการ11นายอภินันท์เผือกผ่อง12นายนฤพลสุคนทชาติ13นายสุนทรเฉากิจค้า14นายปทุมนางปทุมวงสวัสดิ์15นายชัยยงมณีรุ่งสกุล16นายอัครวินขำขุด17นายเอกชัยเรืองรัตน์18นางประไมหอมเทียน 19นางเบญจมาศอภัยทอง20นางสาวภาวนาวงว่องอมรนิธิ21นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ
1: ์ครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประยติกี่วันครับภายในกี่วันครับ
0: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมร้อยตำรวจเอกฉลองทองนะสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการครับขอผู้รับรองได้ครับ
1: ถ้ามีสมาชิกเสนอเวลาแปรยติภายในกำหนด7วันทำการนะครับตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นไม่จังอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับว่าจะให้ความเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมนะครับฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับครับผมจะตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งนะครับให้ท่านเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

0: ครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน140ท่านนะครับถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งต่อไปผมจะถามมติต่อนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ141นะครับเห็นด้วยนะครับ138ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระสองโดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับท่านโชคชัยเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายโชคชัยกิติธเนศวรสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับมีสมาชิกเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ฉบับนี้ด้วยนะครับโดยมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาในการประชุมติภายในกี่วันครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายโชคชัยกิติธเนศวรสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนด7วันทำการครับตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอบคุณท่านคณะผู้ชี้แจงเป็นอย่างสูงนะครับเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนนะครับในระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีนะครับวาระที่5เรื่องที่ค้างการพิจารณานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องญัตติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่ท่านชูชีพเอื้อการเป็นผู้เสนอนะครับเมื่อการพิจารณาครั้งที่ผ่านมานะครับท่านสมาชิกครับตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่11เป็นพิเศษนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลา2559ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณายัตติดังกล่าวและมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวน35คนแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของกรรมาธิการที่มิได้เป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ83วรรค2ที่ประชุมจึงได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาการเสนอรายชื่อกรรมาธิการและกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้นะครับดังนั้นในวันนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อกรรมาธิการจำนวน35คนและพิจารณากำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการต่อไปนะครับโดยข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทำกิจการในเรื่องใดๆที่ไม่ใช่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3 แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมธิการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน35คนดังนั้นคณะกรรมการคณะนี้จึงต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่า12คนแต่ต้องไม่เกิน17คนนะครับเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการครับเชิญท่านธนพัฒน์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายธนพัฒน์ตงวิไลสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการจำนวน35คนดังนี้ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: เชิญท่านผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านเชิญต่อครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมนายธนพัฒน์ตรงวิไลนะครับขอนำเรียนนะครับชื่อกรรมาธิการสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน23ท่านนะครับ1นายจิตรศักดิ์ชูความดีนายนพดลพริ้งสกุล3นายสุภโชคสารกิจ4นางสาวอมรศรีบุญนาค5นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนีชีวิน6นางธารณีปรีดาสรร7นายวิรัตทำบำรุง8นายธนชัยแท้จึง9นายพิชานพรสิริประธาน10นายกมลสุขสมบัติ11นายเดชานุตาไร12นายวีรยุทธสร้อยทอง13นายชูชีพเอื้อการ14นายมังกรศรีเจริญกุล15นางสาวรัชนีกรทองทิพย์16นายเปรมศักดิ์เพียยุระ17นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์18นายอภินันท์เผือกพอง19นางสาววิทาวีบำรุงสวัสดิ์20พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษ21นายยุคนชนะวัฒน์ปัญญา22นายเสรณีอนินบน23นายเอกชัยเรืองรัตน์และสัดส่วนของบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับจำนวน12ท่านดังนี้นะครับ24นะครับนางรอยบุญรัศมีเทศ25นายจิรวัฒน์รัตติสุนทร26นายทองเปรียวกองจันทร์27รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สรรำ28นายทวีศักดิ์ธนะเดโชพล29นายสำเริงแสงคู่วง30นายบุญสมชนพิทักษ์วง31นายธนันสุทธิพิสาร32นายธนโรธวรรัตน์ประเสริฐ33นายโสพลขำเกิด34นายพงศักดิ์อรุณวิจิตสกุลและ35นายสมเกียรติประจำวงขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้เสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญจำนวน35ท่านนะครับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเชิญท่านเลขาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
3: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวน35ท่านดังนี้1นายจีรศักดิ์ชูความดี2นายนพดลพิงสกุล3นายสุภโชคสารากิจ4นางสาวอมรศรีบุญนาค5นางสาวพิญญพัฒน์สรรสนียชีวิน6นางธารณีปีดาสรร7นายวิรัตทำบำรุง8นายธนชัยแท้จึง9นายพิชานพรสิริประธาน10นายกมลสุขสมบัติ11นายเดชานุตาไร 12นายวีรยุทธสร้อยทอง13นายชูชีพเอื้อการ14นายมงคลศรีเจริญกูล15นางสาวรัชนีกรทองทิพย์16นายเปรมศักดิ์เพียยุระ17นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัด18นายอภินันท์เผือกผ่อง19นางสาววิทาวีปทุมสวัสดิ์20พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษ21นายยุคนชนะวัดปัญญา22นายเสรณีอนิบล23นายเอกชัยเรืองรัตน์24นางลอยบุญรัศมีเทศ25นายจีรศักดิ์ราติสุนทร26นายทองเปลกองจันทร์27รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สรรำ28นายทวีศักดิ์ธนเดชโชผล29นายสำเริงแสงภูวงศ์30นายบุญสมชนพิทักษ์วงศ์31นายธนันสุทธิพิสาร32นายธนโรธวรรัตน์ประเสริฐ33นายโสพลขำเกิด34นายพงศักดิ์อรุณวิจิตสกุล35นายสมเกียรติประจำวง
0: กับที่ประชุมจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการคณะนี้กี่วันครับเชิญครับท่านธนพัฒน์
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายธนพัฒน์โพธิไลสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ภายใน120วันนับแต่วันที่สภามีมติตั้งขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้ภายใน120วันทำการนะครับนับตั้งแต่วันที่สภามีมติตั้งโดยมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่5ระเบียบวาระที่6เรื่องเสนอใหม่ไม่มีครับระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจนถึงบัดนี้นะครับอย่างพร้อมเพรียงกันวันนี้หนาตามากนะครับวาระสุดท้ายครับขอปิดประชุมครับขอบคุณมากครับ
4: เที่ยวตรงเวลา35นาที45วินาทีนะคะที่คุณฟังได้รับฟังจบไปนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาค่ะวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะวันแรกของการประชุมก็ทุกสัปดาห์จะมีการประชุม2วันของวุฒิสภาแล้วก็พุธพฤหัสบดีนั้นสัปดาห์นี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันสุภัทราพรมสอนภายหลัง

เป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้อยู่ในสาระสำคัญใช้มาตั้งแต่ปี2546โดยจุดประสงค์ในครั้งนี้ในการแก้ไขครั้งนี้เพื่อจะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคือการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เคยปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรแล้วก็คืนอำนาจและสัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการให้กลับมาเป็นมีให้มันสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันให้กลับมาแต่งตั้งด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีหลักธรรมภิบาลมีตัวแทนจากผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรในการศึกษาอย่างเหมาะสมนะคะการอภิปรายของสมาชิกในข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นมีสมาชิกให้ความสนใจในประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการคุ้มครองและพัฒนาวิชาชีพครูนะคะในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของบุคลากรหยิบยกข้อสังเกตในมิติของในเรื่องโครงสร้างที่เชื่อมโยงถึงภาระและสวัสดิภาพของครูนะคะอย่างเช่นครูต้องไปทำหลายหน้าที่นอกจากการเรียนการสอนไปทำงานอย่างอื่นด้วยนะคะซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ตรงของคุณครูในการมีภาระหนี้สินข้าราชการครูแล้วก็อภิปรายถึงแนวทางที่อยากจะให้รัฐเนี่ยมีแนวทางส่งเสริมวิชาชีพในอนาคตของครูแล้วก็การคุ้มครองและพัฒนาวิชาชีพครูนั้นก็อยากจะให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของครูสภาหรือสภาครูเนี่ยให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณออกใบอนุญาตให้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รายละเอียดการอภิปรายนั้นก็สอดคล้องกับที่รัฐมนตรีได้มีการ ตอบมาในการปรับปรุงครั้งนี้ให้มันสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันและมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการที่จะให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาในส่วนของการเสนอในส่วนของการโครงสร้างการกระจายอำนาจที่เป็นธรรมเพื่อเปิดรับฟังการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะในโควต้าของกรรมธิการวิสามัญก็จะเป็นไปตามข้อบังคับนะคะแล้วก็ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการในส่วนการดูแลในร่างพระราชบัญญัตินี้นั้นก็อยากจะให้เป็นในส่วนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะในการพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการและในที่สุดก็ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมามีคนนอกด้วยมีในส่วนของโควต้ารัฐบาลแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะทั้งหมด17คนด้วยกันแล้วก็ประยติภายใน7วันสำหรับฉบับนี้นะคะจากนั้นฉบับต่อไปที่ได้มีการพิจารณากันนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติที่พิจารณา2ฉบับควบคู่กันไปในการอภิปรายนั่นคือร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมซึ่ง2ฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะในการลดภาระให้ผู้ประกอบการได้ทำงานให้ผู้ประกอบการได้มีการทำในเรื่องการประกอบวิชาชีพได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นโดยส่วนใหญ่อภิปรายในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้นะคะสมาชิกก็ได้มีการอภิปรายในวันนี้ว่าจะเป็นการสนับสนุนมิติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอภิปรายเห็นด้วยการปรับเปลี่ยนระบบทะเบียนผู้เข้าพักให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันมันจะได้ลดภาระซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการโรงแรมในการแจ้งข้อมูลนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กลุ่มที่พักรายย่อยเนี่ยเข้าสู่ระบบขอใบอนุญาตหรือว่าโฮสเทลเนี่ยนะให้เหมาะสมแล้วก็มีขั้นตอนที่มันง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องมีความรอบคอบด้วยนะคะมีความห่วงใยในเรื่องนี้นะคะโรงแรมแล้วก็คนเข้าเมืองเนี่ยนะคะห่วงใยในเรื่องด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวนะคะกังวลในเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการไม่แจ้งที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวกลับมาเป็นโทษทางอาญาจากเดิมเนี่ยปรับเป็นโทษพินัยโดยย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยต้องเตรียมระบบรองรับแล้วก็ชี้แจงเกณฑ์การลงโทษให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของบ้านเรานะคะและเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ผลักดันอยากจะให้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างโรงแรมฝ่ายความมั่นคงให้มีความรัดกุมแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนนี้นั้นทางด้าน
ผู้ที่เป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ตอบชี้แจงภายหลังที่สมาชิกได้มีการ

อภิปรายสำหรับร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้คือกฤษฎีกาได้มาตอบชี้แจงนะคะว่าการอำนวยความสะดวกและลดภาระทางกฎหมายในส่วนของคนต่างด้าวและรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในเรื่องที่พักนั้นไม่ครอบคลุมทุกประเภทรัฐบาลก็มีแนวทางออกกฎหมายมาบังคับใช้ที่จะเสนอเข้ามาสู่สภาในการพิจารณาในวันนี้นะคะคือร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมค่ะเพื่อเป็นการจะให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็เพื่อความเหมาะสมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้วยส่วนการกำหนดโทษคนต่างด้าวและที่พักให้มันสอดคล้องกับการกระทำผิดนั้นก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อให้ลดภาระให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นใช้ข้อมูลบูรณาการวางหลักเกณฑ์ที่ถ้ามีเหตุสุดวิสัยก็การรายงานเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะมีการปรับปรุงให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะกับผู้ประกอบการแล้วก็กำหนดโทษก็ให้มีความสอดคล้องนะคะให้มีความสอดคล้องกับความมั่นคงของประเทศเพื่อความปลอดภัยนะคะในส่วนของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้คนเข้าเมืองแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมก็พิจารณาควบคู่กันไปทั้งสองฉบับแล้วก็ชี้แจงโดยทางด้านกฤษฎีกาแทนท่านรัฐมนตรีซึ่งติดภารกิจนะคะในช่วงท้ายจากนั้นที่ประชุมก็มีการลงมติค่ะในส่วนของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาต่อไปในส่วนของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ลงมติทีละฉบับนะคะทั้งสองฉบับก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแต่คณะเดียวกันนะคะแล้วก็พิจารณาภายใน120วันนะในการแปรยตินะคะทั้งสองฉบับนี้คนเข้าเมืองและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉะนั้นที่ประชุมนอกจากจะมีการพิจารณาในส่วนของร่างพระราชบัญญัติแล้วที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณากระทู้ถามนะคะกระทู้ถามที่ได้มีการพิจารณาในวันนี้ก็มีเสี่ยวเรื่องด้วยกันกระทู้ถามด้วยหนังสือเนี่ย2เรื่องแล้วก็กระทู้ถามด้วยวาจาก็2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือในเรื่องของมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะตามกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะในเรื่องนี้นั้นคุณหมอประพลตั้งศรีเกียรติกุลนะคะสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งถามรัฐมนตรีนะคะว่ารัฐบาลมีมาตรการในการกำกับดูแลนะคะการหาผลประโยชน์จากเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยของกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อให้มีความโปร่งใสในเรื่องนี้เนี่ยมาตรการในการกำกับดูแลนี้นะคะก็มีความกังวลอยากทำการกังวลเรื่องกฎหมายนี้นะคะกฎหมายของกองทุนสสส.นั้นนะคะตรงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ตอบสมาชิกนะคะในเรื่องของคำถามในเรื่องของมาตรการนี้นะคะว่าทำได้ในการลงทุนนั้นในข้อกลายกังวลนะคะในฐานะท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ตอบคำถามกระทู้นี้ว่าการลงทุนนั้นการเงินไปลงทุนนั้นจะทำได้ตามกฎหมายแต่ต้องมีความเสี่ยงที่มันไม่สูงนะคะกฎหมายของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั้นก็ได้เปิดให้สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนไปทำประโยชน์ได้แต่รัฐบาลก็มีนโยบายให้มีการทำอย่างเคร่งครัดแล้วก็ระมัดระวังอย่างที่สุดเน้นให้การลงทุนในทรัพย์สินมีความเสี่ยงต่ำแล้วก็รักษาสภาพคล่องด้วยนะคะเพราะฉะนี้ก็จ้างนะคะเลิกจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเข้ามาบริหารจัดการเงินส่วนนี้นะคะตามที่ได้เคยมีนั้นในตอนนี้ก็ยุติการจ้างแล้วก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการนำเงินสำรองสภาพคล่องทั้งหมดฝากเข้าบัญชีของตกส.ค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สามารถดึงเงินออกมาใช้กับโครงการที่อนุมัติได้นะคะมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบนั้นแบ่งเป็น2ส่วนหลักว่าจะเป็นกลไกภายนอกก็มีในส่วนงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานตรวจสอบบัญชีภายนอกที่ให้สตง.รับรองร่วมตรวจสอบความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล นะคะกลไกตรวจสอบภายในของกองทุนนั้นก็จะมีกรรมการ2ชุดที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการกองทุนแล้วก็คณะกรรมการประเมินผลตัวชี้วัดด้วยนะคะ
การปรับสภาพการปรับนโยบายสภาพคล่องและการใช้เงินในอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะในปีหน้า2570นั้นก็จะมีการปัจจุบันสสส.นั้นมีงบประมาณเฉลี่ยปีละกว่า 4,000 ล้านบาทนะคะมีเงินสภาพคล่องรอเบิกจ่ายผูกพันโครงการอยู่ประมาณ 1,700 ล้านบาททั้งนี้กระทรวงนะคะสาธารณสุขก็ได้ปรับแนวทางให้สำรองเงินสภาพคล่องลดลงเหลือประมาณ 3-4 เดือนนะคะพยายามคุมให้มันเหลือราวๆที่เป็นเหมาะสมกลางๆหน่อยก็ 1,500 บาท1,500 ล้านบาทซึ่งเดิมนั้นเคยสำรองสูงกว่า 2,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะในส่วนนี้ก็ได้กำหนดไว้เป็นให้มันพอเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการกำหนดระบบ KPI ตัวชี้วัดร่วมกับสสส.จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปก็จะดึงสสส.เข้ามาร่วมการทำงานในการประเมินผลตัวชี้วัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีการทำงานทางด้านสุขภาพคล้ายๆกันนะคะรวมถึงกระทรวงอื่นๆด้วยไว้เป็นในเรื่องของการลดละเลิกสุรายาเสพติดต่างๆนะคะยาสูบสุราการส่งเสริมสุขภาพกายใจสุขภาพจิตเพื่อให้งบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและก็ตรงเป้าหมายของสังคมปัจจุบันนี้สังคมที่สูงวัยด้วยแล้วก็คนวัยต่างๆด้วยนะคะบอกว่าจะนำเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินในส่วนต่างๆของสสส.นั้นนะคะก็จะรายงานและเปิดเผยต่อภาคประชาชนนะคะในส่วนในวงกว้างต่อไปตรงนี้นะคะสมาชิกก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็มีกลไกดูแลอยู่นะคะเป็นห่วงในเรื่องกลไกของการนำเงินไปทำกิจกรรมต่างๆนะมีการประเมินรัฐบาลมีแนวคิดปรับปรุงการทำงานของสสส.โดยในปีงบประมาณตรงนี้ก็ได้บอกแล้วในแต่ละงบประมาณก็จะทำอย่างนี้แล้วก็จะทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยนี่คือในส่วนของกระทู้ถามเป็นหนังสือมาตรการในการกับดูแลการหาผลประโยชน์ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะอีกเรื่องนึงในเรื่องของกระทู้ถามเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีนี้ละค่ะ2569ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะพลโทบุญจันทร์นนท์สายสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามในมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงปีนี้ถึงปีหน้านะคะในพลโทบุญจันทร์ก็มีข้อกังวลในความคุ้มค่าของงบประมาณวงใหญ่ต่อปัญหายาเสพติดที่ตอนนี้มันมีมากมายระบาดเยอะเลยในระดับชุมชนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ยังปราบไม่หมดสิ้นไปถึงณวันนี้นะคะราคายาเสพติดมันก็หาซื้อง่ายมีช่องทางให้หาผลประโยชน์ได้ง่ายนะคะอยากจะให้มีความชัดเจนในช่วงของปีนี้แล้วก็ปีหน้าเพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณนั้นนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปราบปรามนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะท่านพลโทรัฐพลนวรัตน์ก็ได้บอกว่าการปราบปรามยาเสพติดในปี2516ถึง2570นั้นนโยบายนี้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลนั้นยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติมาแล้วนะคะแล้วก็การทำงานนั้นครอบคลุมนโยบาย6ด้านหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยยกระดับการปราบปรามภายในปีนี้นะคะ269นี้เดือนตุลาคมนี้แหละท่านนายกก็มีการประกาศนโยบายเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นทางการโดยเตรียมปรับการแก้ไขบทลงโทษทางกฎหมายเพื่อตัดวงจรไม่ให้เกิดการเสพการกระจายตัวของการผลิตจำหน่ายเสพให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะต้องตัดวงจรออกนะคะให้ได้มากที่สุดการสกัดกั้นในส่วนของตามแนวชายแดนในการผลิตนั้นนะคะก็เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยก็ได้มีการน้ำตรีเองก็ได้มีการลงไปในพื้นที่ค่ะดูไปดูในพื้นที่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางลาวเมียนมามีการร่วมมือตั้งจุดสกัดบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ส่งจดหมายจับผู้ต้องหาข้ามแดนให้ทางการเมียนมาแล้วกว่า30กว่าลาย30กว่าหมายนะคะเพื่ ทำลายพลังผลิตแล้วก็เส้นทางลำเลียงยาเสพติดด้วยการป้องกันฟื้นฟูนั้นนอกจากการปราบปรามยึดทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะคะยังมีการให้ผู้ติดยาเสพติดไปเข้ากระบวนการบำบัดพร้อมทั้งเตรียมกลไกดูแลผู้เสพที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชนอย่างเป็นระบบ
บูรณาการระหว่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นกระทู้ถามในเรื่องของการมาตรการการปราบปรามยาเสพติดนะคะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านพลตำรวจโทยุทธพลนวรัตน์นะคะเป็นมาตรการในปี2569-2570แล้วก็จะมีมาตรการในการประกาศบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งด่วนปฏิบัติการก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วอ่ะท่านใช้คำว่าพิฆาตยาเสพติดเลยแล้วก็โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดนะคะฟิกบิ๊กวินนะคะตรงนี้แผนผลงานปฏิบัติการที่สำคัญในเพียงช่วงปีที่ผ่านมานะคะ25 ตุลาคม 2568ถึงสิงหา2569นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งเนี่ยนะคะปลอดยาเสพติดก็ 80,000 แห่งผู้ต้องหาก็จับได้ 200,000 กว่ารายนำเข้าสู่การบำบัดสำเร็จก็แสนกว่ารายจับกลุ่ม 200,000 กว่ารายนะคะ 280,000 กว่าแล้วก็ยึดทรัพย์สินได้12,000 กว่าล้านบาทนะคะตรงนี้ก็คือผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็โครงการใหม่ตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะในส่วนกระทู้ถามด้วยวาจาบ้างนะคะกระทู้ถามด้วยวาจานั้นก็มีสมาชิกได้ตั้งถามด้วยวาจา2เรื่องนะคะคือเรื่องของนะคะการแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันนะคะอาหารกลางวันนั้นเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีตอนนี้ปัญหาของการแก้ไขปัญหากลางวันทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนั้นนะคะก็มีความเป็นห่วงในการในเรื่องมาตรฐานของอาหารในการจัดทำอาหารในการยกระดับอาหารกลางวันให้มันเป็นระบบที่ทำให้มีคุณภาพของผู้ได้รับอาหารเนี่ยนะคะของเด็กๆนักเรียนกลางวันให้มีคุณภาพนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านประเสริฐจันทร์ลวงทองก็ได้บอกว่าทำเป็นระบบโดยนำระบบดิจิตอลมาดูแลกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์สาเหตุปัญหาก็มีการประกาศนโยบาย5ด้านอยากให้ครูใช้เวลาเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะให้ใช้รัฐบาลเองก็ให้ใช้ครัวกลางค่ะ Cloud Kitchen เลยนะคะมีการรวมระบบที่อยู่ในพื้นที่ทั้งตำบลต่างๆนะคะส่วนกลางมาสู่ส่วนกลางทำที่เดียวกระทรวงกำลังทำสกุลแมปปิ้งอยู่นะคะทำนโยบายครัวกลางประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีนำร่อง4จังหวัดนะคะว่าจะเป็นทางนครราชสีมาที่โคราชอุบลราชธานีเชียงใหม่ก็นำร่องพื้นที่ห่างไกลมีระบบติดตามผลที่เป็นระบบติดตามที่เป็นประโยชน์นะคะรูปแบบการทำงานร่วมกันนะคะศึกษาทางด้านท้องถิ่นทางด้านสาธารณสุขการบริหารโครงการอาหารกลางวันนะคะโภชนาการที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของคุณภาพอาหารนะคะถามว่าจะซ้ำซ้อนกับทางด้านงานท้องถิ่นหรือเปล่าส่วนกลางกับท้องถิ่นในการทำเรื่องโครงการนี้นะคะรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะมีการบูรณาการร่วมกันนะคะจะมีคณะกรรมการเดิมจะมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงมีแนวคิดยกระดับค่ะให้มีในส่วนประจำตำบลด้วยนะคะทำระหว่างองค์กรท้องถิ่นระดับส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นด้วยนะคะเรื่องการยกระดับสู่การตรวจสอบนะคะจะตรวจสอบโดยใช้ระบบตรวจสอบส่วนกลางนะคะไทยสกุลลันนะคะแล้วก็ฝากเรื่องสมาชิกฝากเรื่องโฟกัสกรุ๊ปด้วยนะคะเชิญระดับปฏิบัติการมาดูแลตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ระบบบริหารจัดการตรงนี้ก็สอบถามในพื้นที่ครูมีภาระมากนะคะจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนอกจากการเรียนการสอนแล้วครูก็จะต้องมีการทำในเรื่องอื่นด้วยตรงนี้จะให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยในส่วนของสมาชิกที่ตั้งถามนะคะแนวทางอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบหลายแห่งบอกมีภาระมากอยู่แล้วตรงนี้ก็น้ำตีก็บอกว่ากระทรวงยืนยันจะทำจะรับข้อเสนอนี้ไปในการทำโฟกัสกรุ๊ปนะคะกลุ่มที่เป็นเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกันนะคะตามที่ท่านสมาชิกได้แนะนำให้ข้อสังเกตซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะเรื่องกระทรวงก็ได้คุยกับเขตพื้นที่การศึกษาจะปรับภายในกระทรวงเองของแต่ละเขตพื้นที่นะคะระบบประเมินผลก็จะมีไทยสกุลลันเชื่อมโยงระบบในกระทรวงส่วนกลางเพื่อประเมินในระดับใหญ่ส่วนกลางต่อไปนะคะประเมินเป็นระยะนะคะเพื่อคุณภาพของเรื่องดังกล่าวนี้นะคะนโยบายเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาคุณปริญญาวงเชิดกวันได้ถามนะคะตอนนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะอยากจะให้ลดความรุนแรงตรงนี้เนี่ย
มีข่าวคราวออกมาหลายประเด็นมากตั้งแต่การใช้ปืนยิงในโรงเรียนนะคะการทำร้ายของครูของนักเรียนกันเองหรืออะไรก็ตามที่มันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากระทรวงได้ออกมาตรการนะคะความปลอดภัยในสถานศึกษาล่าสุดประกาศเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพทุกสถานศึกษาเลยค่ะทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ส่วนกลางของกระทรวงดูแลเรื่องต่างๆนะคะมีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยในการศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนมาเป็นระยะระยะนะคะมีระบบคัดกรองดูแลเรื่องสุขภาพจิตด้วยในโรงเรียนนะคะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมสุขภาพจิตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อความเข้าใจนะกับนักเรียนผู้ปกครองครอบครัวด้วยที่ไปมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะบูรณาการความปลอดภัยสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการนะคะเพื่อดูแลการเรียนการสอนได้ด้วยนะคะสร้างความตระหนักรู้นะคะเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีให้สภานักเรียนมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ให้สถานศึกษาตรวจสอบสิ่งด้านต่างๆให้ครอบคลุมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าจะเป็นอาวุธปืนยาเสพติดบุคคลเข้ามาในโรงเรียนโดยไม่ถูกต้องต้องมีการแสดงตนนะคะให้มีความเข้มงวดนะการเตือนภัยตรงนี้ต้องมีTraffic Fondu Traffic Education นะ Traffic Edu Education นี่แหละส่วนกลางจะมีผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดนะคะส่วนกลางก็จะมีในส่วนนี้ด้วยเป็นข้อมูลนะคะที่จะดูแลทุกสถานศึกษาในเรื่องของเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องทำอย่างไรหลายโรงเรียนนะคะมีระบบเตือนภัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางตรงนี้ก็ต้องทำนะคะนี่คือความห่วงใยของสมาชิกนะคะมาถามรัฐมนตรีก็มีโครงการในการดูแลโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ต้องแก้ไขกันปัญหาเฉพาะหน้าหลายๆเรื่องปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาในการตั้งกระทู้ถามวันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวแล้วก็น่าสนใจทั้งสิ้นที่จะต้องนำมาถามแล้วก็แก้ไขปัญหาไปควบคู่กันไปกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือทั้งหมดคุณฟังในการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะในการพิจารณาในส่วนของร่างพระราชบัญญัติและกระทู้ถามพรุ่งนี้ก็จะประชุมกันต่อค่ะคุณฟังประชุมกันต่อในส่วนของวุฒิสภานะคะพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาในส่วนของวุฒิสภานะคะจะมีเรื่องของรายงานการศึกษาของการจัดการรายงานคนต่างด้าวยุทธศาสตร์บางกอกโวลพราย2030นะคะแล้วก็จะมีเรื่องรายงานการเงินแผ่นดินพรุ่งนี้ก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะในส่วนของการประชุมวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มในเวลาตั้งแต่ 8:15 นาทีไปรับฟังรายการสภาสนทนากันก่อนแล้วก็ถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีนะคะพรุ่งนี้นะคะรับฟังตั้งแต่เริ่มเลยละกัน 8:15 นาทีแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันพุธพฤหัสบดีก็สสภาวัฒนราษฎรวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านและคุณฟังที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมวุฒิสภานะคะดิฉันสุภัตราพรมสรสรุปผลการประชุมลาไปก่อนขอตัดให้คุณฟังรับฟังรายการต่างๆของสถานีตามปกติได้ตามลำดับนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันข่าวทันเหตุการณ์ในข่าวเด่นรอบวัน
1: นายสุภโชคสารากิจสมาชิกวุฒิสภาขอให้รัฐบาลเร่งระบายน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะอำเภอบางคนทีและอัมพวาก่อนน้ำทะเลหนุนซ้ำเติมความเสียหายพร้อมขอให้สนับสนุนค่าน้ำมันเรือผลักดันน้ำที่ชุมชนนำมาช่วยและเร่งส่งเครื่องสูบน้ำเข้ากู้สวนผลไม้ขณะที่นาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณเสนอให้ระดมเครื่องมือกำลังคนและประสานกองทัพช่วยขนย้ายอุปกรณ์พร้อมชี้แจงแผนและกรอบเวลาการระบายน้ำให้ประชาชนได้รับทราบส่วนที่จังหวัดระยองนายโชติชัยบัวดิษฐ์สวระบุว่าน้ำท่วมกระทบทั้ง8อำเภอบ้านเรือและภาคเกษตรเสียหายหนักโดยประเมินเบื้องต้นว่าสวนทุเรียนเสียหายตั้งแต่ 20,000 ไร่ขึ้นไปซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจจึงขอรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาพร้อมพิจารณาพักชำระหนี้หรือลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเกษตรกรที่ขาดรายได้ให้ฟื้นตัวด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายตั้งกระทู้ถามถึงมาตรการป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนขณะที่พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่ารัฐบาลกำหนดเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและเตรียมประกาศนโยบายเพิ่มความเข้มในการปราบปรามภายในเดือนตุลาคมพร้อมประสานลาวและเมียนมาสกัดเส้นทางลำเลียงและติดตามผู้ต้องหาโดยไทยส่งหมายจับให้ประสานดำเนินการแล้ว33หมายขณะเดียวกันมีการตั้งกระทู้ถามเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนสวปริญญาวงศ์เชิดขวัญเสนอให้ใช้ความปลอดภัยเด็กเป็นตัวชี้วัดประเมินผู้บริหารและกำหนดความรับผิดชอบกับแผนเผชิญเหตุให้ชัดเจนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่าได้ประกาศมาตรการความปลอดภัย7ด้านและพัฒนาระบบทราฟฟี่ EDU ให้นักเรียนแจ้งเหตุผ่านไลน์พร้อมรับข้อเสนอไปพิจารณาและตรวจเข้มอาวุธกับสิ่งผิดกฎหมายส่วนกระทู้ถามของนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามการลงทุนเงินสะสมของสสส.และขอเปิดเผยข้อมูลการเงินด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าสสส.ยุติการจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงินตั้งแต่ไตรมาส2และนำเงินสำรองสภาพคล่องฝากธนาคารธกส.พร้อมตั้งคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันและจะเสนอให้กรรมการสสส.พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมในวันที่7และ8ตุลาคมเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายขนส่งทางบกและร่างเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นส่วนร่างปรับแหล่งเงินของไทย PBS สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นและต้องให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยยืนยันว่าเสนอเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรวจสอบได้ส่วนข้อห่วงใยเรื่องความเป็นอิสระและความเป็นธรรมจะพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติปิดท้ายที่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนายเทวฤทธิ์มณีฉายสวกังวลว่าวันเลือกตั้งใหม่ในวันที่11ตุลาคมคาบเกี่ยวช่วงวันหยุดยาวอีกทั้งผู้ประกันตนตามมาตรา33บางส่วนอาจต้องใช้สิทธิ์ต่างพื้นที่ทำงานจึงขอให้หน่วยงานจัดการเลือกตั้งอำนวยความสะดวกพร้อมทบทวนการนับคะแนนให้ผู้สังเกตการตรวจสอบได้และเชิญชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนดูแลสวัสดิการของตนเองติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนเหล่านี้ได้กับทุกช่วงข่าววิทยุรัฐสภาค่ะ

นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งและประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันพุธที่7ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม1เรื่องรับทราบเรื่องวุฒิสภาตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.

0: ที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
2: นายประสานแสงจุ่นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมด้วยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
8: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
7: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
8: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับมีสวทของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต้องบอกว่าทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึงทาง AM ด้วยครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ AM 1467 KHz นะครับวันนี้อยู่พื้นที่ไหนนะครับรายงานตัวทักทายมา02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณทูลชัยคำรอดนะครับวันนี้หลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นและก็แน่นอนครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็เดินหน้านะครับในการส่งข้อมูลและที่สำคัญผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ทักทายกันนะครับใครที่อยากเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลต่างๆก็แจ้งมาได้เลยหลายเรื่องราวครับที่วันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวเตรียมมาน้องต้นน้ำครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาทักทายกันที่สุราษฎร์ธานีก็ยังมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวสำคัญแล้วก็เดินหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นความสนใจของคนไทยแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่องสถานการณ์น้ำทั้งในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆด้วยล่าสุดครับวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแต่วันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวที่ประสบกนิกรปวงชนชาวไทยนะครับได้ติดตามกันโดยทางด้านวันนี้ครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ลงโพสต์เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดครับมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลาดกระบังครับโดยล่าสุดครับวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสรับสั่งทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบนขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวที่ทำให้ประสบนิกรปวงชนชาวไทยก็ปลื้มปิตินะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับมีจากทางด้านของเพจของสถานีของเราแล้วก็จากโซเชียลมีเดียที่ส่งมาตอนนี้จากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับอีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องราวของการเยียวยาเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับมีการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและที่สำคัญต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากๆครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับวันนี้เป็นเรื่องหลักแล้วก็เป็นที่หลายคนก็พูดถึงเรื่องของท่านนายกที่ย้ำเลยว่าต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยทันทีกำชับอีกเรื่องนึงคือดูแลสุขอนามัย ในบริเวณศูนย์พักพิงนะครับโดยวันนี้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเรื่องราวเอาไว้นะครับขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามนะครับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้5ตุลาคม2569ท่านก็ได้มีการกล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็ต้องมีการอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการลงนะครับได้มีการประสานกับกองทัพบกครับให้มีการย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อครับที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์แล้วก็ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำคุณผู้ฟังครับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ต้องมีให้พร้อมนะครับดูแลผู้ป่วยในช่วงแบบนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้แล้วก็ต้องเรื่องของยารักษาโรคด้วยท่านบอกว่าคาดการครับว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีฝนตกเพิ่มในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักมากครับในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการสั่งการครับคุณผู้ฟังให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำนะครับใช้ข้อมูลชุดเตือนภัยชุดเดียวกันแล้วก็หากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งเพิ่มเติมมาครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการสั่งการเร่งด่วนในส่วนของพื้นที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดเร่งฟื้นฟูนะครับพร้อมกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยแล้วก็พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนโทรศัพท์มาถามหลังไมค์เยอะมากนะครับก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยต้องจ่ายทันทีก็ได้มอบหมายครับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนการสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับแล้วก็ดูแลสุขอนามัยในบริเวณศูนย์พักพิงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงโพสต์เอาไว้นะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาให้กำลังใจจากทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปในหลายจุดที่ยังคงมีความเดือดร้อนนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีหลายจุดเลยที่ส่งต่อเข้ามาดูในพื้นที่ของแม่กลองกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำอยู่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินครับก็ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ครับสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนพื้นที่คลองสาขาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเนื่องจากบริเวณปลายคลองเนี่ยรับน้ำเกินศักยภาพก็ต้องเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ปลายคลองในอำเภออัมพวาแล้วก็อำเภอบางคนทีก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงขอให้ยกสิ่งของไว้ที่สูงต่อไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนายชยชัยแสงอินท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองนะครับหลังการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ีภาพรวมก่อนคุณผู้ฟังภาพรวมสถานการณ์บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองแล้วก็คลองที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเนี่ยตั้งแต่อัมพวานะครับตอนนี้ณวันนี้17:18 นตั้งแต่ตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวของเราติดตามอยู่ต้องบอกว่าที่แม่กลองสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับขณะที่อำเภอบางคนทีระดับน้ำก็กำลังทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับพื้นที่คลองสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลายคลองคลองเล็กคลองซอยที่อยู่ห่างจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะครับลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากเหตุผลคือบริเวณที่จุดตรงนั้นนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยสะสมมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับยังคงทำหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่อัมพวาแล้วก็พื้นที่บางคนทีบริเวณริมแม่น้ำแล้วก็ใกล้กับพื้นที่แม่น้ำแม่กลองเนี่ยต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างมากครับแต่คาดการว่าก็อาจจะกลับมาสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพื้นที่ปลายคลองที่อยู่ห่างจากแม่น้ำแม้ว่าระดับน้ำอย่างที่บอลนำเรียนว่าจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีโอกาสกลับมาขึ้นสูงอีกเพราะจังหวะคุณผู้ฟังน้ำขึ้นน้ำลงก็ขอให้ประชาชนครับที่ติดตามฟังข่าวอยู่พื้นที่อัมพวาพื้นที่บางคนทีนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดยังไม่ควรนะครับที่จะเอาของลงนะครับก็ควรที่จะยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องเน้นย้ำว่าพื้นที่แม่กลองภาพรวมนะครับภาพรวมแม่กลองสมุทรสงครามเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแต่ก็อย่าชะล่าใจเอาของไว้ที่สูงก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนกันบ้างนะครับเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าอีกหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปว่าข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาดูกทม.กันหน่อยกทม.ต้องบอกว่ามีหลายจุดเลยที่วันนี้ครับก็ยังมีการติดตามกันอยู่5 ตุลาคม 2569กทม.เร่งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับเคลื่อนที่เสริมจุดเสี่ยงครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่5แล้วก็6วันนี้ครับวันที่5พรุ่งนี้วันที่6ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับอย่างที่นำเรียนว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือเอาง่ายๆว่าตลอดตุลาคมนะครับทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปถึงสัปดาห์หน้านะครับยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเปิดเผยภายหลังจากการแถลงข่าววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับของการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมมาดูจุดสำคัญของพื้นที่กทม.ในวันนี้ครับ5ตุลาคมสถานการณ์พื้นที่น้ำในพื้นที่กทม.นะครับต้องบอกว่าเส้นทางหลักยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงนะครับของวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุงชุมชนเคหะล่มเกล้าตอนนี้มาอัปเดตกันหน่อยนึง 17:20 นก็เร่งระบายน้ำออกครับล่าสุดเนี่ยน้ำระดับน้ำลดลงก็เยอะเลยทีเดียว 30-70 เซนติเมตรตั้งเป้าครับที่เคหะล่มเกล้านะครับภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับตั้งเป้าว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มให้ได้ประมาณสัก25 เซนติเมตรต่อวันนะครับมีนบุรีเป็นอีกจุดนึงครับที่ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำมีนบุรีวันนี้ครับ5ตุลาคมมีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มที่มีนบุรีนะครับเร่งผลักดันน้ำเพื่อที่จะไหลลงคลองแสนแสบส่วนชุมชนสายไหมที่พี่น้องถามมานะครับแล้วก็ออเงิน5ตุลาคมวันนี้ตอนนี้ครับได้มีการเสริมเครื่องสูบน้ำสายไหมนะวันนี้เสริมเครื่องสูบน้ำที่สายไหมแล้วก็เสริมเครื่องสูบน้ำที่ออเงินจากพื้นที่อื่นนะครับเพื่อที่จะมาเร่งช่วยบริเวณสายไหมนะครับแล้วก็ที่ออเงินด้วยพร้อมกับมีการเพิ่มครับเป็นเรือผลักดันน้ำให้น้ำเนี่ยออกจากพื้นที่เพื่อให้พี่น้องสายไหมแล้วก็พี่น้องออเงินเนี่ยจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับคาดการภาพรวมว่าการระบายน้ำทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งอย่างเต็มที่ต้องบอกว่าตลอด 24ชั่วโมงเขามีการคาดการณ์พื้นที่สายไหมนะครับแล้วก็แถวๆอองเงินเนี่ยคาดว่าพื้นที่น้ำจะแห้งเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจิตอาสาแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนเลยภาคเอกชนก็เรียกว่าระดมกันจับมือกันเพื่อที่จะช่วยแถวๆสายไหมเพราะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันที่สายไหมแล้วก็อองเงินทางด้านของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคาดการครับว่าวันนี้5ตุลาคม2569เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงสุดนะครับที่ 1.72 เมตรต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำกทมประมาณ 1.28 เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครครับเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในวันนี้ครับ5ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้6ตุลาคมรวมถึงวันที่10แล้วก็11ตุลาคมก็มีการเตรียมเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรองรับน้ำฝนแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าประจำนะครับในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมก็เตรียมเครื่องสูบน้ำไปเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหมเพราะว่ามีกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมครับเขามีการคาดการณ์ว่าวันนี้5ตุลาคมแล้วก็พรุ่งนี้6ตุลาคมฝนจะตกหนักในหลายจุดเขาก็เลยมีการเตรียมครับเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะเตรียมผลักดันน้ำสายไหมนะครับลาดกระบังคลองสามวาแล้วก็สะพานสูงสำหรับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการจัดการขยะในกทม.ตอนนี้ครับหลายๆคนก็ได้ติดตามข่าวอยู่ก็ดำเนินการจัดการเก็บขยะที่ตกค้างขยะที่ลอยน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆก็สามารถจัดเก็บขยะได้แล้วเนี่ยกว่า 1,400 ตันด้านการเยียวยาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ลงทะเบียนกันนะครับผู้ประสบอุทกภัยก็มีการลงทะเบียนกันซึ่งก็ต้องบอกว่าจำนวนมากเลยทีเดียวที่ลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยานะครับสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลาดกระบังนะครับสายไหมแล้วก็บางกะปิขณะที่กทม.แล้วก็จังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยก็ทยอยนะครับเรื่องของการสำรวจข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการช่วยเหลือตามมติครม.ครับได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยทางปภ.ก็จะเร่งสำรวจนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลมานะครับปภ.ก็จะตรวจสอบเนี่ยประมาณสัก2วันนะครับเรื่องของการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นครับก็จะส่งต่อทันทีตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับพอได้ข้อมูลเสร็จปั๊บพอตรวจสอบเสร็จปั๊บผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับจะใช้เวลาประมาณสักวันถึง2วันนี่แหละนะครับซึ่งก็จะเร่งตรวจสอบก่อนที่จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินตรวจอีกทีนึงแล้วก็ดำเนินการโอนเงินอันนี้สำคัญมากครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องเร่งเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็จะเร่งโอนเงินให้ประชาชนนะครับภายใน3วันทำการเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อัปเดตกันอีกเรื่องนึงครับเรื่องข้าวของกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับหลายคนที่ก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของสินค้าที่มีการกักตุนด้วยล่าสุดวันนี้ครับมาอัปเดตกันทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านกล่าวด้วยว่าลงมาดูเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพด้วยนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในครับได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีของที่บางทีแล้วเนี่ยไข่ไก่คุณบอลขึ้นสูงมากข้าวสารก็หายากไปร้านสะดวกซื้อของก็หมดทุกเชลเลยนะคะฝากสื่อสารเรื่องนี้หน่อยล่าสุดครับเรื่องนี้ยืนยันมาแล้วว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดตั้งวอล ลูมกรมการค้าภายในเพื่อเข้ามาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่ต้องไม่ขาดแคลนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมนะครับเข้าช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายแล้วก็เข้าไปกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ไก่อันนี้สำคัญมากนะครับและก็ได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ก่อนชะลอการส่งออกก่อนอันนี้สำคัญเลยนะครับประมาณ2ถึง3สัปดาห์เพื่ออะไรเพื่อเหตุผลคือให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงก่อนที่จะส่งออกเห็นไหมฮะอันนี้ก็สำคัญซึ่งหากประชาชนพบเห็นเรื่องของการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้เลยครับที่สายด่วน1569ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำปิดท้ายด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีเรื่องของการจัดตั้ง Single Command Center ที่สำนักงานนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำนักปลัดด้วยตั้งแต่25กันยายนเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องถุงยางชีพเรื่องความช่วยเหลือต่างๆนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดังนั้นครับก็เตรียมนะครับที่จะมีแคมเปญโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพด้วยนะครับกว่า 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับนี่คือส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับภาพรวมของสถานการณ์น้ำยังคงต้องเกาะติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาครับช่วงนี้ 17:33 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในหลายๆพื้นที่เลยเมื่อสักครู่นี้ได้ยินฟังเพลง IMF หลายคนก็บอกว่าเตรียมพร้อมครับเข้าไปดูในเพจของสวท.ด้วยแล้วก็ทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าแล้ว12ตุลาคมจนถึง18ตุลาคม IMF ครับการประชุมใหญ่ขอนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องความพร้อมครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านลงพื้นที่ครับที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ12ถึง18ตุลาคม2569ในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของอุทกภัยนะครับภัยไซเบอร์แล้วก็เรื่องของโรคระบาดด้วยนะครับโดยท่านดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเพื่อเตรียมเรื่องของการตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยคุณผู้ฟังครับตลอดช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ CCOC เนี่ยจะทำหน้าที่ครับเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเรื่องของศูนย์บัญชาการกลางนะครับเชื่อมการทำงานของทุกๆหน่วยงานตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ยังมีหน่วยงานร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟนะครับมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำการพร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อที่จะดูแลทุกๆคนในเรื่องของการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ทางด้านของดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้ CCOC ดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนะครับซึ่งก็ได้มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นระบบทดสอบการปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองนะครับเพื่อ

เหมาะสมนะครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026อย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่ามีแบบนี้ในทุกๆวันครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามเรื่องสำคัญกันอย่างต่อเนื่องใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความก็ทยอยส่งมาจากทุกๆพื้นที่ได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับมีข้อความจากคุณหมูรุ่งส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีจากคุณวุฒิพงศ์นะครับบอกว่าทุกเย็นครับก็จะติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันนะครับแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับรับมือฝนนะครับในช่วงของการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เพราะว่ามีข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับล่าสุดครับที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับก็มีเรื่องของการประชุมสำคัญนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยหลักใหญ่ใจความคุณผู้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องอย่างที่นำเรียนครับภาพรวมเนี่ยก็มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะตกตั้งแต่วันที่4นะครับหลายคนเมื่อวานนี้ก็บอกว่าคุณบอลโอ้โหฝนตกหนักนะครับพื้นที่ของลาดพร้าวนะครับพื้นที่วิภาวดีเมื่อวานนี้บางเขนก็ตกนะครับในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่ตกต่อเนื่องกันก็ให้ติดตามกำชับครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับทุกๆจังหวัดนะครับโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับมือฝนนะครับแล้วก็อุทกภัยด้านการป้องกันและการช่วยเหลือรวมถึงการเยียวยาก็ให้มีการรายงานสถานการณ์เข้าสู่ส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดสรรครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเครื่องจักรและก็ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทันต่อสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลกำชับด้วยว่าต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมจัดหาสิ่งของที่จำเป็นให้พี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญบูรณาการความร่วมมือจากภาคเอกชนอาสาสมัครครับแล้วก็จิตอาสาขณะเดียวกันทุกจังหวัดคุณผู้ฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งในเรื่องของการอพยพการสาธารณสุขเรื่องของศูนย์พักพิงการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการประเมินสถานการณ์ก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงวันที่4นะครับก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยทุกจังหวัดครับท่านนายกบอกว่าต้องเฝ้าระวังเพราะว่าฝนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำเหนือแม่น้ำเนี่ยต้องบอกว่าลดลงในทุกจุดปัจจุบันครับยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและก็ยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มการระบายน้ำพร้อมทยอยการระบายน้ำเข้าคลองครับเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำขณะที่หลายจุดอย่างที่นำเรียนกันคือบริเวณแม่น้ำแม่กลองก็ยังไม่มีแผนนะครับในเรื่องของการเพิ่มการระบายน้ำยังคงต้องติดตามพื้นที่ปลายน้ำทั้งจังหวัดสมุทรสงครามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในห้วงเวลาของ5
ก็คือวันนี้5ตุลาคมยาวไปจนถึง10ตุลาคมนะครับซึ่งอาจจะกระทบครับเรื่องราวของประสิทธิภาพเรื่องราวของการระบายน้ำท่านก็สั่งการ

0: ทุกหน่วยงานต้องวางแผนนะครับเรื่องการระบายน้ำให้สอดคล้องกับระดับน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็การคาดหมายลักษณะอากาศในห่วงเวลาซึ่งก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญถึงเรื่องของการเข้าช่วยเหลือนะครับทั้งมาตรการช่วยเหลือขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ลงทะเบียนนะครับผ่านเรื่องราวของแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการก็กำชับครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยท่านไปติดต่อหน่วยงานในพื้นที่นะครับหากท่านไม่สะดวกเดินทางก็ให้จัดเจ้าหน้าที่นะครับออกให้บริการพี่น้องประชาชนเชิงรุกแล้วก็ที่สำคัญทั้งในส่วนของศูนย์อพยพก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดูแลประสานงานให้เรียบร้อยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับที่ได้รับเอกสารสรุปนะครับก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของการรับมือฝนรอกใหม่นะครับที่หลายคนบอกว่าติดตามข่าวอยู่ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.กรมประชาสัมพันธ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ทุกชั่วโมงเราก็ติดตามเกาะติดเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาและก็การช่วยเหลือนะครับมาดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับโดยรัฐบาลก็ได้มีข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 70,000 รายสนับสนุนทั้งยาเรื่องของเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 150,000 รายการแล้วก็ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีกำชับการรับมือกับฝนระลอกใหม่ในวันที่ 5-7 ตุลาคมแล้วก็วันที่ 11-12 ตุลาคมนะครับโดยล่าสุดครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยตอนนี้ว่าทุกส่วนราชการครับก็ได้มีการบูรณาการเรื่องความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาก่อให้เกิดน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่ก็มีข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลรัฐบาลครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ขับเคลื่อนการช่วยเหลือตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำครับให้ทุกส่วนราชการเนี่ยลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทันทีโดยไม่ต้องรอให้วิกฤตนะครับภาพรวมการช่วยเหลือของกระทรวงสาธารณสุขมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงสำคัญที่ดูแลพี่น้องในห่วงของเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยกระทรวงสาธารณสุขครับได้มีการจัดทีมแพทย์ลงไปครับดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนยาเวชภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังทราบไหมว่าหลายๆคนเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือน้ำกัดเท้านะครับรองลงมาก็เป็นยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าสนับสนุนบริเวณศูนย์พักพิงด้วยนะครับขณะเดียวกันครับก็มีข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีต้องดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในห่วงเวลาสำคัญครับ 5-7 ตุลาคมที่มีเรื่องราวของการพยากรณ์ว่าจะมีฝนระลอกใหม่แล้วก็11-12 ตุลาคมคาดการเช่นเดียวกันว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ดังนั้นครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการกำชับในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ประเมินสถานการณ์แล้วก็พิจารณายกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขตามระดับความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบนะครับโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุแผนเรื่องของความต่อเนื่องต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบนะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชนก็มีการกำชับให้เร่งดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยที่ต้องรับบริการอย่างต่อเนื่องเข้าไปดูแลเชิงรุกสำรองยาเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะได้เร่งช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสถานี ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ก็มีข้อสั่งการสำคัญแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อความนะครับส่งเข้ามาจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับยังคงมีข้อมูลส่งเข้ามาจากหลายพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่ในเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการติดตามประสานข้อมูลต่างๆอยู่นะครับข้อมูลต่างๆก็มีส่งเข้ามานะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณโอส่งเข้ามาแล้วนะครับคุณรจนาบูรณกิตตินะครับน่ารักมากๆเลยติดตามอยู่แล้วก็มีข้อความจากคุณพิสมัยนะครับมีพระรุ่งด้วยนะครับมีวันนี้ที่ราชบุรีที่แม่กลองบอกฝนไม่ตกนะครับชอบตกเวลากลางคืนคุณพิสมัยบอกสังเกตมาหลายหนแล้วคุณบอลอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากติดตามได้ด้วยในเพจนะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็แชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญที่อยากจะสื่อสารแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับจะได้นำข้อมูลต่างๆมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อสั่งการสำคัญต่อเนื่องกันรัฐบาลสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยครับเร่งอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาก็มีการกำชับผู้ว่าราชการกำชับนายอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั้งที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับเกิดเหตุในห้วงของ15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่ถึง65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครเขามีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครไปลงทะเบียนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนึงนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมอย่างที่บอกไปผู้ประสบอุทกภัยครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางมาดูช่องทางแรกก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยใครฟังรายการอยู่สามารถแชร์ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมแล้วก็อยากที่จะรับเงินเยียวยาเพื่อที่จะเอาไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเปิดลงทะเบียนนะครับช่องทางแรกคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยระบบครับก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกลงผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เป็นไรเลยท่านก็ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.ก็ได้นะครับจากกรณีที่มีภาพข่าวอยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับก็มีคุณลุงท่านหนึ่งครับอายุ66ปีก็สะอื้นน้อยใจบอกถูกเจ้าหน้าที่ดุนิดนึงนะครับบอกว่าเล่นไลน์ได้ทำไมถึงเรียนรู้แอปทางรัฐไม่ได้นะครับก็มีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์เรื่องราวนี้ครับทางด้านของท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการแล้วคุณผู้ฟังครับให้จังหวัดนะครับอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยต้องเร่งนะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับที่เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็ประชาชนนะครับก็เรียกว่าต้องเข้าไปดูแลนะครับไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่เนี่ยต้องเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนบางทีคุณผู้ฟังคุณลุงคุณป้าเขาทำไม่เป็นหรอกเรื่องของการกรอกข้อมูลบางทีก็บอกตัวอักษรมันเล็กเหลือเกินคุณบอลจะกดจิ้มยังกดไม่ค่อยเห็นเลยสายตรงสายตาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอันนี้เข้าใจเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหากพื้นที่ไหนเกิดปัญหาผู้ว่าราชการในอำเภอต้องรับผิดชอบนี่นะครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คนที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ต้องลงไปดูพี่น้องประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนนะครับจากกรณีที่มีดราม่าเกิด ขึ้นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับอ่ะก็มาเพิ่มเติมกันนะครับจุดไหนที่สื่อสารกันนะครับก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็ประสานกันอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มเติมนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ใครเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยในเพจของเรา PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือใน TikTok ก็ได้ครับตอนนี้ก็แชร์เรียบร้อยนะครับใครแชร์แล้วแฮปปี้มากนะครับใครแชร์แล้วขอให้มีความสุขนะครับหลายคนที่ส่งเข้ามาบอกแชร์เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับต้องบอกว่าหนึ่งข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับก็ส่งมาต่อเนื่องกันนะครับมีคุณเบญจวรรณด้วยแชร์เรียบร้อยขอบคุณมาก FC Arsenal นี่นะครับขอบคุณด้วยที่ส่งเข้ามาแล้วก็แชร์ไลฟ์แล้วด้วยนะครับรัฐบาลเชิญชวนนะครับใช้ทรอฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมน้ำรถแจ้งซ่อมได้นะครับต้องบอกว่าทั้งระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรถที่ถูกน้ำท่วมนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยรัฐบาลเดือนหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องก็มาเชิญชวนนะครับมาประชาสัมพันธ์กันบ้านเรือนทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องประชาชนที่เสียหายจากน้ำท่วมท่านสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านทราฟฟี่ฟองดูสะกดให้นะครับตรงตัวเลยทราฟฟี่ TRAFFY ทราฟฟี่ฟองดูก็ FONDUE ทราฟฟี่ฟองดูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนี่นะครับนี่คืออีกหนึ่งช่องทางกลางครับในการเชื่อมต่อประชาชนนะครับกับหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายทีมช่างเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยเขามาซ่อมแล้วก็มาสร้างแล้วก็สู้น้ำท่วมไปด้วยกันนะครับหลังน้ำลดครับภารกิจที่ประชาชนยังไม่จบคือต้องทำความสะอาดบ้านต้องซ่อมเครื่องไฟฟ้าที่น้ำท่วมซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ซ่อมทรัพย์สินต่างๆใช่ไหมครับบริการ8บริการที่พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็มีทั้ง1ซ่อมรถยนต์2ซ่อมรถจักรยานยนต์3ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก4ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่5ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน6บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข7ครับบริการอาหารและเครื่องดื่ม8คือบริการอื่นๆเช่นทำความสะอาดฟื้นฟูศูนย์พักพิงการรับบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็การช่วยเหลือโดยภาพรวมนั่นเองนี่ก็คือ1ในบริการสำคัญครับที่ท่านสามารถแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับโดยขั้นตอนแรกคือเพิ่มเพื่อนใน LINE ก่อนมีแอดข้างหน้านะครับมีแอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย Traffic ฟองดูหลังจากนั้นก็เข้าไปเลยครับในแอปพลิเคชัน LINE ค้นหานะครับแล้วก็เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทของการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือรถยนต์น้ำท่วมรถจักรยานยนต์เสียเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียนะครับท่านก็เข้าไปได้เลยขั้นตอนที่3แจ้งรายละเอียดนะครับแล้วก็แนบภาพที่มีความเสียหายของท่านเองขั้นตอนที่4แชร์โลเคชั่นจุดที่ต้องการให้ทีมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือก็แชร์ตำแหน่งบ้านที่เสียหายเพื่อให้หน่วยงานแล้วก็ทีมช่างเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อปฏิบัติครบทั้ง4เรื่องแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของ5กระทรวงครับกระทรวงอวกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพมแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายนะครับก็แนะนำให้ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมไปด้วยกันผ่านทางทรอฟฟี่ฟองดูซ่อมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซ่อมทั้งรถยนต์ซ่อมทั้งรถจักรยานยนต์ให้แล้วก็อื่นๆอีกลองไปติดตามกันดูอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันต่อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: ห
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2544ระบบนิเวศทางทะเลของบ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเกิดความเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำประมงเชิงพาณิชย์ที่ผิดวิธีประกอบกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สัตว์น้ำมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อให้เกิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยเฉพาะบริเวณที่ประสบปัญหาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำปะการังเทียมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลารวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงและราษฎรในพื้นที่ปลายด้ามขวานให้มีรายได้มั่นคงและยั่งยืนนำไปสู่อีกหลากหลายโครงการในการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันเป็นแหล่งชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้รับการปกป้องฟื้นฟูและคงอยู่สืบไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก5 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงต้องติดตามกันหลากหลายเรื่องราวแล้วก็หลายพื้นที่เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของเรา PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะมาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ไลฟ์แล้วด้วยตัวพีตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัว R ตัวใหญ่แล้วก็มีข้อความตามมาว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็แชร์ด้วยนะครับมีข้อความส่งมาหลายพื้นที่ก็ฝนไม่ตกแล้วด้วยที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีครับบอกไม่มีฝนมา2 วันแล้วคุณบอลนะครับที่ส่งเข้ามาจุดไหนอีกนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในทุกๆวันด้วยนะครับจุดไหนที่อยากจะให้ได้การติดตามกันนะครับแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องเดือดร้อนอยู่นะครับส่งมาแจ้งข่าวมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกชั่วโมงนี้ครับยังคงมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับอย่างที่บอกกันนะครับในเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้ลงเอาไว้เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับมีการประชุมสำคัญนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องครับวันนี้5 ตุลาคม 2569เป็นวันที่6ภาพรวมอย่างที่นำเรียนกันสถานการณ์โดยภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่เช่นปราจีนบุรีนะครับปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเร่งสนับสนุนเรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์แล้วก็บุคลากรให้เพียงพอแล้วก็เร่งจัดส่งยาในพื้นที่นะครับที่จำเป็นเนี่ยไปยังพื้นที่ต่างๆที่ยังคงเดือดร้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบต้องเร่งสำรวจความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายครัวเรือนจัดทำนะครับเรื่องของทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมให้จังหวัดในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเร่งใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงนะครับให้ได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับความปลอดภัยท่านบอกแบบนี้ด้วยอันนี้เรื่องสำคัญคุณผู้ฟังระบุว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเรื่องเงินเยียวยานะครับอย่างน้อยก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องสำคัญของวันนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยสั่งการนะครับบอกภายในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาประชาชนพร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบและขั้นตอนการเคลมประกันให้ชัดเจนให้พี่น้องประชาชนครับได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนี่คือเรื่องสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงสถานการณ์น้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพยากรณ์เรื่องฝนเรื่องปริมาณน้ำเหนือก การระบายน้ำแล้วก็เรื่องของระดับน้ำทะเลเพื่อให้การวางแผนแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยังได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณกรุงเทพมหานครท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำระบบโทรคมนาคมต่างๆนะครับไม่ให้กระทบต่อการประชุมสร้างความเชื่อมั่นนะครับต่อประเทศทุกๆประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงานแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่สวทของเราก็เกาะติดนะครับในทุกๆเรื่องนะครับและที่สำคัญครับอีกเรื่องนึงคือท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในห้วงเวลาวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ก็เร่งเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจากทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลครับโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพบว่าวันนี้ครับ5ตุลาคมก็จะเป็นวันที่ฝนตกหนักที่สุดช่วงหนึ่งเลยก่อนที่จะลดลงในช่วงของวันที่6ถึง8ตุลาคมแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนละลอกใหม่นะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกทั้งจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ในระดับภูมิภาคอื่นๆต่อไปแล้วก็มอบหมายครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานครับเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูคปภ.กันหน่อยครับคปภ.ก็เป็นแนวทางสำคัญในการเปิดแนวทางเรื่องของการเคลมประกันภัยช่วงน้ำท่วมย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเรื่องนี้นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเลขาธิการคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางสำคัญครับในการที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้เอาประกันที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมาดูเรื่องแรกครับสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินไม่ควรเสี่ยงครับเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยเพียงเพื่อถ่ายภาพหรือว่าเพียงเพื่อเก็บหลักฐานเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยแล้วเนี่ยจึงเข้าไปตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์นะครับแล้วก็แจ้งเหตุไปยังบริษัทประกันภัยเก็บหลักฐานความเสียหายเท่าที่สามารถดำเนินการได้คุณผู้ฟังโดยสำนักงานคปภ.ก็ได้มีการประสานกับบริษัทประกันภัยนะครับให้เตรียมบุคลากรผู้สำรวจภัยแล้วก็ช่องทางรับแจ้งเหตุเครือข่ายของอู่ซ่อมนะครับตลอดจนรถยกรถรากให้เพียงพอสำหรับการรองรับการแจ้งเคลมที่อาจจะมีจำนวนมากหลังสถานการณ์น้ำลดนั่นเองนะครับโดยสำหรับรถยนต์ที่ถูกน้ำ ้ำท่วมนะครับก็ขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่ากรมธรรม์เนี่ยมีความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่นะครับโดยประกันภัยรถยนต์ประเภท1ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวก3บวกเนี่ยท่านต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมเอาไว้หรือไม่สิ่งสำคัญครับหากรถถูกน้ำท่วมอันนี้ฝากไว้เลยนะท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับอันนี้บอกทุกครั้งนะครับเมื่อเจอน้ำท่วมรถท่านเจอน้ำท่วมท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเพราะว่าอาจจะทำให้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มได้เมื่อสามารถเข้าถึงรถได้อย่างปลอดภัยควรถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอให้เห็นทั้งสภาพรถภายในภายนอกรวมถึงระดับน้ำนะครับรอยคราบน้ำจากนั้นค่อยไปแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็วแล้วก็แจ้งข้อมูลกรมธรรม์ทะเบียนรถสถานที่เกิดเหตุว่าเกิดจุดไหนอย่างไรลักษณะความเสียหายเป็นอย่างไรเพื่อให้บริษัทนัดหมายเข้าสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายต่อไปนะครับนี่คือเรื่องนึงที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันกรณีคปภ.เปิดแนวทางการเคลมเรื่องของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวมีมาให้อีกเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกันก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: จับประเด็น VIP
1: สิบแปดนาฬิกา18นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันติดตามกันได้นะครับยิ่งช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับสถานการณ์น้ำวันนี้ครับจับประเด็น VIP ของเราแน่นอนเริ่มต้นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอีกแล้วนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร ครแล้วก็จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ด้วยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นห่วงในหลายๆพื้นที่เพราะว่ามีการคาดการณ์เรื่องของฝนที่จะตกหนักทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าวันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชครับมาติดตามแบบเกาะติดเลยจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้ท่านรองโฆษกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าฤดูน้ำหลากปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่จะมากเลยทีเดียวทั้งกรุงเทพมหานครเองครับสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยอยากให้ท่านรองโฆษกอธิบายพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับว่าเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับท่านครับ
9: ครับก็เป็นในช่วงของฤดูฝนแล้วเนี่ยนะครับว่าร่องความกดอากาศต่ำนะครับหรือสภาพของอากาศนะครับที่ขยับลงมาเรื่อยๆตามฤดูฝนนะครับตอนนี้นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของสภาพอากาศก็จะขยับลงมาสู่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะขยับไปส่วนของภาคใต้นะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาครับในช่วงของการเดือนกันยายนนะครับแล้วก็มีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้ประเทศไทยเลยนะครับก็คือบริเวณของฝั่งเวียดนามใต้นะครับแล้วก็หมุนพัดเข้ามานะครับเป็นกลุ่มเมฆนะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับก็มาครอบคลุมบริเวณของเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับไปภาคกลางแล้วออกไปฝั่งตะวันตกนะครับก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะครับหนักนะครับแล้วก็เกิดสภาพน้ำหลากนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: นี่คือภาพรวมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามอยู่ดังนั้นนี่ครับหากเหตุการณ์ฝนแช่แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดในป่าฝนแช่แบบนี้หรือว่าฝนแช่ในภูเขาแบบนี้ครับอาจจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติได้หรือไม่ครับท่าน
9: ครับก็ในลักษณะแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนะครับในลักษณะของการเคลื่อนตัวช้านะครับการตกแช่นะครับก็ทำให้มีปริมาณฝนตกสะสมนะครับเป็นปริมาณมากๆในห้วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเช่น 2-3 ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับในลักษณะแบบนี้ครับพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจากภูเขาลงมานะครับก็จะเกิดในส่วนของน้ำหลากนะครับอาจจะเกิดนะดินโคลนถล่มได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เมืองเองนะครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของน้ำนะครับที่ไม่สามารถระบายได้ทันนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยก็ในเรื่องของการระบายน้ำนั้นนะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเนื่องจากในเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับที่เป็นแอ่งนะครับรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการที่จะเร่งสูบน้ำลงไปนะครับในเรื่องของผลกระทบพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนอาจจะนะครับอาจจะไม่ยอมนะครับไปสูบเต็มที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าสูบแล้วไปส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็เป็นขีดจำกัดส่วนหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พอตรงนี้ไปปุ๊บก็อีกจุดนึงเขาก็เดือดร้อนเห็นไหมต้องมีปัญหามีประเด็นกันอยู่เกิดขึ้นมากมายภาพรวมบ้างครับสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมทั้งประเทศกันละกันสถานการณ์น้ำภาพรวมเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกไหมครับท่าน
9: ครับก็ขออนุญาตเล่าไปว่าในส่วนของการคาดการณ์นะครับสภาพอากาศเนี่ยนะครับ5-6-7นะครับก็จะมีฝนกลับมาตกนะครับกระจายทั่วนะครับซ้ำในพื้นที่บริเวณเดิมๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเบาบางลงนะครับแล้วก็กระทบไปในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับที่จะมีฝนตกเพิ่มนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่11นะครับถึงวันที่14นะครับก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของฝนนะครับกลับเข้ามาตกนะครับทั่วทั้งภาคกลางเลยนะครับแล้วก็จะไปหนักนะครับจะหนักเฉพาะเลยนะครับในฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต
1: ้
9: นะครับแต่สิ่งที่เรากังวลครับก็คือในลุ่มน้ำที่มีน้ำกำลังหลากนะครับแล้วก็ลด นะครับลดลงอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่ายังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็น้ำมวลน้ำสูงสุดนะครับเคลื่อนตัวผ่านลงไปแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับหากฝนตกนะครับบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตกบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่งผลให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็หลากลงไปข้างล่างนะครับส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทางด้านล่างนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของลุ่มน้ำบางประกงนะครับน้ำในขนาดนี้ครับก็กำลังเคลื่อนตัวนะครับไปผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมวลน้ำที่เกิดจากปราจีนบุรีนครนายกนะครับตอนนี้ครับกำลังหลากไปผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา
1: คร
9: ับ นะครับที่ตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับณขณะนี้นะครับน้ำเพิ่มขึ้นวันละ20เซนติเมตร
1: ครับ
9: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังติดตามเฝ้าดูอยู่นะครับว่าน้ำในส่วนนะครับจะหยุดหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปประเมินดูในทุ่งต่างๆครับที่เกิดน้ำท่วมณขณะนี้นะครับว่าที่ไหลล้นข้ามถนนนะครับมาแต่ละทุ่งมาแต่ละทุ่งเนี่ยนะครับมันหยุดไหลหรือยังนะครับหรือระบายผ่านทางช่องทางสะพานหรือท่อนะครับหรือยังหรือยังจะไหลล้นนะครับถ้าไหลล้นในเกณฑ์ปริมาณมากๆนะครับอันนี้คือเราก็กังวลนะครับก็เตรียมเราก็ได้มีการแจ้งเตือ นในส่วนของจังหวัดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมนะครับว่าในพื้นที่ทางตอนล่างนะครับอย่างไรเนี่ยนะครับน้ำก็จะส่งลงไปมีผลกระทบนะครับกับพื้นที่ทางตอนล่าง
1: คร
9: ับ นะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของแม่กลองเองนะครับก็มีสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งณขณะนี้ครับมีความจุที่ 99% แล้วนะครับหากฝนมีไปตกเพิ่มนะครับบริเวณทางด้านเหนือเขื่อนนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเป็นที่จะต้องเปิดทางระบายน้ำล้นนะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เราระบายอยู่แล้วนะครับในเกณฑ์ประมาณสัก500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่จะต้องเพิ่มมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณทางด้านท้ายเขื่อนวชิรังกรนะครับขยับไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือในส่วนของลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับทางตอนบนของลุ่มน้ำครับก็เขื่อนแก่งกระจานณขณะนี้เนี่ยล้นอยู่นะครับมีความจุประมาณ 102% นะครับแล้วก็น้ำล้นนะครับทางระบายน้ำล้นลงมาเนี่ยครับประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าหากมีฝนไปเติมอีกนะครับแล้วก็ทำให้เขื่อนนั้นระบายน้ำนะครับจนไปถึง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็ได้รับทราบนะครับในการประชุมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้บัญชาการนะครับก็ได้แจ้งมาทางจังหวัดนะครับให้มีความเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่เกิดนะครับ
1: ครับ
9: ครับก็เตรียมความพร้อมไว้หากมีฝนตกไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำไหลล้นเขื่อนนะครับมากกว่านี้เนี่ยครับก็จะส่งผลให้พื้นที่นะครับโดยเฉพาะริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ไหลหลากลงไปถึงตัวเมืองเพชรบุรีนะครับที่สามารถรองรับได้แค่นะครับ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านไปได้ครับ
1: นี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับที่เรามองที่เราโฟกัสไปนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ครับ
1: ครับผมก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับฟังรายการอยู่จากหลากหลายพื้นที่ก็จะได้รับทราบภาพรวมแล้วก็พื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็แจ้งนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปตุลาคมครับตอนนี้เข้าสู่ตุลาคม5ตุลาคมแล้วด้วยเรื่องของปริมาณฝนกันบ้างดีกว่าครับดูภาพรวมแล้วโดยทิศทางของภาพรวมแน่นอนว่า5 6 7ตอนนี้รวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุเข้ามาเติมปริมาณน้ำฝนบ้างหรือไม่อย่างไรบ้างครับ
9: ตอนนี้นะครับดัชนีที่เราดูติดตามจากการประชุมร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยา นะครับรวมทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตามในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับของทางต่างประเทศด้วยนะครับที่มีการคาดการณ์นะครับก็มีแค่หย่อมความกดอากาศนะครับหรือพายุนะครับที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ทิศทางนะครับก็ไม่เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับมีนะครับมีเกิดอยู่ในทะเลนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยนะครับก็จะไม่พัดเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับจากแบบจำลองต่างๆนะครับณขณะนี้ครับ
1: ทำให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ก็จะได้ติดตามข้อมูลแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงในช่วงต่างๆของเดือนนี้ด้วยส่วนจังหวัดสำคัญครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลุ่มน้ำตอนล่างตอนนี้มีจังหวัดใดไหมครับริมน้ำเจ้าพระยารวมถึงลุ่มน้ำตอนล่างที่ต้องเฝ้าระวังและยังมีมวลน้ำจากตอนบนหรือว่าน้ำเหนือที่เขาบอกน้ำเหนือน้ำเหนือเนี่ยมาเสริมอีกบ้างหรือไม่อย่างไรบ้างครับ
9: ครับก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยครับมวลน้ำก้อนสูงสุดเนี่ยครับผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จนไปถึงกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับระดับน้ำเนี่ยไม่ส่งผลให้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก5-10 เซนเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นะครับจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลงเนี่ยเนื่องจากน้ำทะเลหนุนนะครับก็น่าจะไม่มีผลกระทบนะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนลงไปนะครับจนถึงกรุงเทพมหานครออกไปสมุทรปราการนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้รับผลกระทบแล้ว
1: ครับ
9: นะครับแต่ทั้งนี้ครับก็จะมีในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งมีความจุณขณะนี้ครับ 111%
1: ครับ
9: นะครับแล้วก็มีการพร่องการระบายน้ำลงมานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราจำเป็นต้องเพิ่
1: ม
9: การระบายน้ำนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีฝนตกบริเวณทางตอนบนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเราก็จะขยับน้ำเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับบริเวณท้ายเขื่อนพระรามหกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนพระรามหกนะครับก็จะได้รับผลกระทบของปริมาณน้ำนะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับอีกสักประมาณ10 เซนติเมตรถึง 20 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับ
1: ครับ
9: ครับ
1: ก็จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่ติดตามด้วยอีกส่วนนึงครับที่หลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวพอตุลาคมพฤศจิกาเนี่ยภาคใต้นะครับทั้งปลายตุลาพฤศจิกาปลายปีครับแน่นอนหลายคนกังวลใจเรื่องพี่น้องภาคใต้ด้วยสถานการณ์ภาพรวมจากการมองของทางสธนช.แล้วเนี่ยคิดว่ายังไงครับภาคใต้จะมีฝนไหมอย่างไรบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้หน่อยนึงครับท่าน
9: ครับสำหรับภาคใต้ครับ
1: ครับ
9: ก็จะมีฝนตกนะครับหนักอยู่แล้วนะครับในห้วงต่อจากนี้ไปนะครับในเดือนตุลาการตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะเป็นฤดูฝนของ
1: เขาอยู่แล้วนะครับ
9: ใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับภาคใต้เนี่ยนะครับลำน้ำต่างๆคลองต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับกับปริมาณฝนนะครับที่ตกได้มากกว่าภาคกลางนะครับรวมทั้งประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยลงสู่ทะเลเร็วกว่านะครับเพราะว่าคลองจะค่อนข้างสั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรากลัวในส่วนของปริมาณฝนที่ตกนะครับในห่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็ความเข้มสูงๆนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำของเขาเนี่ยนะครับได้ประมาณ60 มิลลิเมตรเท่านั้นครับนะครับก็จะน้ำก็จะไม่สามารถระบายได้แล้วนะครับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ณขณะนี้นะครับครับ
1: ครับผมงั้นโดยสรุปแล้วครับสิ่งที่ทางด้านของท่านรองโฆษกสธนช.ที่อยากจะย้ำเตือนโดยสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำตุลาคมแล้วก็ยาวไปถึงพฤศจิกายนปิดท้ายให้สักนิดนึงครับท่านครับ
9: ครับก็ในส่วนนะครับมันเป็นในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับของทางภาคใต้แล้ว
1: ครับ
9: นะครับรวมทั้งในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ของเรานั้นนะครับยัง ไม่เคยเกิดนะครับแต่ก็อย่านิ่งนอนใจในส่วนนี้นะครับก็ขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเราเองนะครับเพื่อที่จะหากเกิดเหตุการณ์นะครับก็จะลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ครับ
1: ครับวันนี้เรียกว่าครบถ้วนนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนสนใจมากที่สุดในห้วงเวลานี้คือสถานการณ์น้ำนะครับต้องขอบคุณท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับที่ร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณครับท่านครับ
9: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังครับก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถามไถ่ให้ทุกๆภาคนะครับสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องการบริหารจัดการน้ำรวมถึงพี่น้องภาคใต้ที่ส่งข้อความมาด้วยนะครับก็ไล่เรียงกันไปในทุกๆพื้นที่ครับเรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตมาดูข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในห่วงเวลานี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่เรียกว่าฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันจุดไหนพื้นที่ไหนครับที่อยากจะให้เราได้สื่อสารหรือว่าได้ส่งข้อมูลกันนะครับก็ส่งมานะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายท่านเลยพี่เสือด้วยนะครับคุณลีแล้วก็มีน้องแก้วนะครับที่ฟังรายการอยู่ทุกๆพื้นที่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับจากทุกๆพื้นที่ที่สื่อสารถึงกันและกันนะครับแล้วก็เรียกว่าส่งกำลังใจให้ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความในเพจของเรากันต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีทุกๆจุดนะครับก็เข้ามาแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการส่งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารมานะครับในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับมีจากหลากหลายพื้นที่ที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับมาดูในส่วนของท่านเจเศษไทยเศษนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็เรียกว่าช่วยดูแลพี่น้องชาวรังสิตล่าสุดครับต้องบอกว่าเร่งบำบัดน้ำเน่าเสียเติมจุลินทรีย์ช่วยชาวรังสิตพร้อมสื่อสารข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ครับ5ตุลาคม2569ช่วงบ่ายของวันนี้เลยครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานการทำงานร่วมกับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่คุณผู้ฟังที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมควบคู่

ครับกับท่านนายกเทศมนนายกเทศบาลนครรังสิตร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูบกระจ่างนะครับก็รับมอบจุลินทรีย์เพื่อที่เข้าไปจัดการในพื้นที่โดยการดำเนินการในครั้งนี้ครับก็เป็นการร่วมมือกันนะครับแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์ทำหน้าที่ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งดูแลพื้นที่นะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์ได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนโดยเน้นย้ำที่จะต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงไปถึงพื้นที่จริงวันนี้ครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อให้ทุกฝ่ายครับสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ฟังครับบอกว่าการดูแลพี่น้องประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยไม่ได้สิ้นสุดเมื่อระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเร่งนะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับดังนั้นก็ต้องจำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเกิดภัยไปจนถึงเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้ครับเป็นการนำเอาความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาเชื่อมกันทั้งในส่วนของการดูแลพื้นที่ลดผลกระทบจากน้ำที่ยังคงขังอยู่แล้วก็ต้องสื่อสารนะครับข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเรื่องของการบูรณาการ3ด้าน1ช่วยเหลือ2ฟื้นฟูแล้วก็3สื่อสารเพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่รังสิตเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็ติดตามกันนี่คือเรื่องราวสำคัญครับที่ต้องบอกว่าทุกๆพื้นที่นะครับก็ยังคงต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในห้วงเวลานี้นะครับก็พื้นที่ไหนที่ยังคงอยากจะแจ้งนะครับพื้นที่ไหนที่ยังคงอยากจะสื่อสารนะครับก็ส่งต่อแล้วก็บอกต่อกันมานะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ครับยังคงต้องติดตามในทุกๆพื้นที่ล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนจับตาฝนหนักในภาคเหนือนะครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดแพร่จังหวัดน่านก็ย้ำเตือนกันว่ามีฝนตกหนักนะครับมีลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็มีโอกาสครับที่ฝนจะตกแช่นานเป็นชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับจากทางด้านของเพจของทั้ง NBT นะครับ NBT Connect ด้วยก็มีการแจ้งเตือนกันเชียงใหม่ลำพูนแพร่แล้วก็น่านจับตาครับมีโอกาสฝนตกแช่เป็นเวลานานแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันจากที่พื้นที่ของภาคเหนือพามาที่จังหวัดสมุทรปราการกันสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องรวดเร็วนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านเป็นประธานการประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเร่งติดตามแล้วก็เร่งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยโดยหลักใหญ่ใจความครับจากการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่สมุทรปราการในวันนี้ครับท่านเน้นย้ำนะครับข้อสั่งการของรัฐบาลอำนาจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเรื่องของการเร่งสำรวจความเสียหายจุดไหนที่เสียหายให้ความช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับทั้งนี้จากการประชุมครับก็ได้รับ

0: ทราบถึงเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยและรวมถึงการเข้าไปสำรวจขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจนการสำรวจแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ลำคลองแนวทางในการฟื้นฟูครับพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัยด้วยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งในส่วนของเร่งสำรวจความเสียหายเร่งระบายน้ำแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องรีบกลับมาเพื่อที่จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าติดตามกันจากสมุทรปราการครับบอลพาคุณผู้ฟังไปที่เพชรบุรีกันหน่อยเพราะเมื่อกี้นี้ทางด้านของรองโฆษกสทนช.ก็ย้ำเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ได้มีการร่วมประชุมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบการประชุมทางไกลครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีต่อทันทีเพื่อที่จะวางมาตรการข้อสั่งการเชิงรุกนะครับเรื่องของการประกาศแจ้งนะครับที่มีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์เรื่องฝนตกหนักแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณน้ำสะสมที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับ5ตุลาคมยาวไปจนถึง12ตุลาคมท่านกำชับครับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม5ด้านมาดูครับเรื่องแรกมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำต้องคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนเป็นหลักการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับก็ต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันเตรียมเรื่องของกำลังพลนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์จากฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายความปกครองด้วยฝ่ายส่วนปกครองนะครับให้ปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญคือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเรื่องอาหารเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขาเข้าข่ายขั้นวิกฤตก็ต้องประสานแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ควบคู่กับเครือข่ายท้องถิ่นแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสำคัญต่างๆครับร้อยตำรวจโทภพชนกผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เน้นย้ำด้วยการเตรียมความพร้อมนะครับของจังหวัดเพชรบุรีเรื่องของการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับให้การเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังแล้วก็เต็มความสามารถอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆจากทางด้านของเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีด้วยมีสายด่วนปภ.ครับ1784สำนักงานปภ.จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะเกาะติดสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีคุณนีโทรศัพท์มาแจ้งข่าวด้วยนะครับว่าในซอยบางเทพธรรมใช่ไหมครับสมุทรปราการตอนนี้หมู่บ้านพรทิพย์แล้วก็หมู่บ้านร็อกการ์เด้นนะครับตอนนี้คุณบอลขาระดับน้ำยังไม่ลดเลยแล้วก็น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะสื่อสารประสานงานในส่วนของการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าสมุทรปราการก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยจากสมุทรปราการที่มีการแจ้งมาจากเพชรบุรีที่มีการเตรียมการพามาดูอีกหนึ่งจุดสำคัญครับต้องบอกว่ามีที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็ที่หลายพื้นที่ทั้งน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากคุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักทำให้สถานการณ์ านนะครับน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็อุทยานแห่งชาติที่จุดสำคัญสำคัญต่างๆตอนนี้ก็จะมีการปิดนะครับเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดการท่องเที่ยวที่น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะครับเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวก็ขอเน้นย้ำกันนะครับนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎแล้วก็คำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันด้วยทั้งนั้นของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ก็ได้มีการมอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการพร่องน้ำต้องเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำแล้วก็ลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือว่าใกล้เต็มเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกำจัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะเศษวัสดุวัชพืชต่างๆรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดนะครับบริเวณสะพานท่อระบายน้ำแล้วก็ทางลอดด้วยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มนะครับอัตราการไหลแล้วก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอให้เร่งระดมนะครับเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาสนับสนุนเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์โดยเร็วเน้นย้ำครับหน่วยงานต้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดนะครับเพื่อให้หน่วยปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะได้เตรียมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมทั้งเครื่องจักรกลได้ถูกพื้นที่นอกจากนี้ครับยังกำชับเรื่องของความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็จะมีผู้นำประเทศคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมแล้วก็เดินทางมาพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดด้วยดังนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องดูแลเรื่องนี้เรื่องของพื้นที่ในเรื่องของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางต่างๆสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมขังด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มอบข้อสั่งการสำคัญนะครับจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมความพร้อมรับผู้นำการประชุมธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับหลายพื้นที่ครับต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทักทายคุณอาร์ตด้วยนะครับที่กำลังติดตามคุณเน่งบ้างกล้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับล่าสุดก็ห่วงเรื่องของฝนที่ตกหนักทั่วประเทศสั่งให้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เดินหน้านะครับกำชับเรื่องของวิทยุการบินต้องเกาะติดสถานการณ์นะครับแล้วก็เตรียมแผนรับมือเชิงรุกดูแลเรื่องของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบของผู้โดยสารด้วยนะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับได้รับข้อสั่งการจากท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักอากาศที่แปรปรวนระหว่างวันที่4คือเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ตามข่าวเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักครับในหลายๆพื้นที่นะครับจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยได้มีการกำชับครับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับให้เตรียมแผนรับมือเชิงรุกประเมินผลกระทบต่อเรื่องของเส้นทางการบินนะครับรวมถึงสนามบินต่างๆด้วยปรับแผนการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ประสานข้อมูลต่างๆบูรณาการการร่วมมือการทำงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาสนามบินสายการบินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้การบริการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับการลดผลกระทบนะครับต่ออากาศยานต่อผู้โดยสารแล้วก็ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยทั้งนี้ครับรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญสูงสุดครับคุณผู้ฟังกับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ส่งทั้งผู้บริหาร พนักงานลงไปยังพื้นที่ไปมอบทั้งถุงยางชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ก็ขอให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดนะครับที่ท่านจะต้องเดินทางตั้งแต่วันที่4คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมใครฟังรายการอยู่ต้อง1เลยนะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนออกเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศครับในห้วงเวลานี้ต้องนำเรียนว่าแปรปรวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลต่อเรื่องเวลาอาจจะส่งผลต่อเส้นทางการบินในบางช่วงดังนั้นครับแจ้งเตือนเผื่อเวลาการเดินทางมาถึงสนามบินนะครับก็จะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับกับพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ทุกๆจุดของประเทศนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญสำคัญที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในทุกๆเรื่องล่าสุดครับก็ยังมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีการประชุมนะครับเรื่องของการเตรียมการการจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569โดยวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารูปแบบทั้งกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการประชุมโดยในการนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะฮะสำหรับผู้ว่าการประเทศสมาชิก IMF แล้วก็ WBG ในวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งจะเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในวันที่16ตุลาคม2569สำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญสำคัญครับของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เตรียมความพร้อมในทุกๆมิตินะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับการประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นั่นเองนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเกาะติดกันเหมือนเดิมครับทุกเรื่องราวนะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าห่วงเวลาสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้ายังคงมีอากาศที่แปรปรวนนะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆภูมิภาคก็ติดไว้ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วบอลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
7: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเรียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำไทยเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: จากการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
5: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
7: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
6: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
8: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัด ให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
9: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้ มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานหม่อมฉันจะนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดโดยเสด็จพระสวามีไปทุกหนทุกแห่งให้แผ่นดินล่มสลายยังดีกว่าเป็นม่ายอยู่คนเดียวหม่อมฉันไม่ปรารถนาแผ่นดินที่มีทรัพย์มากมายจรดฝั่งมหาสาครแต่ต้องพลัดพรากจากพระสวามีหญิงที่ทิ้งสามียามทุกข์ยากเป็นหญิงไม่ดีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าลูกมัตสีถ้าเช่นนั้นหลานชาลีกับหลานกันหาชินาทั้งสองยังเล็กนักให้อยู่กับพ่อแม่เถิดพ่อแม่จะเลี้ยงดูเองพระนางมัตสีกราบทูลว่าชาลีและกันหาชินาจะทำให้ชีวิตที่เศร้าโศกของหม่อมฉันทั้งสองรื่นรมอยู่กลางป่าแสนไกลไร้ผู้คนพระเจ้าสนชัยตรัสว่าหลานทั้งสองเคยสุขสบายไปอยู่กลางป่าเช่นนั้นจะทำอย่างไรเมื่อกษัตริย์เจรจากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างเจ้าพนักงานนำรถเทียมม้าสินทบมาเทียบไว้ที่ประตูวังรอรับพระเวสสันดรพระนางมัตสีถวายบังคมกษัตริย์ทั้งสองพระองค์บอกลาสตรีข้าหลวงทั้งหลายพาพระโอรสและพระธิดาไปประทับอยู่บนรถก่อนพระเวสสันดรบริจาคม้าและราชรถพระเวสสันดรถวายบังคมพระชนกและพระชนนีแล้วทรงทำประทักษิณเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมุ่งหน้าสู่เขาวงกตขณะนั้นมีประชาชนมายืนคอยส่งเสด็จตามท้องถนนเป็นจำนวนมากพระนางผุดสดีดำริว่าลูกต้องให้ทานในระหว่างทางจึงให้คนนำรถบรรทุกรัตนะตามไปมอบให้พระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงบริจาครัตนะและเครื่องประดับจนหมดตัวพระราชทานให้ยาจกผู้มาขอถึง18ครั้งจึงเสด็จออกจากพระนครไปประสงค์จะทอดพระเนตรราชธานีเป็นครั้งสุดท้ายแผ่นดินในที่มีประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็แยกออกหมุนรถพระที่นั่งให้หันหน้ากลับพระนครเชตุดรพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกพระชนนีทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์พระองค์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมทีเดียวจากนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้อัมมาศกลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัตสีคอยดูข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแลงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอดูละมั่งทองนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่ห้าที่มาทูลขอรถจากพระเวสสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีลงจากรถและพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไปป่าใหญ่และไพร่กว้างพระโพธิสัตว์ ตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีเธออุ้มลูกกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนพี่จะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่า

สุวรรณคีรีตาละถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่ออัญชรคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชรคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิทธะ5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ทุนนิวิทธะจนถึงมาตุลนคร10โยชน์รวมเป็น30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้าเพื่อไม่ให้พระกุมารทั้งสองลำบากในการเดินทางกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกกระเริกจึงไม่เสด็จเข้าไปภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัตสีเช็ดฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนอยู่ที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัตสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างเข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัตสีเสด็จมาด้วยพระบาทเปล่าต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูน่าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวจึงพากันเสด็จมาเยี่ยมต่างกันแสงตรัสถามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าพระองค์เดินทางมาไกลโดยไม่มีกองทหารไม่มีขบวนรถพระองค์ถูกข้าศึกย่ำยีหรือจึงเสด็จมาไกลถึงที่นี้พระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่าพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนเป็นทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลขอพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลเชิญให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตัดห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระองค์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจและหากทำเช่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ชาวเมืองและกองทัพที่โกรธแค้นยกเป็นเหตุกำจัดพระราชบิดาของพระองค์ได้พวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็มากแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็มีคิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบพระเวสสันดรพักแรมอยู่ที่ศาลานั้นหนึ่งราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาเวปุลบันพดเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิด
ขอพระองค์จงหยุดให้พระองค์

รสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้นเมื่อเดินทางต่อก็จะพบต้นไทรใหญ่บนยอดเขาน่ารื่นรมถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะซึ่งเป็นเขาศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจลินเต็มไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์จะเสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายมีหมอกปกคลุมมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตไพรสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้เมื่อพระองค์เสด็จถึงซอกเขาจะพบเส้นทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามากมายมีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างบรรณศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดหวั่นเกรงว่าจะมีศัตรูตามมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรมารับสั่งให้อยู่รักษาทางเข้าป่าคอยตรวจตราผู้คนที่เข้าออกป่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จถึงเขาคันธมาศหยุดพักอยู่ที่นั่นหนึ่งวันจากนั้นจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามคำบอกเล่าของกษัตริย์เจตราชจนลุถึงเชิงเขาเวปุลบันพศประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมมดีเสวยเนื้อที่พรานป่าคนหนึ่งถวายพระองค์พระราชทานเข็มทองคำให้นายพรานคนนั้นเป็นที่ระลึกทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นครั้นนั่งพักหายเหนื่อยแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงเขานาลิกบรรพตแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสระมุจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุถึงสระโบกขรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดาบวชเป็นฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมทรงเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้วเสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงให้ตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสมของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามนทนชดาทรงบวชเป็นดาบสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังเป็นดาบกุมารและดาบสินีกุมารีพระนางมัตสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้ว
รมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัตสีเสด็จไปอุปถัมภ์พระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพระชนกแล้วถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงสงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัตสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปอาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาผ่านไป7 เดือนกำเนิดชูชกในสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องตามบุรุษโทษ18 ประการเป็นชาวบ้านทุนนิวิทธะเป็นโพวาธิกชาติสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันก็ตามมีโคตเป็นภารทวาชโคตมารดาชื่อนางจันทีพราหมณีบิดาชื่อโตละกะพราหมณ์มีเรื่องเล่าว่าในยามที่เขาเกิดมีลางร้าย4 ประการคือ 1. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2. ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18 ประการ 3. คนเกิดในยามนี้จะมีนิสัยโกหกตลกกินปริ้นปร่อนค่อนขอด 4. เกิดนาม5หรือนามงั่วชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100 กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหายไปนานพราหมณ์นั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พราหมณ์หามาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตตาปนาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตตาไปอยู่บ้านทุนนิวิทธะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตตาปรนิบัติพราหมณ์เท่าอย่างดีพวกพราหมณ์หนุ่มๆเห็นนางอมิตตตาดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภรรยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกแก่แล้วนางอมิตตตายังปรนิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้พวกภรรยาพราหมณ์หนุ่มเครียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตาหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้เมื่อพวกพราหมณีไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตาที่ท่าน้ำว่าอมิตตาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังจะดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์เท่าชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกหอกแทงตายก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซี้หรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาคลอเคลียเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำอยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้ขอให้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เธออยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอมิตตาปนาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้วิ่งกลับเรือนครั้นถูกชูชกถามก็บอกว่าฉันจะไม่ไปตักน้ำอีกแล้วพวกนางพราหมณีด่ากระทบฉันว่าได้ผัวแก่ชูชกกล่าวว่าต่อไปเธออย่าได้ทำการงานอีกเลยอย่าไปตักน้ำฉันจะไปตักน้ำเองอย่าโกรธเคืองนักเลยนางอมิตตาจึงกล่าวว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวตักน้ำถ้าท่านไม่หาทาสหรือทาสีมารับใช้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วจะไปหาทาสหรือทาสีที่ไหนมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตาปนานั้นเคยเกิดเป็นภรรยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาฉัตรทันรักภรรยาใหญ่มากกว่าตน
จึงผูกอาฆาตพญาช้างเอาไว้หลังจากตรอมใจตายแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตตาแรงอาฆาตก็ยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตตาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาเป็นสาวกของเดียรถีสร้างเรื่องใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตตาปนากลับรับรู้เรื่องพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแรงแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆาตนั้นจึงกล่าวว่าฉันจะบอกท่านตามที่ได้ยินมาพระเวสสันดรประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านจงไปทูลขอลูกของพระองค์มาเป็นทาสชูชกกล่าวว่าอมิตตาฉันแก่แล้วทุพพลภาพเรี่ยวแรงไม่มีทั้งหนทางก็ไกลไปแสนยากเธออย่าคร่ำครวญน้อยใจเลยฉันจะดูแลเธอเองอย่าขัดเคืองนักเลยนางอมิตตาปนากล่าวว่าท่านยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้เหมือนคนขาดไม่ทันถึงสนามรบยังไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้แล้วถ้าท่านไม่หาทาสและทาสีมารับใช้ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะไม่อยู่กับท่านเมื่อท่านเห็นฉันแต่งตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพตามเทศกาลต่างๆสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อคนแก่ชราเช่นท่านพิรีพิไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกนางอมิตตาขู่เช่นนั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตตาตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกอย่างเร่งรีบฝ่ายชูชกเป็นห่วงเมียที่ต้องอยู่คนเดียวจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบแล้วแต่งตัวเป็นฤาษีในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตตาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครสีพีเพื่อหาทาสครั้นชูชกไปถึงนครสีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้พระราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้ขว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดนางอมิตตาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตนีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของเหล่าคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทางเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงคร่ำครวญของชูชกคิดว่าพรามนี้คร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัตสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชกยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพรามเท่าข้าจะฆ่าแกพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลับพลิกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าช้าก่อนเจตบุตรข้าเป็นพรามราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูต
นี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ1 100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
8: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทางเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่างสองประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิชหวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแม็กขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนตัวอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้น ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิผลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

้อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะและเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั

การขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมื่อผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังและลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่ระรัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

ผู้คนในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขึมขลังเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบแต่เกียงก้าวดวงบอมแบมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเมื่อจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคุกเข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูศาลเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงๆซุดๆน่ะอาม่าถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องไปที่ปลายแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่สงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านรอกลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่นี้สบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมยวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้ถามที่เล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่เริ่มยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเมยแหงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีศาลเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มนึงต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อให้สุดลมหายใจลึกยาวจมดิ่งกับสิ่งที่ได้ยิน

ควรนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุกลิ้วกลาดหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมเหมยถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

ครู่เล็กสว่างวาบบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอ้วนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเมื่อยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

4:45 ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากสันเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงสันเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเมยประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทั้งทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผ้านวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเหมยเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมเกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเหนื่อยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับเขยื้อนในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมือนเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดแล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจากความ

เหมยลุบเลือดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหมยขยับลุกขึ้นเอื้อมมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหมยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยและก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักคิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงโยกไวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนป้าแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปีสองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันโผยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทางด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะนำมาฝากกันเช่นเคยในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับสาระสารพันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นคำที่น่าจะไม่ค่อยคุ้นหูใครหลายคนเนาะคือปั่นไปเจอมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ยังใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้อยู่นะคะหรือว่าใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยน่าจะยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องราวของวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำว่าอิคิไกค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่าอิคิไกเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งจากวารสารนี้นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมักเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำมากกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะโหปันเชื่อว่าหลายคนได้ยินประโยคนี้นะน่าจะนึกไม่ยากเลยเนาะว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องทำและชีวิตเรามีอะไรบ้างที่เราอยากทำคำถามนี้เราเคยถามตัวเองบ้างไหมคะเราตื่นไปทำงานใช้ชีวิตไปตามจังหวะเดิมๆบางครั้งเนี่ยไม่เคยได้ถามตัวเองเลยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันกำลังพาเราไปที่ไหนกันแน่นะคะบางทีปัญหาอาจจะไม่ใช่การหลงทางแต่อาจจะเป็นเพียงการที่เรายังหาเหตุผลของการไปต่อเนี่ยไม่เจอนะคะซึ่งเจ้าตัวเหตุผลของการไปต่อนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าอิคิไกนี่แหละค่ะซึ่งอิคิไกนะคะก็คือคร่าวๆเนาะเป็นแนวคิดจากญี่ปุ่นนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องของเหตุผลในการที่เราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้หมายความถึงเป้าหมายใหญ่เสมอไปนะคะแต่มันคือสิ่งเล็กๆก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตวันนี้เรายังมีความหมายอยู่นะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าอิคิไกเนี่ยมันประกอบด้วยคำสองคำคำว่าอิคิเนี่ยมันแปลว่าการมีชีวิตส่วนคำว่าไกเนี่ยหมายถึงคุณค่าหรือความคุ้มค่านะคะฉะนั้นพอเอาสองคำมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยได้ความหมายใหม่ออกมาว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นะคะหรือในความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันอีกหนึ่งวันนี่แหละบางทีนะเราก็ตื่นขึ้นมาเชื่อว่าเช้าๆหลายคนเป็นนะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ๊ยวันนี้ต้องไปทำงานอีกแล้ววันนี้ต้องไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นรูทีนเดิมๆนะคะเป็นจังหวะเดิมๆที่เราเดินทางมาเรื่อยๆนะคะเช้ามาก็ไปทำงานถึงกลางวันก็ทานข้าวนะคะแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆซ้ำๆทุกๆวันนะคะแต่ว่าคำว่าอิคิไกเนี่ยเขาบอกว่ามันลึกซึ้งมากกว่านั้นเนาะพอไม่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตอยู่ต่อมันก็อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกไร้จุดหมายใช้ชีวิตไปวันๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเนี่ยคำว่าอิคิไกคำนี้เนี่ยมันถึงเป็นคำที่สำคัญแล้วองค์ประกอบของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรามักจะพูดถึงหรือว่ามีมิติไหนที่มันเชื่อมโยงกันในชีวิตจริงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะช่วงแรกนะคะพูดคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องของคำว่าอิคิไกอิคิไกเป็นคำภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งหมายถึงเหตุผลของการใช้ชีวิตอยู่ต่อนะคะเรามีเหตุผลอะไรในการที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความสำคัญของอิคิไกคืออะไรนะคะคือเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของอิคิไกเนี่ยเริ่มง่ายๆเลยค่ะสังเกตตัวเองก่อนสังเกตว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรนะคะหรืออะไรทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะหรือว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอยากจะมีชีวิตอยู่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กมากๆก็ได้นะคะจนแทบไม่กล้าเชื่อว่าสิ่งนี้จริงๆเหรอคือสิ่งที่มันสำคัญนะคะแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยลืมเวลาหรือว่าอยากตื่นขึ้นมาในวันถัดๆไปนะคะทีนี้คำถามก็คือทำไมอิคิไกถึงสำคัญนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้ขาดความสามารถแต่เรากำลังขาดความหมายคำว่าอิคิไกจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ลดความรู้สึกว่างเปล่าที่ค่อยๆสะสมในชีวิตประจำวันแล้วก็เปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่มีเหตุผลมันไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันทำให้เราไปต่อได้หลายคนเนี่ยอาจจะเคยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตไม่มีจุดมุ่งหมายเลยใช้ชีวิตไปวันๆทำอะไรเดิมๆนะคะจนหลายครั้งเนี่ยบางคนเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีความหมายหรือเปล่านะคะส่วนอิคิไกเนี่ยก็จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งสำคัญแล้วก็ลดความเครียดอาจจะเติมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราชอบการเรียนก็ได้บางคนอาจจะมีความรู้สึกของการอยากอยู่ต่อเนี่ยเป็นงานก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเวลาว่างอะไรก็ตามทุกสิ่งเนี่ยสามารถกลายเป็นโอกาสในการเติมเต็มความสุขแล้วก็คุณค่าในการใช้ชีวิตได้คือมันไม่ได้ถึงขั้นโหยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกได้เลยนะแต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของเราที่มีต่อโลกใบนี้นะคะในวันที่เรารู้สึกว่าหมดแรงแล้วไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วนะคะคำว่าอิคิไกหรือว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหตุผลที่บอกกับเราแล้วก็เหมือนเป็นเสียงในหัวดังๆเนาะว่าลองอีกวันก็ได้ลองอีกสักวันนึงนะคะแล้วก็ในวันที่ชีวิตมันธรรมดามากจนเกินไปมันจะทำให้ความธรรมดาเนี่ยมันยังรู้สึกว่าทำให้เรามีความหมายอยู่นะคะอ้าวทีนี้มาดูกันองค์ประกอบของอิคิไกนะคะมีมิติไหนบ้างนะเขาบอกว่าอิคิไกเนี่ยมักถูกอธิบายผ่าน4มิติที่ค่อยๆเชื่อมกันในชีวิตจริงนะคะ4มิตินี้ได้แก่อะไรบ้าง4มิตินี้นะคะอย่างแรกสิ่งที่เรารัก สิ่งที่คุณรักนั่นแหละคืออะไรนี่คือมิติแรกนะคะมิติที่สองคือสิ่งที่คุณทำได้ดีทำมันได้ดีเลยคืออะไรนะสิ่งที่สามสิ่งที่โลกต้องการนะคะคืออะไรสิ่งที่สี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีรายได้นี่คือสี่มิตินะคะของอิคิไกที่เขามักจะหยิบยกขึ้นมามองกันในชีวิตจริงนะคะแต่ในวารสารบทความนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งสี่มิติก็ได้นะคะอิคิไกคือการค่อยๆปรับไม่ใช่การหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่พอเราหากิจกรรมหรืองานที่มันตอบโจทย์ทั้ง4ด้านนี้ได้เนี่ยนี่แหละคืออิคิไกหรือว่าเหตุผลของการใช้ชีวิตในแบบของเรานะคะการมีอิคิไกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นการที่จะปรับมุมมองปรับทัศนคติต่อสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนะให้ความสำคัญกับปัจจุบันนะคะในขณะที่มองหาเป้าหมายในระยะยาวด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าได้เชื่อมโยงกับคนรอบข้างนะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความพึงพอใจในชีวิตได้นะ4มิตินะคุณผู้ฟังลองดูลองถามตัวเองดูนะคะสิ่งที่เรารักเนี่ยคืออะไรนะคะอะไรเป็นสิ่งที่เรารักอย่างที่สองคืออะไรเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีอย่างที่สามคือสิ่งที่โลกต้องการคืออะไรและอย่างที่สี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีรายได้เนี่ยคืออะไรนะคะนี่คือ4สิ่งที่อิคิไกมักถูกอธิบายใน4มิตินะคะในชีวิตจริงแต่อย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งหมด4มิติก็ได้นะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยน mindset ในการใช้ชีวิตดูนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ในทุกๆวันโดยที่เราไม่รู้สึกถึงขั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้ต้องใหญ่โตมากมายเป็นเป้าหมายที่ใหญ่โตนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันหล่อหลอมความรู้สึกทำให้เราเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรอะไรก็ตามในทุกๆวันนั่นเองนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะค้นหาอิคิไกของตัวเองยังไงนะคะว่าเราจะดูยังไงว่าเรามีอิคิไกเรื่องอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีนะคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะจะพามาค้นหาอิคิไกหรือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อกันนะคะวิธีแรกเลยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้สังเกตตัวเองนะคะจดก็ได้จดบันทึกก็ได้นะบางทีนึกมันก็ไม่เห็นภาพเนาะบางคนอาจจะชอบจดชอบเขียนชอบพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ให้เห็นเป็นตัวอักษรนะคะบันทึกสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยเรามีความสุขหรือทำจนแบบลืมเวลาไปเลยไม่ได้ดูเวลาเลยทำไปเรื่อยๆนะคะทำจนไม่ได้ดูเวลาเลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วมีความสุขกับการทำสิ่งนี้นะคะอย่างที่สองเขาให้ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะคำถามกับตัวเองนะว่าอะไรที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงอะไรที่ทำแล้วเนี่ยมั่นใจเลยสิ่งไหนสร้างรายได้สิ่งไหนช่วยคนอื่นหรือช่วยสังคมได้นะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าที่ปั่นถามไปเมื่อกี้เนี่ยคือมีอะไรบ้างอะไรที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงคืออะไรนะอะไรที่ทำให้เราแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจเนี่ยว่าอันนี้แหละมั่นใจมากทำได้นี่คือความสามารถของฉันนะคะแล้วสิ่งไหนที่เราทำอยู่แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะแล้วสิ่งไหนที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมได้นะคะถัดมาเนี่ยก็ลองปรับตัวนะเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆประเมินความรู้สึกของตัวเองปรับตามพลังงานปรับตามความสนใจของเราสร้างแผนที่มันชัดเจนหน่อยนะแบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายใหญ่เป้าหมายขั้นเล็กนะคะก็จะทำให้เราติดตามความรู้สึกแล้วก็ปรับปรุงพฤติกรรมของเราได้ง่ายๆนะคะหรือบางคนอาจจะหาคนช่วยสนับสนุนก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเดินไปตามอิคิไกได้อย่างมั่นใจนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ปลายทางนะหมายถึงว่าโหยต้องค้นหาให้เจอเลยอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอย่างที่ปั่นพูดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการที่ทำให้เราเนี่ยหันกลับมาสนใจตัวเองหันกลับมาถามตัวเองนะคะมันไม่ใช่คำตอบเดียวของชีวิตนะแต่มันคือคำถามที่ดีขึ้นบางทีเนี่ยเราแค่กลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่จริงๆนี่แหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะมันไม่ได้ไกลตัวเลยนะคุณผู้ฟังมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราพูดไปเนี่ยก็อาจจะโอ้คิดไม่ออกนะคะอาจจะเป็นนามธรรมนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่สำคัญก็ได้ว่าชีวิตมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราหาเหตุผลพอหรือยังที่เราอยากจะตื่นมาในวันพรุ่งนี้นะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะคะในนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีความสุขได้นะคะซึ่งคำว่าอิคิไกเนี่ยคือมันไม่ได้แค่เป็นปรัชญานะแต่มันเป็นเพื่อนที่ทำให้เราช่วยหาเหตุผลในทุกเช้าเราจะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้ยวันนี้ตื่นมาต้องทำแบบนี้อีกแล้วทำแบบนั้นอีกแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่จะหล่อหลอมความรู้สึกหล่อหลอมจิตใจให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคิดไม่ออกไม่รู้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะแต่ปั่นเชื่อว่าเราตอบตัวเองได้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราอยากจะทำหรือว่าสังเกตง่ายๆเลยลองดูว่าอะไรที่เราทำได้เรื่อยๆทำไปจนลืมเวลาแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนั่นแหละค่ะคือเหตุผลของการที่เราจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปที่ทุกๆวันแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะสัปดาห์นี้ปั่นลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

0: วินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนเพื่อการติดตั้งทุ่นจับน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: แม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
2: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
5: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
2: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
5: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
2: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
5: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
2: ดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
9: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันจันทร์นะก็สถานการณ์น้ำท่วมก็ยังต้องติดตามต่อไปนะครับอภัยผู้เบสก็น้ำเริ่มลดแล้วนะครับเริ่มลดแล้วในโรงพยาบาลก็เหมือนจะเห็นผิวถนนแล้วนะครับก็ต้องสูบออกกันแล้วก็เดี๋ยวต้องทำความสะอาดกันโชคใหญ่เลยนะฮะก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจกับทางอภัยผู้เบสด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5แล้วนะครับวันที่5ตุลาคม2569เขายังเตือนอยู่นะช่วงนี้ถึงวันที่10ใช่ไหมหรือวันที่7นี่แหละ5 6 7ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่จะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่นะปีนี้ต้องบอกว่าฝนตกหนักจริงๆตกเยอะนะตกเยอะแล้วตกแล้วทำให้น้ำมันก็ไปไหนมันก็ลงที่ต่ำนะที่ต่ำก็เจอน้ำท่วมกันไปก็ค่อยๆแก้ไขกันไปคนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ช่วยดูแลกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเรามีน้ำใจคนไทยไม่ทอดทิ้งกันและกันรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือต่างๆออกมานะครับลงทะเบียนกันนะครับคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ลงทะเบียนก็ตามความจริงนะครับเสียหายมากเสียหายน้อยก็ว่ากันไปสุขภาพก็ต้องดูแลควบคู่กันไปต่อเนื่องนะครับฝนมาน้ำท่วมนะโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากัดน้ำแมลงมีพิษต่างๆโรคฉี่หนูนะแล้วมาระวังกันด้วยฟืนไฟถ้ามันอยู่ในจุดเสี่ยงก็อาจจะต้องตัดนะในบ้านต้องตัดคัดเอาชั้นล่างอะไรก็ว่ากันไปปลั๊กตัวไหนนะที่มันเสี่ยงก็เรามาระวังกันด้วยนะครับไฟกับน้ำนี่มันโหมันไม่ได้เลยนะครับไม่เห็นมองไม่เห็นคืนนี้คืนวันจันทร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านสละเวลามาพบกับแฟนคลับทุกคืนวันจันทร์หลังข่าว4ทุ่มสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณบรรลงและท่านผู้ฟังครับ
9: ครับโอเคบ้านคุณหมอไม่ท่วมเนาะ
10: ที่กรุงเทพไม่ท่วมมาแต่ที่สวนท่วมแล้วก็ลดหมดแล้วครับ
9: อ๋อที่ฉะเชิงเทราก็มีน้ำเยอะเนาะโอเคครับน้ำลดแล้วก็โชคดีไปก็ฟื้นฟูต่อครับเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้จะมีเรื่องราวมีเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
10: เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับ
9: ครับ
10: ทางกรมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีคล้ายๆก็คำเตือนนะฮะให้ระมัดระวังว่าเอ๊ะต้องระวัง6โรคนะที่อาจจะมากับน้ำท่วมโดยเฉพาะน้ำท่วมขัง
9: นะครับ
10: มีโรคอะไรบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ เพราะว่าอะไรในหลายพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่นะครับ
9: ครับโอเค
10: ส่วนโดยเฉพาะทางในกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็ในที่จังหวัดฉะเชิงเทราเองเนี่ยก็ได้ข่าวว่าตอนนี้น้ำไหลจากคือไหลจากทางปราจีนใช่ไหมฮะแล้วก็ลงมาทางแม่น้ำนครนายกแล้วก็ลงก็ไปท่วมบ่าอยู่แต่ก็คิดว่าคงจะเป็นระยะสั้นถ้าไม่มีฝนตกนะครับแต่ว่าทางกรมอุตุก็ว่าเอ๊ะทุกวันสองวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักอีกนะฮะก็อาจจะทำใหภาวะน้ำท่วมที่กำลังระบายลงเนี่ยก็อาจจะมีการเรียกว่าท่วมขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคงไม่หนักเท่าเมื่อสัก 4-5 วันที่แล้ว
9: ชุดแรกมันหนักแล้วเนาะชุดหลังๆมาก็มันสะสมแต่ว่าไม่น่าจะหนักกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ก็ต้องเรามาระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันกันไว้ครับ
10: ครับงั้นเรามาดูนะครับว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้เตือนนะฮะเราให้ระมัดระวัง6โรคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบางโรคเนี่ยคุณบรรลงก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะลองมาดูนะครับโรคที่1นะครับทางกรมควบคุมโรคก็บอกว่าต้องระวังไข้ฉี่หนูอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าลักษณะของดินฟ้าอากาศรวมทั้งเรียกว่าลักษณะของกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ที่ติดทางอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสที่น้ำจะท่วมขังเนี่ยเข้ามาเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไข้ฉี่หมูเนี่ยหลายท่านก็คงเคยได้ยินแล้วก็คงรู้จักกันดีนะครับเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวกับฉี่หนูหรือเปล่าความจริงมันก็คือติดเชื้อแบคทีเรียนะฮะติดเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะของสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวอื่นก็ได้แต่ว่าฉี่หนูเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะระบาดไปทั่วมีปริมาณเยอะนะฮะงั้นก็ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียที่จากปัสสาวะเนี่ยอาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังหรืออาจจะอยู่ในดินในโคลนนะครับงั้นถ้าเกิดช่วงที่เราเดินลุยเนี่ยนะครับแล้วก็มีแผลนะครับหรือถ้าเราแช่น้ำนานๆบางครั้งเนี่ยไอ้พวกผิวหนังที่แช่นานๆบางทีมันจะมีการลอกการอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่เกิดจากปัสสาวะของพวกหนูนะครับหรือสัตว์แพะฟันแพะต่างๆเนี่ยนะครับซึมเข้าไปนะครับทำให้เกิดอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขานะครับส่วนที่เป็นน่องโคนขาแล้วก็ตาแดงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าท่านใดที่ในช่วงภาวะนี้เนี่ยนะครับเราต้องเดินลุยน้ำเดินอะไรเนี่ยแล้วมีอาการปวดน่องมากปวดขามากมีไข้สูงก็ต้องระวังอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีอาการปวดตอนนะฮะปวดที่น่องขวาอีกนะครับ
9: ครับ
10: แล้วตอนแรกก็สังเกตว่าทำไมตัวเราหนาวสั่นนะเมื่อประมาณสุกสัก10วันที่ผ่านมา
9: ครับ
10: ไปประชุมเรื่องงานวิจัยที่โรงแรมอิสตินนะฮะที่พญาไทแต่นั่งประชุมอยู่ครึ่งวันก็ทำไมหนาวสั่นนะฮะก
9: ็
10: นึกว่าเป็นแบบไข้หวัดธรรมดาหรืออะไรสักอักหรือว่าอากาศในห้องในโรงแรมหนาวนะครับพอถึงเที่ยงเนี่ยเราต้องกลับมาพักก่อนนะครับแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีอาการปวดที่น่องก็พบว่าอ๋อเราเริ่มมีภาวะติดเชื้อนะฮะติดเชื้อที่น่องนะครับเข้าใจว่าเราอาจจะมีพวกตุ่มน้ำแล้วเราสะกิดออกเมื่อก่อนหน้านั้นสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็แห้งไปแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดการติดเชื้อแต่พอเราติดเชื้อปั๊บเราก็รีบกินยาปฏิชีวนะนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 5-6 วันก็คุมได้นะฮะอาการก็หายเป็นปกตินะครับตอนแรกก็เป็นไข้ฉี่หนูหรือเปล่านะแต่ก็ไม่มีไข้นะฮะไม่มีไข้มีแต่อาการปวดนะฮะก็คิดว่าคงจะเป็นการติดเชื้อที่น่องซึ่งเคยเป็นครั้งหนึ่งละเมื่อสักหลายปีละนะครับ
9: ครับ
10: ฉันผู้สูงอายุนะครับถ้าท่านมีแผลที่เท้าที่ผิวหนังเนี่ยอย่าคิดว่าเดี๋ยวหายเองนะครับงั้นถ้าเรามีแผลมีตุ่มน้ำสะกิดอะไรแล้วเนี่ยต้องรีบเอาพวกยาฆ่าเชื้อจะเป็นพวกไพวิดีนนะครับหรือจะเป็นอะไรฮะของอไพบูเบกก็จะมียาเปลือกมังคุดใช่ไหม
9: กาซิเดียนเปลือกมังคุดใช่ครับ
10: อันนี้ก็ทาได้เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็พลาสเตอร์ปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปที่แผลจนกว่าว่าแผลนั้นจะแห้งสนิท
9: ใช่ครับ
10: ระวังนะครับก็คือเรื่องภาวะติดเชื้อที่ผิวหนังโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ที่ต้องระวังคือไข้ฉี่หนูถ้ามีไข้ปวดเมื่อไหร่ต้องนึกถึงต้องรีบกินยาปฏิชีวนะนะครับโรคที่1แล้วนะครับ
9: ครับ
10: ที่ทางกรมควบคุมโรคก็ได้แนะนำโรคที่2นะครับก็ให้ระวังโรคไข้ดินไข้ดินเนี่ยนะครับก็เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินหรืออยู่ในน้ำในโคลนแล้วก็สามารถเข้าทางแผลหรือเป็นการหายใจได้เช่นเดียวกันก็คงจะมีลักษณะเหมือนไข้นะฮะทางอีสานจะเรียกไข้หมากไม
9: ้ครับ
10: เป็นไข้หมากไม้ก็คือตอนแรกก็นึกว่าไอ้ไข้หมากไม้เนี่ยทำไมมีเฉพาะภาคอีสานนะแต่ตอนหลังก็เพิ่งพบว่าอ๋อในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็มีโรคไข้ดินนะที่เกิดจากเชื้อในดินนะก็คือในช่วงหน้าที่ผลไม้สุกแล้วบางทีผลไม้ตกลงมาปั๊บเกิด เรียกว่าภาวะการหมักของพวกแบคทีเรียในดินแล้วก็อาจจะระเหยขึ้นมาแล้วเราก็สูดดมเข้าไป อันนี้ก็มีอาการที่เรียกว่าเทียบเคียงแล้วน่าจะเป็นโรคเดียวกันนะโรคเดียวกัน
9: อ่าฮะครับผม
10: อันนี้ถ้าใครมีอาการถ้าเป็นคนทางอีสานก็จะมีความเชื่อว่าต้องไปรักษากับหมอพื้นบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็คงจะต้องทานยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อนะครับ
9: ครับ
10: โรคที่สองนะครับก็ต้องระวังเรื่องไข้ดินนะครับถึงแม้น้ำไม่ท่วมก็เกิดได้เช่นเดียวกันนะครับ
9: ครับ
10: นะครับโรคที่สามนะครับแน่นอนเลยนะก็คือโรคท้องเสียอาหารเป็นพิษเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้อาหารที่สะอาดเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยใช่ไหมครับถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีการปนเปื้อน น้ำเอ่ยอาหารเอ่ยการปรุงอาหารเอ่ยนะครับอาจจะปนเปื้อนในพวกวัตถุดิบปนเปื้อนในน้ำนะที่ใช้ปรุงอาหารหรือว่าอาจจะเกิดจากเชื้อโรคจากน้ำท่วมขังก็ได้นะครับอาการทุกคนคงทราบดีแล้วท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำนะครับงั้นถ้าเกิดมีอาการถ่ายเหลวถ่ายหลายครั้งมีไข้ก็อาจจะต้องทานยาปฏิชีวนะช่วยเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับที่อยู่ในทางเดินอาหารนะครับอันนี้โรคที่3ก็คอยระวังนะครับงั้นก็คงจะต้องทานอาหารร้อนๆหน่อยนะครับ
9: ครับ
10: โรคที่4ที่ตอนนี้แหละที่เราน่ากลัวมากก็คือโรคที่เกิดจากยุงโดยเฉพาะไข้เลือดออกก็เป็นฤดูพอดีใช่ไหมปลายฝนนะ
9: ครับ
10: ปลายฝนที่พอมีน้ำขังยุงก็จะมีการวางไข่แล้วก็เกิดปริมาณของยุงเยอะช่วงนี้น้ำท่วมขังด้วยนะครับอาจจะมาจากยุงลายนะครับที่ขยายพันธุ์อยู่ในน้ำท่วมขังหลังฝนตกนะงั้นไข้เลือดออกก็เป็นโรคที่เราต้องคอยระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กมีโอกาสที่จะเกิดไข้เลือดออกได้ง่ายมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีจุดมีผื่นแดงๆขึ้นตามตัวนะครับงั้นอาการนี้หลายท่านก็คงได้ยินหรือรู้จักกันดีละนะครับงั้นโรคที่4นะครับก็คือต้องระวังเรื่องไข้เลือดออกนะครับแล้วโรคที่เกิดจากยุงอื่นๆนะครับ
9: ครับ
10: โรคที่5นะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็แนะนำก็คือโรคผิวหนังโดยเฉพาะที่เราเรียกกันทั่วไปว่าน้ำกัดเท้าอันนี้รู้สึกว่าไปภูเบศก็คงมีที่ที่พึ่งใช่ไหมฮะ
9: uh-huh.
10: ที่ทารักษาเท้าแจกให้กับชุมชนให้กับชาวบ้าน
9: ใช่ครับ
10: นะเพราะว่าแช่น้ำนานๆนะครับมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับเกิดเชื้อราเกิดการอักเสบก่อนแล้วก็อาจจะมีเชื้อราหรืออาจจะมีการติดเชื้อนะครับงั้นก็ต้องระวังเรื่องน้ำกัดเท้าโรคผิวหนังรวมทั้งอาจจะมีการติดเชื้อที่ตามง่ามนิ้วง่ามอะไรก็ได้นะครับงั้นบางทีเชื้อราบ้างถ้ามันมีพวกติดเชื้อเข้าไปก็อาจจะต้องทานยาปฏิชีวนะเข้าไปด้วยนะครับโรคที่5ก็ต้องระวังคือโรคผิวหนังที่โดยเฉพาะน้ำกัดเท้าโรคที่6นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคแนะนำก็คือโรคตาแดงนะเพราะว่าบางครั้งตาแดงก็คือตาอักเสบนะจะเกิดจากน้ำสกปรกเข้าตาหรือมือที่เราต้องเรียกว่าไม่โอกาสที่จะล้างมือมันน้อยเพราะว่าน้ำสะอาดหายากขึ้นนะครับบางทีเรามาถูตาบ้างอะไรบ้างก็ทำให้เกิดการอักเสบการติดเชื้อนะครับ
9: uh-huh. อ
10: ันนี้ก็คงจะต้องใช้ยาหยอดตานะฮะถ้าเกิดมีโรคตาแดงก็ใช้ยาหยอดตาโดยเฉพาะยาหยอดตาที่อาจจะมีทั้งพวกสเตียรอยด์แล้วก็รวมทั้งยาปฏิชีวนะด้วยนะครับ
9: อัน
10: นี้ก็เป็น6โรคแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคงมีมากกว่า6โรคแต่ว่าที่ระวังไม่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณบรมบอกก็ต้องระวังพวกแมลงมีพิษใช่ไหมฮะบางทีเรามีรองเท้าบูทแต่บางทีพวกงูหรือตะขาบหรือสัตว์บางอย่างก็เลื้อยหลบเข้าไป
9: ใช่ครับ
10: ต้องคอยระวัง
9: ในรองเท้าในรองเท้าต้องระวังเลยครับเป็นมุม
10: ระวัง
9: เป็นมุมที่แมลงมีพิษชอบเข้าไปซ่อนตัว
10: ใช่
9: ครับ
10: ก็ต้องคอยระวังนะนอกเหนือจาก6โรคเราต้องระวังเรื่องงูเรื่องแมลงมีพิษอาจจะเลื้อยหลบอยู่ตามบางครั้งหลบก็ไปอยู่ในบ้านเพื่อที่จะหลบหนีน้ำก็ต้องคอยระวัง
9: ครับ
10: แล้วก็อาจจะ ต้องระวังเรื่องการลื่นหกล้มล้นนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลื่นถลายหกล้มโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าน้ำลดแล้วก็เริ่มทำความสะอาดบ้านใช่ไหมฮะต้องคอยระวังนะครับต้องคอยระวังนะครับเอาละครับงั้นสุดท้ายที่ทางกรมควบคุมโรคแนะนำก็คือ1นะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องลุยน้ำหรือลุยน้ำให้น้อยที่สุดนะครับ
9: ครับ
10: 2ถ้าจะต้องลุยน้ำก็ให้สวมรองเท้าบูทนะครับรองเท้าบูทเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงใช่ไหมฮะเป็นยางเป็นอะไรเนี่ยนะครับก็ควรจะสวมเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราไปเตะโน่นเตะนี่ที่ในน้ำที่เรามองไม่เห็นก็อย่างน้อยก็รักษานิ้วเท้าผิวหนังเราเอาไว้3ถ้าเกิดแผลหรือมีอะไรไม่สะอาดก็ให้ทำความสะอาดถ้ามีแผลให้ทำแผลให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทาเพปิดีหรือว่ายาเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าก๊อซปิดนะครับปิดเอาไว้ไม่ให้มันไปรับเชื้อจากข้างนอกเข้านะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นก็อย่าให้ลุยน้ำอีกนะฮะ บางครั้งถ้าเราประหยัดนะครับประหยัดก็คือใส่รองเท้าบูทบางทีมันก็มีน้ำกระฉอกก้าวบางทีเราอาจจะเอาถุงพลาสติกเนี่ยสวมเท้าเราอีกชั้นหนึ่งก็ได้ถ้าเราต้องถ้ามีความจำเป็นต้องไปลุยน้ำอีกนะครับ4ต้องทำความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ5นะครับอาหารการกินก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับอันนี้ก็เป็น
9: คาถาเลยครับ
10: ใช่ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสุดท้ายก็ต้องระวังสัตว์มีพิษโดยเฉพาะในรองเท้าไม่ใช่รองเท้าบูทอย่างเดียวนะครับรองเท้าเด็กนักเรียนรองเท้าที่เราจะต้องใส่ต้องคอยระวังโดยเฉพาะเด็กเล็ก
9: ครับ
10: แต่ฮะเด็กเล็กก็อาจจะมีตะขาบมีอะไรมุดเข้าไปอยู่ข้างในเคาะๆซะหน่อยนึงนะเคาะซะหน่อยหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สวมเข้าไปนะครับงั้นก็คิดว่าตอนนี้ทุกท่านก็คงประสบนะฮะภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะผู้ที่อยู่โซนภาคกลางด้วยกันเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปราจีนใช่ไหมฮะแล้วก็ภาคตะวันออกพัทยาก็ท่วมหนักไปแล้ว
9: ฉะเชิงเทราก็โดนใช่ครับ
10: ท่วมนครนายกท่วมหนักเลยกรุงเทพนี่หลายจุดก็หนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็คิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆก็จะได้ดูแลตัวเองในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำท่วมนะครับ
9: ครับโอเคคุณผู้ฟังคงได้ข้อมูลเบื้องต้นไปเนาะเดี๋ยวมีข้อสงสัยตรงไหนค่อยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมคุณหมอจะเบรกเลยใช่ไหมครับ
10: ได้ครับ
9: โอเคครับให้คุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านพักจิบน้ำกันแป๊บหนึ่งนะผู้ฟังจะจิบน้ำตอนนี้ก็ได้เลยนะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตให้ขั้นเวลาสักหนึ่งชุดก่อนจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมนะครับกับทางคุณหมอประพจน์หลังเบรกครับหลังเบรกเปิดสายให้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะฮะมีปัญหาสุขภาพอยากจะสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกับคุณหมอโดยตรงเบอร์ของเราจันทร์อังคารพุธเบอร์เดิมนะครับ02-276-3888จันทร์อังคารพุธเราใช้เบอร์นี้นะครับส่วนคืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์เราย้ายห้องไปออกอากาศอีกห้องหนึ่งก็จะเปลี่ยนเบอร์ปะ02-276-3888เลข83ตัวนะหลังเบรกเจอกันนะครับโทรเข้ามาคุยกับคุณหมอโดยตรงได้ครับ
11: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
12: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงาม เราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอประพจน์เพตรากาศเปิดโอกาสให้โทรเข้ามาเลยได้เลยนะครับ02-276-3888ครับเราจะเปิดให้ผู้ฟังโทรมาทีละท่านทีละท่านนะรับได้สายเดียวนะเราเปิดสายเดียวรับทีละท่านคุยทีละท่านนะครับมาเลยครับโทรเข้ามาได้เลยครับผู้ฟังที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษาโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับย้ำเบอร์นะครับ02-276-3888นะฮะเชิญครับมีไหมท่านที่ฟังอยู่แล้วมีปัญหาค้างคาใจเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับคุณหมออยู่กับเราถึง5ทุ่มนะครับสายแรกโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
7: จากอุตรดิตถ์ค่ะ
6: อุตรดิตถ์นะครับเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเป็นไอ้ปลายประสาทอักเสบโรคปลายประสาทอักเสบเนี่ยยังมีทางรักษาทางไหนบ้างคะ
8: อันนี้ไปตรวจที่ไหนมาบ้างนะครับ
7: ตรวจที่ตามโรงพยาบาลค่ะ
8: โรงพยาบาลแล้วมันมีอาการยังไงนะครับ
7: แล้วทางคุณหมอเขาก็ให้ยาปลายประสาทอักเสบคล้ายๆเม็ดเล็กๆขาวๆเขาบอกคล้ายๆเป็นยาวิตามินนี่แหละค่ะ
8: แล้วก็มีอาการยังไงนะครับ
7: มันคุณหมอคะอยู่ดีๆพอทำงานหนักๆขึ้นแล้วก็มานอนตอนกลางคืนนะอยู่ดีๆมันก็เสียบเพลงเข้าแป๊บแล้วก็ร้อนเสพไปทั่วร่างกายเลย
8: บริเวณไหนนะครับ
7: ตามน่องตามขาไอ้มันจะเป็นตามคล้ายๆตามเส้นเอ็นนี่นะคะคุณหมอ
8: แต่ขาสองข้างเลยไหม
7: เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะ
8: มือเป็นไหมครับ
7: มือก็เป็นค่ะมันเริ่มหนักขึ้น
8: แล้วไปเจอคุณหมอที่เป็นชำนาญเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทบ้างหรือยังครับ
7: ยังค่ะ เพราะว่าไปยังไม่ไปถึงหมอเฉพาะห้างจริงๆก็ไปตรวจตาม
8: ไปเจอที่ไหนนะครับไปตรวจที่ไหน
7: อ๋อโรงพยาบาลตำบลโรงพยาบาลอำเภอค่ะ
8: อำเภอหรือตำบลนะ
7: อำเภอค่ะ
8: อำเภอใช่ไหมครับ
7: แล้วก็ไปทูตให้เขาฟังว่าป้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณหมอก็บอกว่าคงเป็นปลายอัปสัตอักเสบหรือป้าเขาก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ให้เป็นยาวิตามินมากิน
8: ไม่ได้ตรวจโดยคุณหมอทางด้านระบบประสาท
7: แล้วจะตรวจไอ้หมอเฉพาะทางนี่เราไปจะต้องถ้าต้องไปตรวจก็ต้องไปที่คลินิกในเมืองค่ะ
8: อยู่อุตรดิตใช่ไหมครับคือบางทีก็อาจจะเท่าที่ฟังอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของพวกปลายเส้นประสาทก็ได้หรืออาจจะเป็นอาการอื่นก็ได้นะฮะอาจจะต้องพบคุณหมอที่เรียกว่าเชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทตรวจให้แน่งั้นบางทีเราอาจจะต้องขอความเห็นจากคุณหมอเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับโดยการตรวจโดยการอะไรเนี่ยบางครั้งถึงแม้จะไม่อยู่เราอาจจะขอความเห็นจากคุณหมอเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลโดยเราอาจจะไปตรวจนอกระบบก่อนก็ได้นะว่าเพื่อที่จะยืนยันผลการวินิจฉัยนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าโดยระบบมันต้องส่งเป็นขั้นแต่บางทีถ้าเรามีเวลาหรือมีโอกาสก็อาจจะไปพบคุณหมอที่เชี่ยวชาญจากอุตรดิตถ์อาจจะไปโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อขอความเห็นจากหมอทางด้านเชี่ยวชาญสักครั้งหนึ่งนะครับตรวจให้แน่นอนก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นปลายเส้นประสาทเนี่ยบางครั้งก็คงจะต้องทานยาช่วยรักษานะเพราะมันไม
7: ่
8: ถ้ามันเป็นเส้นประสาท
7: เพราะว่าไปตามคลินิกตามอำเภอนะเนาะมันมีคลินิกหมอก็อยู่แล้วก็ไปก็เขาก็บอกว่าเป็นปลายประสาทอักเสบนี่เลยป้าเขาก็ให้ยาแก้อักเสบมาแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อ
8: ใช่ใช่แต่เราขอความเห็นคุณหมอเพิ่มอีกคนหนึ่งนะจะได้ยืนยันนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าหมอก็วินิจฉัยผิดนะแต่ว่าถ้าเราไปพบหมอเชี่ยวชาญเราก็จะได้มีใกล้ๆความเห็นหมอท่านที่สองถ้าเกิดการวินิจฉัยการตรวจตรงกันเราก็จะได้สบายใจว่าที่วินิจฉัยเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับ
7: ค
8: ่ะอันนี้ก็ลอง
7: ไปที่เมียงก็ไปพูดที่ให้พูดให้หมอที่ในเมียงฟังเนาะก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอารักษาไปทีละโรคก่อนต้าเขาบอกไอ้หมอบอกนะเนาะ

0: คลินิกเขาคลินิกเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนี่ไปตรวจที่ไหนนะครับไอ้เครื่องเนี่ย
1: จ้ะไม่มีคลินิกมีแต่ไปที่ไอ้คลินิก
0: แล้วที่เราไปเข้า MRI เนี่ยใครเป็นคนสั่งเข้าไปทำนะครับ
1: เออ
0: ใครสั่งนะครับ
1: ให้เข้า MRI นั่นเหรอคะ
0: ใช่
1: เขามีหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าเคยเข้าบ่อยอ่ะเป็นหลอดเลือด
0: ไม่เราไปตรวจหรือยังเราไปตรวจ MRI หรือยัง
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไปแล้วเนี่ยใครเป็นคนสั่งให้ไปทำนะครับ
1: คุณหมอใหญ่ที่ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อ่ะ
0: เป็นโรงพยาบาลจังหวัดหรือว่าอำเภอ
1: ค่ะเป็นโรงพยาบาลตัวเมืองเลยค่ะโรงพยาบาลใหญ
0: ่ตัวเมืองอันนี้ไปพบคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วหรือยัง
1: ยังค่ะ
0: นะก็แล้วคุณหมอที่อุตรดิตถ์เนี่ยเขานัดอีกเมื่อไหร่นะครับ
1: เขาจะนัดต่อเมื่อที่ไอ้นี่เนี่ยประมาณเขามีใบให้มาอยู่ประมาณนี่แหละปลายเดือนตุลาค่ะ
0: ปลายเดือนตุลาก็เดือนนี้อ่ะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไปเที่ยวหน้าก็ถามคุณหมอเพิ่มเติมว่าตกลงที่เรามีอาการชาหรือมีอาการแสบๆร้อนๆตามปลายมือปลายเท้าเนี่ย
1: เป็นเน
2: ี่ยฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณนะ
0: ปลายเส้นประสาทหรือเปล่านะอันนี้คือท่าที่สำคัญเพราะตอนนี้เล่าว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นปลายเส้นประสาทอักเสบเนี่ยไปตรวจที่คลินิกแต่พอถามข้อมูลเพิ่มปรากฏอ๋อเราไปตรวจ MRI จากโรงพยาบาลจังหวัดแล้วงั้นรับปลายตุลานี้เขาก็จะนับอีกไปถามให้ชัดเจนนะว่าอาการที่เรานะไปถามว่าตกลงเราเป็นโรคอะไรนะเป็นปลายเส้นประสาทอักเสบเนี่ยและให้คุณหมอที่จังหวัดจุฬาฯเนี่ยช่วยยืนยันการตรวจวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะไปถามให้ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: จ้า
1: อือจ้า
0: แล้วถ้าเป็นปลายเส้นประสาทอักเสบก็กินยาบำรุงเส้นประสาทก็อาจจะช่วยให้ดีขึ้นนะครับ
1: ถ้าไม่ทำงานหนักก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมันเบาไปแล้วก็ไปทำงานหนักเนี่ย
0: นะลองถามคุณหมอที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในปลายตุลานะว่าตกลงเราเป็นอะไรแน่นะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคครับเราไปคุยกับหมอให้เคลียร์เลยนะ
1: จ้า
2: จ้าจ้าผ่านไปครับท่านที่รออยู่ครับมาต่อเลยครับมีประเด็นมีจุดสงสัยอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอประพจน์เพตรากาศนะครับมีเวลาถึง5ทุ่มนะรีบโทรนะครับโทรก่อนคุยก่อนเคลียร์ก่อนครับเดี๋ยวแย่งกันโทรตอนท้ายๆรายการแล้วโทรยากแล้วก็เวลามันก็กระชั้นชิดด้วยนะครับอาจจะคุยกันไม่กระจ่างชัดเจนก็จะเสียเวลาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ว่างอยู่สายว่างอยู่แล้วนะครับโทรมาพูดโทรมาคุยปรึกษาซะเลยนะครับย้ำเบอร์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้เซฟเบอร์ใส่เครื่องโทรศัพท์ไว้เลยนะหรือจดใส่สมุดไว้ด้วยนะครับ02-276-3888เลข8 3ตัวเลยนะครับ02-276-3888ครับเชิญครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับแล้วมีประเด็นคำถามที่ต้องการจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมเรื่องหยูกยาต่างๆเรื่องสุขภาพอื่นๆนะครับคุยได้ครับคุณหมอให้คำแนะนำได้นะครับขออภัยโทรใหม่นะครับไม่ทราบว่าสายหลุดไปแล้วนะโทรใหม่นะครับโทรใหม่นะครับผู้ฟังที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้สายหลุดไปขออภัยด้วยนะครับโทรใหม่นะครับโทรใหม่นะครับ02-276-3888ครับติดแล้วครับจากไหนครับ
1: จากนครสวรรค์จ้ะ

0: นครสวรรค์เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
1: นิ้วข้างขวาข้างขวานิ้วกลางแล้วมานิ้วนางเนี่ยนิ้วกลางก่อนแล้วมานิ้วนางมันกำแล้วเหยียดไม่ออกเหมือนที่เขาว่านิ้วล็อกนะแต่รู้สึกว่ามันปวดอุ้มมือข้อในอุ้มมือกับโอ้ไอด้านหลังมันหน้านะกำไปเข่าแข็งโดมันปวดนะคะแต่ฉีดยามาแล้วนะ3เข็มมาต่อไปหมอบอกยังฉีดไม่ได้เดี๋ยวเอ็นอีกก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าจะปรึกษาว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ยังไม่ไปหาสถามาแล้วนะ
2: ไปฉีดยาที่ไหนนะครับ
1: ที่โรงพยาบาลตาครีนครสวรรค์แล้วเนี่ย
2: ที่ตาครีนะคุณหมอฉีดให้แล้ว3ครั้งใช่ไหมสามครั้งนี่คือ2นิ้วหรือว่านิ้วเดียว
1: นิ้วนาง2เข็มละมานิ้วกลางเข็มนึงค่ะ
2: เข็มหนึ่งงั้นก็3เข็มคือปกติทางคุณหมอเนี่ยก็จะฉีดแค่2ครั้งถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นก็จะไม่ฉีดเพราะว่าถ้าฉีดเกิน2ครั้งเดี๋ยวที่อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเดี๋ยวมันไปสลายไอ้พวกพังผืดมากไปเอ็นจะขาดได้ง่ายนะครับงั้นถ้ามีอาการอีกนะทางรักษาต่อไปก็ถ้าผ่าตัดเลาะเอาไอ้ปลอกที่มันรัดไอ้เอ็นที่นิ้วมือออกก็จะทำให้หายเป็นปกตินะครับการผ่าตัดก็ง่ายนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ฉีดยาชาเข้าไปนะแล้วก็เปิดแผลนิดนึงนะครับแล้วก็ล็อกกรีดเอาไอ้ปลอกตรงโคนนิ้วนะครับตรงโคนนิ้วก็ปิดออกมันก็จะไม่ไปรัดก็อาการก็จะหายเป็นปกติเราก็สามารถกลับมาใช้นิ้วมือได้สัก2อาทิตย์นี่ก็จะเริ่มใช้มือได้เกือบเป็นปกตินะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เดี๋ยวคุณหมอคงแนะนำแล้วล่ะว่าให้ผ่าใช่ไหมครับ
1: ยังค่ะ
2: ยังไม่แนะนำนะถ้ามามีอาการถ้าเรามีอาการทำให้เราปวดใช้มือไม่ค่อยได้ปกติก็แนะนำให้ทำผ่าตัดซะนะครับ
1: ใช่ช่วงนี้ปวดสั่นเลยกำไม่เข้าปวดสั่น
2: ที่นี่แล้วคุณหมอนัดอีกเมื่อไหร่จ๊ะคุณหมอนัดอีกเมื่อไหร่จ๊ะ
1: ครั้งหลังเนี่ยไม่ได้นัดค่ะอีครั้งที
2: ่วันนั้นเราก็กลับไปหาคุณหมอนะว่าตอนนี้มันเป็นอีกละก็คงทำผ่าตัดซะเลยดีกว่านะ
1: จ้าอีเนี่ยยังไม่ได้นัดว่าผ่าไม่ผ่าเขาขีดให้แล้วก็เขาก็คงจะคิดว่าฉันหายทีนี้มันมาเป็นอีกจะไปหาหมอ
2: ได้ถูกแล้วมันก็ดีขึ้นนะ
1: ฉันก็อยากจะสอบถามคุณหมอก่อนว่าจะไปหาหมอดีจะนวดก็แล้วน้ำร้อนก็แล้วมันก็ยัง
2: แ
1: ผลปวดนะ
2: ก็ฉีดยาแล้วก็ถือว่าครั้งแรกก็นวดน้ำแช่น้ำอุ่นไม่ดีขึ้นก็ฉีดยาฉีดยาแล้วไม่ดีขึ้นก็ผ่าตัดนะงั้นก็แนะนำให้ทำผ่าตัดจะได้ไม่ทรมานนะ
1: อีกที่ว่ายังไม่ไปที่ถามคุณหมอเลยคือว่าผ่าตามาได้2อาทิตย์ก็ยังไม่ไปที่นี่มันรู้สึกว่าปวดมากต้องถามคุณหมอดูก่อนว่าจะกลับ
2: ผ่าได้เลยนะไม่ต้องคอยนะ
0: สายหลุดไปหรือเปล่าเนี่ยคุณน้าน่าจะสายหลุดไปเน
2: าะก็คุณน้าก็ยังฟังอยู่นะครับก็สามารถผ่าได้เลยนะไม่ต้องรอละนะครับ
0: ครับคุณหมอแนะนำว่าผ่าได้เลยนะครับคุณน้าถ้ายังมีข้อสงสัยอยากจะคุยต่อคุณน้าโทรมาใหม่นะครับคุณน้าโทรมาใหม่นะครับจะมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมหรือยังมีข้อที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดิมของเรานะคุณน้านะ02-276-3888คุณน้าคงได้ยินคุณหมอพูดไปแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าผ่าได้เลยแต่ถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยยังไงจะคุยเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาใหม่นะครับโทรเข้ามาใหม่นะครับมาไหมท่านอื่นนะครับคุณน้าน่าจะเคลียร์แล้วนะครับ ท่านอื่นที่รออยู่ครับมาเลยครับต่อมาเลยต่อมาเลยครับมีประเด็นไหนที่เป็นเรื่องสุขภาพที่อยากจะให้คุณหมอให้คำแนะนำนะครับมาเลยครับ02-276-3888นะครับเบอร์เดียวฮะเบอร์เดียวก็จะรับทีละท่านทีละท่านปรึกษาพูดคุยให้เคลียร์กันไปนะครับคุณหมอท่านมาทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์อ่ะเชิญครับท่านอื่นท่านอื่นที่รออยู่ก็มาเลยครับคุณน้าคงไม่คงโอเคละหรืออาจจะมีปัญหาทางโทรศัพท์เราก็ไม่แน่ใจท่านอื่นเลยท่านอื่นเลยนะครับท่านอื่นที่รออยู่ฟังอยู่แล้วอยากจะคุยมาเลยครับติดแล้วติดแล้วเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุไม่ต้องฟังวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับหลุดไปอีกแล้วไม่เป็นไรครับหลุดไปก็โทรใหม่ได้ครับรายการเราจบ5 ทุ่มนะแต่ต้องรีบโทรนิดนึงนะครับจะได้เคลียร์จะได้เคลียร์ภายในวันนี้นะครับเชิญครับติดแล้วครับ
3: คุณบ
0: รรลุอะไรนะครับ
3: สวัสดีจ้าคุณบรรลุ
0: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: เยี่ยมสวัสดีจ้าคุณหมอ
2: ครับเชิญเลยครับ
3: เป็นนิ้วล็อกเหมือนกันน่ะมันก็เป็นมานานแล้วคุณหมอ
2: ครับ
3: ก็คงจะต้องผ่าตัดแบบที่คุณหมอว่าบอกคนนั้นตะกี้นี่หรือเปล่าเนี่ย
2: อ๋อแล้วผ่าไปหรือยังครับของคุณยายเนี่ย
3: ผ่าเคยผ่าไปนิ้วนึงแล้วนิ้วชี้แต่นิ้วกลางเนี่ยมันเป็นอีก
2: อ๋อเป็นอีกก็ต้องผ่าต่อนะเพราะว่าพอเราอายุมากเนี่ยพวกพังผืดพวกไอ้ปลอกคุ้มเองมันหดตัวลงนะแล้วเอ็นมันก็หนาตัวขึ้นนะผ่าแล้วรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมครับ
3: นี่ชี้นั่นนะมันก็ดีขึ้นแต่ตอนที่ผ่าน่ะคิดว่าเป็นนิ้วเดียวมันเจ็บแต่มันเป็นนิ้วกลางด้วย
2: เป็นนิ้วกลางด้วยรอผ่าอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ผ่าไปนิ้วหนึ่งแล้วจะเข้าผ่าอีกอ่ะมันจะต้องผ่าอีกนิ้วหนึ่งไหมอันเนี้ย
2: อ๋อถ้าปวดอันที่หนึ่งคือถ้าปวดทรมาน2ถ้ามันทำให้เราเหยียดนิ้วไม่ได้ใช้มือไม่ได้ก็ควรจะทำผ่าตัดนะครับ
0: ฟังเข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจ
0: ฟังเข้าใจนะโอเคถ้ามันไม่ไหวมันปวดปรึกษาหมอแล้วหมอแนะนำว่าผ่าก็ควรจะผ่านะครับก็จะพิจารณาจากปัจจัยตรงนี้แต่ทั้งหมดแล้วอยู่ที่เรานะครับทั้งหมดแล้วอยู่ที่เรานะครับ
3: จ้า
0: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
0: เคลียร์นะ
3: ค่ะ
0: จ้าจ้าสวัสดีค่ะมาต่อครับสายสุดท้ายแล้วเนาะสายที่ค้างๆอยู่ต้องรีบโทรนะครับต้องรีบโทรนะครับรีบโทรนะครับเหลือเวลาประมาณ5 นาทีนะครับ5 นาทีจะใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่เลยนะครับติดแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
4: ได้เลยครับได้เลยครับ
0: ปิดไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับ
4: วิทยุแล้วครับ
0: คุยทางโทรศัพท์ครับ
5: ฮัลโหล
0: จ้ะถามได้จ้ะ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรรลม
0: ครับ
5: คืออยากจะเรียนถามว่าฉันได้ทำตามาหลายปีแล้วตาต้อกระจก
2: คร
5: ับ ตาต้อกระจกเสร็จแล้วก็มาปีนี้หมอก็นัดดูทุกปีตรวจทุกปีปีนี้ก็บอกหมอว่าอีกข้างฝาเนี่ยมันจะมัว
2: ตั
5: วแล้วหมอก็ตรวจเขาก็ว่าเป็นพังเผิด
2: คร
5: ับ เป็นพังเผิดก็ว่าให้ต้องไปทำ
2: ครับ
5: ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทำแล้วจะดีเปล่าคะ
2: พังผืดนี่มันเป็นต้อนแบบต้อนเนื้อเยื่อมันไปบังหรือเปล่านะครับที่คุณหมอบอก
5: เขาว่ามันเป็นแบบว่ามันยังไม่มันจะดึงเพราะถ้าไว้นานเนี่ยมันจะดึงให้ตาเราเนี่ยแคบลงมองไม่ชัดว่าอย่างนั้นนะ
2: จะมองเห็นน้อยก็ไปตรวจคุณหมอตาท่าน
5: เฉพาะทาง
2: เคยคนนี้เนี่ยเคยผ่าให้เราแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะแล้วเขาก็แนะนำให้ไปหมอเฉพาะทางผังเพอร์ช
2: ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าเรื่องตานี่มันค่อนข้างจะเฉพาะทางมากนะครับแล้วคงจะต้องตรวจโดยคุณหมอตาโดยเฉพาะนะนี่เราผ่าเลนไปข้างนึงก็เห็นชัดขึ้นตอนนี้อีกข้างนึงนะคุณหมอบอกมันมีเยื่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็คง
5: เลยค่ะตอนนั้นทำทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: เขาทำแล้วสองข้าง
5: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้มันมีทางผืดที่มันดึงเลนตาเราใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะเขาบอกเป็นเลนเป็นทางผืด
2: แล้วจะต้องไปผ่าเลาะเอาไอ้ที่ตัวดึงออกอย่างนั้นใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
2: โอเคงั้นก็ทำตามที่คุณหมอเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องให้คุณหมอที่เฉพาะทางเนี่ยเขาตัดสินใจวินิจฉัยแล้วที่ว่าจำเป็นก็จะต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยบางครั้งมันพังผืดมันจะไปยึดเกาะแล้วทำให้การมองเราเนี่ยมันไม่ชัดเพราะมันไปดึงแล้วก็รั้งเอเลนตานะครับ
5: ค่ะขอทำอันนี้ก็จะดีขึ้นเหรอคะจะเป็นอันตรายเลยคะ
2: อ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าทางคุณหมอเฉพาะตาเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคเทคโนโลยีการผ่าตัดมันก็ดีขึ้นเยอะนะครับ
5: ค่ะแต่ตอนนี้มันมีอาการแบบว่าแต่ยังไม่ถึงหมอนัดหมอก็ว่านัดธันวาแต่นี่มันมีอาการตามันจะแดงแล้วมันก็จะฝุดเฟิดอ่ะ
2: โอเคเพราะว่ามันมีการอักเสบนะครับงั้นคุณหมอคงให้ยาหยอดตามาแล้วล่ะใช่ไหม
5: ค่ะไม่ได
2: ้ให้ยาหยอดตาย
5: ังไม่เป็นตอนนั้นยังไม่เป็นตอนกลับมาแล้วมันมาเป็น
2: อ๋อแล้วมียาแต่นี่เรามียาหยอดตาแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช้ยาก็ไอ้ตาอมีค่ะมีน้ำตาเทียมแล้วก็ยาอักเสบมันมีพอดีเภสัชให้มาค่ะ
2: ดีแล้วก็หยอดไปก่อนเพราะว่านี่ตุลาพฤศจิกแล้วอีกแค่เดือนกว่าเองนะ2เดือนอีกประมาณ2เดือนนะ
5: ค่ะ
2: ก็เราไปทำจะได้ไปทำซะจะได้ไม่เคืองตามากนะครับ
5: ค่ะค่ะมันเคืองๆอ่ะค
2: ่ะใช่ใช่เพราะมันมีพังผืดไปยึดพอยึดแล้วมันเกิดแรงดึงแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของไอ้เยื่อนะฮะเนื้อเยื่อตรงบริเวณที่ไปยึดเกาะไอ้ตัวเลนอยู่นะครับ
5: หมอก็พูดแบบนี้ค่ะ
2: ดีละดีละก็ไปถามซะจะได้สบายขึ้นนะครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: โอเคหมดเวลาพอดีเลยครับโชคดีครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
2: สวัสดีครับ
0: สัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะใครยังไม่ง่วงก็ฟังไปดูแลไปนะใครง่วงก็นอนพักผ่อนให้มีความสุขกันนะครับข่าวมาแล้วครับ
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
11: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
12: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
13: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
14: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์ นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตวิเวกวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าผลอนิสงส์ของการเจริญเมตตาจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาจะมาได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเอากำหนดคือการหากำหนดคือการดูการสังเกตสังเกตดูตรงไหนที่มันจะมีเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเวลาที่เรามีความรักความปรารถนาดียังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนึกถึงเวลาที่เรารักปรารถนาดีมีความให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งปรารถนาดีกับคนนั้นจริงๆเลยนึกถึงตอนนั้นแต่นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงว่าโอ้เราไปอยู่หน้าท่านได้รับพลังเมตตาเต็มๆเวลาที่เรานึกถึงสถานการณ์ที่มีความเมตตาจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์นั้นอยู่หน่อยหนึ่งจะมีส่วนมาแน่นอนไม่น้อยก็มากแต่จะมีแน่หรือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังเรื่องแม่ของคนโน้นครอบครัวโน้นเขารักลูกดูแลลูกอย่างดีโอ้คิดถึงตรงจุดนั้นเราก็มีส่วนแห่งเมตตามาด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตของเราด้วยหรืออาจจะนึกถึงคนที่เขาเป็นคนดีคนใดคนหนึ่งเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือครูบาอาจารย์บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนึกถึงการกระทำของท่านอันใดอันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อส่วนรวมต่อคนอื่นหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรานึกถึงจุดนั้นท่านผู้ฟังจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตานี้หน่อยหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามตั้งไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีความเมตตาตั้งไว้แล้วให้จดจ่อลงไปที่ความเมตตานี้เพราะเวลาที่เราตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาเหมือนเลนส์นูนหรือแว่นขยายท่านผู้ฟังที่ว่าจดจ่อปรับมุมปรับโฟกัสอะไรให้มันเหมาะเจาะเราจะเห็นชัดเห็นรายละเอียดมันจะมีพลังซูมเข้าไปมันจะขยายใหญ่ออกมาได้เมตตาที่เราตั้งไว้ในจิตของเรานี่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้โดยเอาเรื่องราวสถานการณ์ใดๆนั้นที่ว่ามาเป็นเหตุมีเมตตาแล้วจ่อลงไปพลังเมตตาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นให้เราแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่เมตตานี้จากตัวเราที่ท่ามกลางอกแล้วก็ให้แผ่ไปทั่วร่างกายของเราเลยตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมจนถึงเบื้องต่ำ คือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่ให้ทุกอนูให้ทุกปรมาณูให้ทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกช่องว่างต่างๆอัดแน่นเต็มไปด้วยเมตตาขยายออกไปแผ่ออกไปตั้งเมตตาไว้ไล่ดูตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงใบหน้ามีพลังเมตตาลำคอไหลแขนทั้งสองข้างฝ่ามือปลายนิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมตตาชุ่มชื่นมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ลงมาถึงท่ามกลางอกช่องท้องด้านหลังทั้งบนและล่างเต็มไปด้วยความเมตตาจนไปถึงเอวถึงสะโพกถึงท่อนขาถึงเข่าจนถึงฝ่าเท้าจนนิ้วเท้าทุกนิ้วทั้งซ้ายและขวาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยท่านผู้ฟังที่ไม่มีเมตตากำหนดเอานะนี่กำหนดเอากำหนดเอาก็คือคิดเอาเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องใดๆมันมีอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นด้วยเสมออารมณ์ในที่นี้คือเรากำหนดเอาเมตตาเป็นการปรุงแต่งแน่นอนปรุงแต่งไปในทางดีมันดีสิท่านผู้ฟังปรุงแต่งไปในทางไม่ดีมันจึงจะไม่ดีปรุงแต่งมาในทางดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมเราเอาเมตตามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นให้มันทั่วไปหมดอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกอนูของร่างกายของเราจากเมตตาที่เราตั้งไว้ตอนต้นกำหนดไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปคราวนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลจะไกลขนาดไหนใกล้เท่าไรก็ตามได้รับหมดจากนั้นในแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานั้นคือสัตว์มีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามให้หมดไม่เว้นใครไว้ลักษณะของเมตตานั้นท่านผู้ฟังเป็นความรักความปรารถนาดีชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันแต่ละฉันถึงจะรักเขาดีกับเขาไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเอาให้ได้แค่นี้นะแล้วไอ้แค่นี้เดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเวลาให้ทานท่านผู้ฟังให้แบบให้เศษเศษสมมติคุณมี1,170,000 บาทอย่างเงี้ยนะเออให้700 บาทก็แล้วกันนี่เขาจะเอาเศษเนี่ยให้อันนี้คือเหลือเก็บไว้110,000อันนี้คือยังมีประมาณมีงบประมาณไงแต่ลักษณะของเมตตานั่นคือให้หมดไม่ได้ต้องคิดว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่เอาให้จนพอเช่นถ้าก็มีโครงการต้องจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมูลค่า50,000สมมตินะแล้วคุณมี110,700เอา50,000ได้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเอิดเหลือเศษเท่าไรประมาณเท่าไรไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องมีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังมีลักษณะที่ไม่เว้นใครไว้ถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าเออฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนยกเว้นคนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นให้ทุกคนแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากำหนดแผ่ให้กับตัวเราเองแล้วแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัด มีกายหยาบหรือตัวเล็กมีกายละเอียดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้หมดจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายเมตตานั้นต้องมาพร้อมกับอุเบกขาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้บางทีเราอาจจะไปติดกับดักของคนดีคือถูกคนไม่ดีเอาเปรียบได้หรือบางทีเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่เราก็รู้สึกผิดอีกอันนี้ก็เรียกกับดักของคนดีจะไม่ติดกับดักนั้นเราต้องมีอุเบกขาไปด้วยต้องรู้จักเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขาชนิดที่ก็ไม่มีประมาณกันเมตตาอุเบกขาต้องไปด้วยกันเราตั้งไว้ด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แปรไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและเมื่อตัมวังตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้แล้วผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ที่เราหวังได้ผลอานิสงส์ที่จะมาถึงคือความที่จะเข้าสมาธิความที่จิตจะตั้งมั่นได้รวดเร็วประมาณกำหนดดูเลยท่านผู้ฟังกำหนดในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ในกายกายะคตาสติเรามีเมตตาชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ในกายแล้วนะเราไล่มาในกายตั้งแต่เบื้องบนเรียกว่าบอดี้สแกนสแกนหาตั้งแต่ศีรษะจนถึงปืนตาวสแกนหานี่คือกำหนดดูกำหนดดูอะไรร่างกายเรามีอะไรบ้างกำหนดดูจากภายนอกเห็นอะไรดูจากภายนอกของตัวเราเราก็เห็นถ้าบนหัวก็มีผมถ้าพระโกนผมก็ไม่มีผมละเห็นแต่หนังหัวตัวผิวหนังทั้งหลายก็จะเห็นจากภายนอกปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยหุ้มทั่วตัวก็ด้วยผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นจากภายนอกร่างกายของเราร่างกายของเราเห็นจากภายนอกอย่างไรร่างกายคนอื่นเรามองคนอื่นนี่คือจินตนาการนะท่านผู้ฟังนะจินตนาการคือคิดนั่นแหละเรานึกถึงใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือที่เราแผ่เมตตาไปทุกคนน่ะได้หมดแล้วคราวนี้เรามองเห็นเขาจากภายนอกดาราคนไหนแสดงเรื่องอะไรก็เห็นนี่เหมือนกันหนังหน้าบนหัวก็มีผมยิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางไหนถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางซ้ายถ้าเจอคน ผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางขวาถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างถ้าเจอคนเจออะไรผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันทั้งหมดจะคนแก่จะเด็กจะผู้ชายผู้หญิงสวยงามขี้เรจะแข็งแรงจะเป็นไข้เขามีอย่างนี้เหมือนกันหมดมองข้างนอกบางคนอาจจะโกนผมก็ต้องเห็นหนังบางคนผิวหนังบางจุดมันอักเสบส่วนหนึ่งก็ยังมีหนังอยู่ดีเล็บอาจจะหลุดไปหมดมันก็ยังเหลือบ้างผมขนเล็บฟันหนังเห็นทุกคนเป็นอย่างนี้มองจากข้างนอกมองแล้วเห็นอะไรคือมองเพื่อให้เห็นว่าโอ้มันเหมือนกันอย่างนี้มีความหยาบมีความประณีตแตกต่างกันนั่นแหละเช่นถ้าผิวเด็กก็ละเอียดประณีตหน่อยมีความนุ่มนวลมีความละเอียดผิวคนแก่ผิวคนที่ตากแดดมันก็หยาบกระด้างหน่อยเหี่ยวหน่อยเล็บฟันหนังผมก็เหมือนกันมีความหยาบกระด้างมีความละเอียดประณีตแตกต่างกันแต่นี่คือลักษณะของคนแม้สัตว์ก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันท่านผู้ฟังจะสุนัขหมาแมวสิงโตสัตว์ร้ายสัตว์ดีหมีนกก็ผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างนี้เหมือนกันตามแต่ลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนั้นๆโอ้มันเหมือนกันนี่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างที่เราแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแม้แต่สัตว์ที่มีกายละเอียดเอาดูเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาขึ้นไปจนถึงปรินิมิตสวัสดีลงไปข้างล่างพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสันนรกกายก็มีกายละเอียดที่มีกายละเอียดก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้กายละเอียดคือเป็นรูปละเอียดทั้งหมดก็จะมีลักษณะที่เอามีผมมีหนังแต่เป็นความละเอียดของเขานะเป็นรูปที่ละเอียดก็ต้องถูกกำหนดขึ้นถูกสื่อสารออกมา represent ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่เราแผ่เมตตาไปสัตว์ปีกสัตว์บกมีเท้ามากไม่มีเท้าเหมือนกันอย่างนี้ตั้งหวังผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตัวเขานี่คือภายนอกที่เห็นแล้วว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แล้วยังไงเห็นว่ามันต่างกันด้วยความหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตเหมือนก็มีต่างก็มีไอ้ที่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะเหตุปัจจัยของมันตามเงื่อนไขของเขากันมาเอาถ้าอายุน้อยหน่อยเอาเงื่อนไขเขาเป็นอย่างนี้ปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็ละเอียดหน่อยเขาดูแลตัวเองหน่อยทาครีมทาอะไรอ๋อผิวหนังก็เลยเป็นอย่างนี้ละเอียดหน่อยประณีตหน่อยอีกคนหนึ่งไม่ค่อยดูแลมีเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อายุมากแล้วแก่แล้วอ๋อมันก็หยาบหน่อยกระด้างหน่อยอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมดาของเขาอย่างนี้เป็นของที่ไม่ได้จะคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคงอยู่ก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยดับไปก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาผมขนเล็บฟันหนังของเขาด้วยของเราด้วยแต่วันไหนเราไม่ได้ตัดเล็บลองดูเล็บยาวออกยาวออกยาวไม่พอมันดำด้วยดำไม่พอมันเหม็นด้วยเอากระตาตัดเล็บทายาเออมันก็สะอาดดีขึ้นมาเออสะอาดมันก็ไม่เหม็นไม่สกปรกล้างมือก็มีกลิ่นหอมเอ้าเดี๋ยวก็เหม็นได้เดี๋ยวก็หอมได้ตัวเล็บเป็นอย่างนั้น ปลี่ยนแปลงได้เล็บขบเล็บคุดก็รักษามันก็หายได้เมื่อก่อนไม่เป็นเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นขึ้นมาได้โรคผิวหนังโรคเล็บโรคที่หนังศีรษะที่ผมมีหมดอ่ะฟันนี่ยิ่งหนักเลยตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนี่คือภายนอกภายนอกแล้วอย่างไรของตัวเราอย่างนั้นเหมือนของตัวเขาภายในก็ด้วยทุกฝั่งถ้าเรามาเพ่งมองดูด้านในด้านในร่างกายของเราเราก็จะเริ่มลอกผิวหนังของเราออกการเล่าออกไม่ยากทุกฝั่งจินตนาการเราเริ่มโกนผมโกนขนออกให้หมดถ้ามันจะมียาสักประเภทใดประเภทหนึ่งนะหรือแสงสักประเภทใดประเภทหนึ่งฉายไปนี่นึกภาพเอานะนี่จินตนาการฉายไปที่บุคคลบุคคลนี้ปุ๊บเนี่ยผมขนในร่วงออกหมดเล็บด้วยร่วงออกหมดเลยผมขนเล็บกองไว้กองหนึ่งบนหนังมันจะมีผิวผิวนี่ก็ลอกออกตัวฝังผิวนี่คือลักษณะเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำที่มันจะคลุมอยู่บนหนังอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างเวลาที่เราตากแดดแล้วผิวหนังเป็นขุยๆขึ้นหรือเวลาที่เราขัดขี้ใครแล้วมันมีขี้ใครออกมามันก็ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เป็นผิวเราลอกผิวออกทั้งหมดของร่างกายทั้งหมดใหญ่ขนาดไม่เกินไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยด้วยซ้ำลูกเล็กๆลงมาสักลูกหนึ่งผิวทั่วร่างกายของเราเอามารวมกันใหญ่ไม่เกินไข่ไก่ฟองเล็กๆด้วยซ้ำนี่คือผิวพอลอกผิวออกแล้วทั้งหมดเราจะเห็นแต่หนังซึ่งหนังตรงนี้มันจะไม่ได้มีการแต่งใดๆละก็เลยเป็นหน้าสดอยู่เวลาที่เราจะแต่งหน้าทาครีมใดๆเราจะทาแต่งบนผิวใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยซึมลงไปแล้วมันก็จะค้างอยู่บนผิวนั่นแหละแต่พอเราล้างออกกำจัดส่วนที่เป็นผิวออกพวกครีมพวกอะไรต่างๆที่เราโมะไว้ทาไว้ก็ออกมาด้วยเหลือแต่หนังจริงๆแล้วคราวนี้บางคนอาจจะหนังเป็นสีแบบกระดำกระดางเป็นฝ้าหรือเป็นขาวเป็นดำเป็นกลางเป็นเกลื่อนตรงนี้มันจะปรากฏชัดละอยู่บนหนังก็เรียกโรคผิวหนังก็จะเห็นชัดนะว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวส่วนตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองตรงนี้ขาวจะมีสีของหนังเช่นคนอินเดียหรือแอฟริกาเนี่ยอาจจะดำหน่อยแต่คนยุโรปคนทางตอนเหนืออาจจะขาวหน่อยคนเอเชียก็เอาโทนเหลืองๆแต่คนก็จะมีสีตามแต่ที่เม็ดสีมันจะปรากฏมีบนหนังนี่คือหนังของเราเป็นอย่างนี้เราลอกออกเหมือนกันคราวนี้เราลอกหนังออกตัวบังลอกหนังออกหลอกดีๆสมมติหลอกออกมาให้มันเป็นถุงถ้าเราทำแว่นให้เป็นตรงคอตรงนี้ปาดตรงไปตรงคอนี่ใช่ไหมแล้วพวกเนื้อพวกอะไรที่อยู่ในร่างกายดึงออกมาทางคอนี้ได้โดยให้ผิวหนังทั้งหมดยังเป็นชิ้นเดียวกันเอาไว้รอดออกมารูดออกมาเป็นเปรียบเหมือนกับงูมันลอกคราดนะทุกฝั่งเหมือนตัวเราดึงบึ๊กออกมาจากหนังที่เป็นถุงทั้งหมดส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดก็มากองไว้กองหนึ่งเราก็จะเห็นแต่ร่างกายที่ไม่มีหนังตัวฝังก็จะมีเนื้อแดงๆเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อไม่ว่าจะคนดำคนขาวคนเหลืองคนเอเชียยุโรปก็นี่เหมือนกันละมันไม่เหมือนกันก็ตรงหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันผิวและหนังไปกองรวมกันอยู่ตรงพื้นนั้นแล้วแยกออกไปแล้วที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในที่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันจินตนาการดูฟังจินตนาการ เราคิดนึกเรื่องนี้ปรุงแต่งอย่างนี้ไปเพราะอะไรการปรุงแต่งอะไรก็ตามทุกฝังหลักการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ว่าถ้าปรุงแต่งแล้วให้เกิดความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจการปรุงแต่งใดๆนั้นน่ะมันไม่ดีมันทำให้ตัณหามันเจริญขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราทำการตลาดเนาะหรือขายของหรืออัดวิดีโอพูดอะไรไปแล้วให้กระตุ้นให้คนแบบอยากให้คนมีราคะเพิ่มขึ้นโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำคำพูดนั้นไม่ควรพูดการกระทำนั้นไม่ควรทำแต่ถ้าการปรุงแต่งใดๆตัวที่ทำให้คลายความกำหนัดทำให้ราคะจากที่มีอยู่เบาบางลงโทสะโมหะจากที่มีอยู่เบาบางลงลดลงการปรุงแต่งนั้นดีคำพูดนั้นดีการกระทำนั้นดีควรทำเพราะมันระงับราคะโทสะโมหะเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่คือเรากำลังทำการปรุงแต่งทำความคิดทำความเข้าใจในข้อนี้กันอยู่ลักษณะการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกายคตาสติเหมือนเราทำมาตั้งแต่ต้นเมตตาเราทำมาปรุงแต่งแบบให้มีความรักความปรารถนาดีโทสะก็เบาบางลงเมตตาจากที่มีน้อมก็มีมากขึ้นมาอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นความเพียรนี่เป็นการปรุงแต่งไปในการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเรามานึกถึงกายแยกออกผมขนเล็บฟันหนังของเขาของเรานี่มันทำให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีการแยกแยะส่วนต่างๆทำให้ไม่ลุ่มหลงไปในความคิดหรือสิ่งที่จะกำหนัดอยู่อย่างนั้นการปรุงแต่งแบบนี้มันดีปรุงแต่งเลยท่านผู้ฟังปรุงแต่งเลยปรุงแต่งให้มันยิ่งขึ้นไปคราวนี้ลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อไว้ร่างกายมันด้วยเป็นอย่างนี้นะเนื้อของเราที่มันเป็นสีชมพูแดงๆท่านผู้ฟังเพราะมันมีเลือดอยู่เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงที่มันเป็นสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กท่านผู้ฟังเราเป็นฮีโมโกลบินแต่สารฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กทำให้เลือดออกมาเป็นสีแดงเลือดที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดไหลไปตามสายเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดไหลไปได้ก็มีปั๊มคือหัวใจบีบไปนี่คือระบบเลือดไปหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆจะมีระบบที่ไม่ใช่ระบบเลือดแต่เป็นเส้นๆไปกับน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันก็มีท่ออะไรที่มันจะแบบไหลๆไปของมันนะมันก็มีท่อของมันไปเหมือนกันมันก็ไหลไปตามเนื้อของเราเหมือนกันตามกระดูกตามเนื้ออะไรไปจะมีระบบอากาศจุดที่อากาศมันจะมาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกผ่านทางปอดก็ไปผสมกันกับในเลือดก็ไปตามส่วนต่างๆร่างกายด้วยหัวใจบีบไปร่างกายของเรามีอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ต่างๆปอดตับหัวใจม้ามกระเพาะไตพังผืดทั้งหลายที่หุ้มอยู่พวกนี้เรารูดออกตามบังกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดกันกับกระดูกได้นี่มันก็ติดกันด้วยพังผืดอยู่เพราะตัวกล้ามเนื้อมันต้องยืดต้องหดใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆมันต้องมีการขยับเคลื่อนไหวในส่วนที่มันจะต้องแบบยึดเหนียวให้มันติดเนี่ยนี่ก็เรียกพังผืดหรือว่าเอ็นก็ได้เอ็นด้วยพังผืดด้วยหุ้มเอาไว้ยึดเอาไว้กับกระดูกเราลอกพวกนี้ออกทั้งหมดทั้งวันเอามากองไว้กองรวมทั้งอวัยวะภายในทั้งหลายมีหัวใจตับปอดด้วยกองไว้เวลาที่กองเอาไว้แล้ว ก็จะเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกกระดูกที่เรียกว่าเป็นโครงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวตัวมันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันก็เลยเป็นโครงขึ้นเหมือนเราจะสร้างบ้านเนี่ยคุณก็เอาเหล็กมาผูกกันก่อนประกอบกันผูกเหล็กขึ้นเป็นโครงแล้วก็ค่อยเทด้วยปูนฉาบด้วยปูนแต่งอะไรเข้าไปปูนที่ฉาบเข้าไปเทเข้าไปเพื่อให้มันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆมาต่อกันยึดกันด้วยเส้นเอ็นประกอบกันขึ้นเป็นโครงแล้วฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีเหมือนสร้างบ้านอย่างนี้เลยนะบวงเอาเหล็กมาต่อกันเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนปะเอาไว้ด้วยวอลเปเปอร์บ้างกระเบื้องบ้างตกแต่งไปร่างกายเราเหมือนกันอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้หุ้มด้วยหนังต้องอาบน้ำมันวันหนึ่งบางคน2ครั้ง3ครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยดิเหงื่อมันออกยังต้องทาครีมยังต้องทาตรงที่มันเหม็นให้หอมบางคนไม่ใช่โมะแค่ครีมยังไปทำหัตถการตรงนี้ให้ตึงตรงนี้ให้ขาวตรงนั้นให้หย่อนให้ขยายตามแต่ที่ว่าจะต้องการทำเริ่มมีการประคบประงมดูแลประคับประคองร่างกายนี่มันตลอดทั้งวันเลยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าหวีผมแปรงฟันนี่คือกิจเนื่องด้วยกายที่เราจะต้องทำยังต้องกินข้าวก็ดูแลกายอีกแล้วยังต้องออกกำลังกายโอ้สรีระกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดนี่ก็ต้องดูแลมันป่านนี้ท่านผู้ฟังดูแลมันป่านนี้ทุกวันวันละหลายรอบนี้ยังป่วยได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากที่ดำเป็นขาวเป็นผมจากที่ตึงเป็นหย่อนผิวหนังจากที่ขาวเป็นดำเล็บทั้งหลายจากที่แข็งแรงเป็นอ่อนแอกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมีแรงรับได้มากการยืดหดแรงตามมันก็กลายเป็นได้น้อยขณะประคบประงมดูแลประคับประคองก็ยังมีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นหมายถึงตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นให้ป่วยให้แก่มันก็ออกมาในรูปของความเจ็บความแก่บางทีเป็นโรคเอาหายเพราะอะไรก็กินยาเอายาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งใส่ยาลงไปเอาหายได้เออหายได้หายปวดขึ้นมาอ่ะก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาประคบประงมประคับประคองดูแลร่างกายของเรายังมีความเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างในที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงใครที่ควบคุมได้มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมล่ะโดยเหตุปัจจัยนี้จึงให้ผลคาดการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นั่นแล้วมันไม่เที่ยงตรงๆเลยเพราะมันมีเหตุผลมันจึงเกิดความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นจากการที่เราสร้างเหตุไปผลก็เกิดหรือบางทีเราสร้างเหตุไปผลมันไม่เกิดอยากจะให้หายมันดันเจ็บมากขึ้นอยากจะให้ขาวมันดันไม่ขาวเอ้ามันก็มีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุหลายผลได้บางทีมันไม่เกิดแล้วมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันอีกเหมือนกันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้ไม่ว่าผลที่เราคาดหวังจะเกิดหรือก็ไม่เกิดมันคือความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าเราจะประคบประงมประคับประคองดูแลบีบคั้น มันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี่ท่านผู้ฟังมีทั้งในตัวเราอย่างไรก็มีในคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่เรารู้จักในอดีตหรือปัจจุบันหรือที่ยังไม่เกิดตอนนี้จะมาเกิดข้างหน้าก็จะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนกันมีการเป็นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหมือนกันมีลักษณะก็ไม่ว่าจะมี AI ไม่มี AI มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาประเด็นคือพอมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้การปรุงแต่งนี่คือสังขารถูกไหมท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขปัจจัยนี่เราจะให้กุศลเกิดได้ยังไงเราจะให้อกุศลมันดับหายไปได้ไงเพราะว่าถ้ามีการปรุงแต่งแล้วอย่างที่ว่าเกิดความลุ่มหลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดติดยึดถือเอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีนะในทางตรงข้ามถ้าปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดการปล่อยวางลดราคะโทสะโมหะนั่นปรุงแต่งดีนะเราจะปรุงแต่งแบบไหนในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยได้นะท่านผู้ฟังเพราะกายเดียวเดิมที่มีลักษณะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นมายังไงยังไงมันทำให้เกิดความลุ่มหลงทำให้เกิดความเพลิดเพลินปรุงแต่งมาอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเราเห็นกันมาแล้วในขณะที่การพระพุทธเจ้าท่านก็สอนมาด้วยกายเดินเดียวกันนี่แหละสามารถตั้งเป็นกายคตาสติให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็ทำได้อยู่นะกายเดียวเดิมเหมือนกันคนหนึ่งเห็นกลับลุ่มหลงเพลิดเพลินมีอกุศลเกิดส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกายเดียวเดิมกันนี้กลับมีความหน่ายคลายกำหนัดลดราคะโทสะโมหะได้แต่ว่าเขามองแตกต่างกันยังไงในกายเดียวเดิมก้อนนี้ความต่างกันตะบวังมันเริ่มต้นตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไม่ดีมันบึ๊ดบึ๊ดไปเป็นทางอกุศลได้กำหนดดีบึ๊ดบึ๊ดตั้งขึ้นเป็นทางกุศลได้กำหนดนั้นคืออะไรกำหนดไม่ดีคือสติที่เป็นมิจฉาเดินไปจดจ่อเพ่งตั้งไว้สังเกตในจุดที่มันจะให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงราคะโทสะขึ้นอย่างเช่นถ้ามองสิ่งที่มันสวยงามโดยความเป็นของสวยงามคุณกำหนดดูตรงความสวยงามกำหนดดูโดยเล็กๆหรือกำหนดดูโดยกว้างกำหนดดูโดยเล็กๆก็คือโดยอนุพยัญชนะเช่นเล็บสวยนะนี่นะผิวสวยนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆโอ้หรือว่าสุขภาพแข็งแรงนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆเลขคอเลสเตอรอลดีนะเลขน้ำตาในเลือดดีนะไบโอมาเกิดทั้งหลายอันนี้จะทำให้มองกำหนดลงไปแล้วเห็นแต่ความดีความสวยความเจริญอันเนี้ยมิจฉาสติเกิดขึ้นละกำหนดดูในลักษณะที่ให้กิเลสมันเกิดกำหนดนี่ก็คือสังเกตใช่ไหมล่ะสังเกตก็คือสติไงสติที่ว่านี่คือมิจฉาสติไงแต่ถ้าตอนที่คุณกำหนดดูกำหนดดูสติแล้วสังเกตดูแล้วดูยังไงนะให้เป็นสัมมาดูยังไงให้เป็นสัมมาดูเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงดูเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเห็นกายเดียวกันแต่ว่าโอ้นี่มันเหี่ยวย่นได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้เป็นของไม่สวยงามอะไรอะไม่สวยงามหนังนี่แหละไม่สวยงามผมนี่แหละไม่สวยงามก็มันสวยอยู่นี่ ก็แสดงว่าคุณกำหนดดูแบบมิจฉาสติไงแต่ถ้าเราเห็นโดยความไม่สวยเช่นโอ้โหถ้าลองไม่สักดูดิฟันลองไม่แปลงดูดิไม่ต้องคนอื่นแล้วตัวเองขี้เดียดก่อนเลยโอ้เหม็นเหม็นมีคนก็บอกนะเวลาคนอื่นผายลมเหม็นแต่เวลาผายลมของตัวเองเนี่ยตดออกมาตดตัวเองไม่เหม็นเลยก็เหม็นนั่นแหละแต่ว่าพยายามมองให้ไม่เหม็นไงพยายามมองการแบบมากำหนดดูจุดที่มันจะหอมดีเป็นธรรมชาติของร่างกายมันงี้ละมิจฉาสติละแต่ถ้าเราเห็นโดยความมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามมันเป็นของที่ไม่ใช่จะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่งี้กำหนดดูตรงนี้การกำหนดการสังเกตดูจุดนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติกับมิจฉาสติมันแยกกันตรงนี้นะท่านผู้ฟังถ้าโดยรายละเอียดเล็กๆ เราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆมันตามมาได้เห็นด้วยภาพรวมภาพรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหลายอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยนะแต่เราดูเล็กๆเช่นล้อเช่นพวงมาลัยเช่นเครื่องยนต์แยกเป็นส่วนๆกับดูโดยรวมดูโดยรวมก็รถต้องการเป็นยังไงการดูแยกเป็นส่วนๆนี่คืออนุพยัญชนะการดูโดยรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กๆทีละส่วนละส่วนหรือใหญ่ๆโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเห็นแล้วสังเกตนี่อย่าให้อกุศลธรรมมีราคะความลุ่มหลงเพลิดเพลินโทสะเกิดขึ้นแต่ให้กุศลธรรมคือความรู้ยิ่งปัญญาความเข้าใจความหน่ายเกิดขึ้นแทนการสังเกตดูแบบนี้เป็นสัมมาสติเป็นการสำรวมอินทรีย์สังเกตดูที่กายของเราแล้วทุกวันเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วมีความเป็นของไม่สวยงามตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอกเรามองคนข้างนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเขาทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเราอย่างไรตัวเขาก็อย่างนั้นตัวเขาอย่างไรตัวเราก็อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อแต่เขาคนนั้นสวยหล่อไม่ต่างกันหรอกทุกท่านเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันอาจจะมีความหยาบละเอียดประณีตต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันอย่างนี้อย่างที่ว่าเหมือนกันไม่เที่ยงยังไงเขาเราอย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงตัววังสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามพระพุทธเจ้าปิวไว้มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเป็นของปฏิกูลใช่ไหมมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านถามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าเราจะมาหาสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณหาไม่เจอเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามจะหาสุขกำจัดทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะทำไม่ได้ผมจะทุกออกไปดูที่เหม็นๆเอาไปดูที่ไม่ขาวให้มันขาวดูที่ไม่ตึงให้มันตึงดูจะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกออกไปใช่ไหมทำได้ท่านฟังทำได้นิดหน่อยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวทำได้บางตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยถ้าเงินค่าครีมหมดเมื่อไหร่มันก็ตึงได้แค่นั้นหรือเงินค่าทำหัตถการหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ทำหัตถการมันก็ขาวได้เท่านั้นจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่จะเจอแต่ของปลอมท่านผู้ฟังจะเจอสุขอยู่แต่เป็นปลอมๆจะเจอสุขอยู่แต่ว่าแค่แบบเดียวบางทีถูกหลอกด้วยไอ้สุขที่มันเจอแบบของปลอมไม่ได้อยู่นานมันก็ทุกข์อยู่ดีจึงเรียกว่าจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอจริงๆแล้วจะเจออะไรเจอแต่ความทุกข์ เราจะเจอแต่ความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอันนี้แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านถามนะควรแล้วไหมควรแล้วหรือหนอที่เราจะเข้าใจมีมุมมองมีทัศนคติว่านี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราควรไหมมันก็เป็นของเราอยู่ท่านนี่กับตัวฉันกายฉันรถฉันบ้านฉันโทรศัพท์มือถือของฉันสิ่งของของฉันของฉันเอาก็คุณซื้อมาก็ของคุณใช่ไหมล่ะไอ้ที่ว่ามันเป็นของของเราเนี่ยถ้าเราขายไปให้คนอื่นอะสมมติคุณขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้ามันก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของเขาเราแสดงว่ามันเปลี่ยนมือกันได้ไอ้ที่เป็นของเราเออมันก็เป็นของเขาได้ที่ตรงนี้แหละคุณฟังมันก็ไม่ใช่ของเราไงเพราะถ้ามันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราตลอดเราก็กายนี่ไงท่านกายเนี่ยเป็นของเราไงมุมมองตรงนี้ท่านคุณฟังที่สำคัญกายของเรามันของเราจริงไหมสมมติแล้วทำไมตับคุณบริจาคให้คนอื่นไ

ว่าไม่ได้ว่าจะให้เขายังเอาไปได้พวกขโมยอวัยวะยังมีไงทุกฟังแล้วงั้นมันจะเป็นของเราได้ไงถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของที่เรียกว่าเป็นอนัตตามุมมองตรงนี้ทุกฟังมุมมองทัศนคติความเข้าใจทิฏฐิตรงนี้เราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรานะนี่นะเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจะทุกข์มากเหมือนเราพยายามหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอพยายามเท่าไหร่ก็ยากด้วยเหนื่อยเปล่าเราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่เจอเหมือนกันเราจะพยายามมากแล้วก็เหนื่อยเปล่าได้ก็แบบชั่วคราวไม่จริงเป็นของปลอมสุขจอมปลอมเป็นของเราจอมปลอมไม่ได้ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นหลักแหล่งอะไรได้ท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปแสวงหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังแล้วก็ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเอางี้คิดว่าในนี้มันจะมีแก่นไม้ก็เลยปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังปอกไปปอกไปเอ้าไม่หมดแล้วอ่ะเหลือแต่แกนไส้นิ่มๆด้วยเนี่ยแล้วในนี้มันจะมีแก่นได้ไงแข็งๆไม่มีแต่ระหว่างที่เราปอกออกปอกนี่ลุ้นอยู่นะมันน่าจะมีมันน่าจะมีเหมือนคนเล่นหวยท่านผู้ฟังวันหวยจะออกนี่โอ้ยซื้อได้เลขเด็ดมาปรุงแต่งเต็มที่เลยฉันได้เงินมาแล้วจะซื้ออะไรฉันจะให้ใครจะทำยังไงกับเงินนั้นซื้อมาแล้วแล้วฉันจะทำไงต่อกับสิ่งนี้โอ้ยแบบสบายใจมากเลยดีใจมากเลยเหมือนคนปอกกับกล้วยนี่นะลุ้นว่าข้างในต้องมีต้องมีต้องมีแต่พอหวยออกท่านผู้ฟังเอ้ยเงียบมิดเอาไม่ตรงไม่ตรงเลขที่วางไว้ความฝันหวานทั้งหมดเนี่ยพังตึ้มเลยมาลายไม่เหลือชิ้นดีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแบบว่าจะเก็บเอาไว้ไม่เหลือพังหมดปอกกาบออกปอกกาบออกก็พี่ไม่เห็นเลยจะไปเห็นกันได้ไงพิจารณาลงไปลงไปเนี่ยความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนในกายนี้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีจี้ลงไปตรงไหนมันโอ้มันกลายเป็นช่องว่างเป็นของเปล่าเป็นของว่างอวัยวะไหนเอาว่ามาดูวันนี้ของเราเล็บบ่เล็บก็ตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนี่ผมบ่ผมก็โกนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนี่เหมือนกันหัวใจอ่ะก็อย่างที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้นะหัวใจเราดวงนี้ไม่เหมือนกับดวงที่10เดือนที่แล้วนะ10ปีที่แล้วนะคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดนี่มันทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อ่ะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันคนละก้อนกันคนละอย่างกันไม่ใช่ตัวเดียวกันความเป็นตัวตนเอาต่อให้เจาะลงไปอีกอะในทางชีววิทยาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในทางฟิสิกส์อะคุณแยกไอ้ส่วนที่เป็นอวัยวะออกเอาก็เป็นโมเลกุลแยกโมเลกุลออกก็เป็นอะตอมอะตอมหลายๆอะตอมมาต่อกันใช่ไหมล่ะแยกอะตอมออกมันก็เป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใช่ไหมล่ะอิเล็กตรอนนี่ก็ช่องว่างซะส่วนใหญ่ในนิวเคลียสแยกต่อไปอีกโอ้มันก็เป็นควักเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกนั่นก็เป็นช่องว่างอีกเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวหายได้เดี๋ยวตั้งอยู่ได้เฮ้ยมันอะไรเกิดดับๆเราแต่ทำไมดูภายนอกมันคงที่คงตัวเหมือนมีอยู่ตลอดแต่พอดูข้างในอ้าวมันทำไมเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นก๊าซเป็นคลื่นนั่นก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกท่านความจริงๆความจริงจริงมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ควรแล้วหรื

0: ที่เราจะตามเห็นสิ่งนี้นั้นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั้นเป็นตัวตนของเราคำตอบของคำถามนี้คือไม่ควรจิตอย่าไปเข้าใจว่ากายนี้เป็นของเรามุมมองที่ให้เข้าใจว่ากายนี้เป็นอนัตตาต้องให้เกิดขึ้นให้เข้าใจว่าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราในตังมะมะไม่ใช่ของเราในสุหมัสมิไม่ใช่ตัวตนของเราณเมสวัตตาเราไม่ของใครก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเขาเปล่าก็ไม่ใช่ของเขาอีกนะผู้ฟังเพราะเขามันก็คือเราแต่เป็นตัวเขาอ่ะแหละตัวเรายังไงตัวเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นของโลกท่านผู้ฟังมันเป็นของโลกนี้ที่มันมีการปรุงแต่งมีวัฏวนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปมันเป็นของโลกอย่างนี้คำว่าของโลกนี่คือมีเกิดขึ้นดับได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือของโลกคำว่าของโลกนั้นมันคือมีเหตุมีปัจจัยตามแต่เงื่อนไขที่จะปรุงกันมากายเราเป็นของโลกมีความเป็นอนัตตาอย่างไรกายของคนอื่นหรือว่าของคนอื่นนะคือเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้นางนี้นายนี้คนอื่นนั้นน่ะก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละของโลกอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพ่อค้าจะเป็นข้าราชการผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะท่านฟังเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือไว้ว่าเป็นตัวตนใดๆไม่ควรเหมือนกันไม่ต่างกันเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายของเรานี้ต้องวางความยึดถือในกายนี้เสียเพื่อให้เราเกิดความรู้ข้อนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะทำให้เราคลายกำหนัดจะทำให้เราวางความยึดถือในกายนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยคิดเอานะแต่ปัญญาเกิดได้ไงนะเกิดจากความคิดได้ปัญญาเกิดจากการพิจารณาการที่เราพิจารณาคือการคิดด้วยสมาธิจิตที่เราเป็นสมาธิจากเมตตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเรามีการคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นคือการพิจารณาการพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือให้เกิดการปล่อยวางพอมีการปล่อยวางแล้วเราจะรู้ถึงการปล่อยวางนั้นได้ด้วยญาณญาณก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งแต่เป็นปัญญาญาณนะผู้ฟังไม่ใช่ปัญญาจากการพิจารณาเพราะการพิจารณาอาศัยความคิดอาศัยสมาธิแต่ปัญญาญาณอาศัยการปล่อยวางพอเรามีการปล่อยวางแล้วปัญญาญาณจะเกิดขึ้นญาณนี่มันเป็นยังไงเหมือนท่านผู้ฟังดูคลิปหรืออ่านรีวิวร้านอาหารนี่นะโอ้อร่อยอย่างนี้รสชาติอย่างนี้โอ้เนื้อเด้งดึงอย่างนี้มี texture อย่างนี้ก็อธิบายนะแล้วก็อธิบายคือเราฟังอาหารด้วยหูคุณเอาหูลงจิ้มลงไปในน้ำซุปหรือฟังเขาอธิบายเรื่องอาหารมันจะได้สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าลิ้นคุณไปโดนสิ่งนี้ซะกินเข้าไปซะ texture มันเป็นยังไงจริงรสชาติหวานเค็มเขาเป็นยังไงจริงเราจะรู้ได้เองจริงๆการที่เราฟังเขารีวิวร้านอาหารกับการที่ลิ้นเราไปโดนอาหารนั้นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะการที่ลิ้นเราไปโดนจริงเนี่ยคือญาณเกิดขึ้นญาณคือวิญญาณรับรู้ได้เองจริงในสิ่งนั้น การที่เราวางจิตเราแบบชุ่มเย็นลงไปคุณจะรับรู้ได้ด้วยญาณญาณนี้คือปัญญาญาณเราทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาคือเหมือนคุณฟังเขารีวิวอ่ะฟังเขารีวิวอาหารอ่ะจนถ้าว่าคุณวางได้เองวางได้เองคือชิมอาหารนั่นเองแล้วญาณเกิดขึ้นอ๋อมีปัญญาญาณเกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยพลังสมาธิที่เราตั้งไว้จากเมตตาเมตตาท่านผู้ฟังจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้แผ่ไปแล้วพิจารณาปล่อยวางแล้วเกิดญาณคือปัญญาท่านผู้ฟังรักษาตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี่นะไว้ให้ตลอดทั้งวันเลยนะจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนให้ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ไปตลอดจิตเราจะชุ่มเย็นตลอดจิตเราจะสามารถตั้งการกำหนดรูนีไว้ได้ตลอดนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม
9: ่นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธ์แก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสั่งนะครับเราไปถึงทีมงานของนิวมีเดียนะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซนพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 kHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยว ท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง Work From Home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันสักหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคันนาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการระโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อการระโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกาฬโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
0: ะ
1: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากการระโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของการระโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพ.ร.บ.โรคติดต่อประเทศไท ไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
0: ค่ะอ่ะ6:18 นวันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วง
1: 1:30 น.เมื่อวาน
0: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9-13 ตุลาคม 2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี
1: ้ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ6:05 นหรือว่าสักประมาณ20 นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4 จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วง5:00 นที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6 ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
0: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางค่ะในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะฮะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ025833495 025833495หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุศูนย์นี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ ที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์ส
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แหละครับ ทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic Fong Du เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2500

0: พื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแหละครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.กระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดและครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทอ.ท.โดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

6:52 น.กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1 บาทเท่านั้นครับและ

0: ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชันMyMO ครับ MYMO MyMO ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving นะครับผม
1: สำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะครับว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2 ส่วนสำคัญก็คือเงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,656,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดลองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทําให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเชียร์นันจะกินมั้ยฮะปีนี
1: ้กินนะฮะ
0: กินเจหรือกินทุกอย่าง
1: กินเจนะเราต้องกินนะฮะ
0: กินเจกินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
1: วันที่9
0: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คือวันศุกร์นี้
1: ค่ะ
0: วันศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะ กงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมอ่ะวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยานันแก้วกล่ำผมพฤฒแก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหาร